0: ที่ประเทศแคนาดาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง30ถึง31กรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยารถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา 18:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตเย็นทรงวางพวงมาลาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นเป็นต้นไป
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 7:00 น.ส ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์50รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงที่ในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาเวลา 18:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์แล้วทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการและเครื่องราชสักการะถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าวาดวัดเสด็จออกจากพระอุโบสถไปทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอารามนี้แล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้เวลา 18:30 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปณปูชนียสถานต่างๆถวายพุ่มเทียนบูชาพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสที่ตำหนักและถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะเจ้าวาดวัดกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินราชแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะและถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าวาดวัดแล้วเสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอารามนี้การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุก
0: กรมการศาสนาเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาส่งเสริมทำความดีเปลี่ยนชีวิตพร้อมร่วมงานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นทั่วประเทศ
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรม90วันเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569เชิญชวนประชาชนใช้ช่วงโอกาสตลอดเทศกาลเข้าพรรษาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านการรักษาศีล5สวดมนต์เจริญสมาธิปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุขและร่วมกิจกรรม1คน1ความดีหรือกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อยวันละ1เรื่องหรือปฏิบัติความดีต่อเนื่องตลอดเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมส่งเสริมการเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นทุกภูมิภาคมาลชโยรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทโดยมีผู้ยื่นตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายขณะที่กรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงจะรับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบพบเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 122,324 รายและมีชื่อในนิติบุคคล139,804 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไป นายธนาโชครุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแบบประจำตัวประชาชนแบบสมัยการได้ตามปกติโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินในวันที่1สิงหาคมได้แก่วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569และวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนปริมประโสภาภาครายงาน
0: สมาชิกกบข.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก่อนเลือกแผนการลงทุนได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินของกบข.ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนคอยให้คำปรึกษาแก่สมาชิกและช่วยให้สมาชิกสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งตัดสินใจการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณการเลือกอัตราออมเพิ่มการเข้าใจนโยบายแผนการลงทุนการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมการออมต่อกับกบข.และการบริหารจัดการหนี้โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินเป็นการให้บริการแบบส่วนบุคคลให้ข้อมูลและแนวทางจัดการเงินตรงความสนใจของสมาชิกเมื่อสมาชิกนัดหมายปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจะโทรหาสมาชิกตามวันเวลาที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้สมาชิกที่สนใจปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือ 1. MyGPF Application และ 2. MyGPF เว็บไซต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลห่วงใยผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและขอย้ำว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้ที่มีหนี้ค้างชำระสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองเพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระวางแผนการเงินได้เหมาะสมและลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีผู้กู้สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการผ่านระบบสัญญาปรับโครงสร้างหนี้อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contract ได้อย่างสะดวกขณะเดียวกันรัฐบาลขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กยศ.ติดต่อทวงหนี้โดยขอให้ตรวจสอบทุกครั้งว่าเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่และห้ามโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลรวมทั้งไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเพราะกยศ.ไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการชำระหนี้ที่ถูกต้องสามารถชำระผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้กู้ยืมทุกคนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาพร้อมสร้างระบบกองทุนที่เข้มแข็งเพื่อส่งต่อโอกาสให้เยาวชนไทยรุ่นต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศจะตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศและศูนย์ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่กองทัพสหรัฐสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธดังกล่าวไว้ได้หลายลูกพร้อมระบุว่าแม้สหรัฐยังเปิดกว้างต่อการเจรจาเพื่อยุติสงครามแต่จะดำเนินการมาตรการตอบโต้อิหร่านอย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากอิหร่านได้รับมอบเครื่องยิงขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่าจากจีนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์คงเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายเนื่องจากก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียต่างยืนยันว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้
0: หน่วยงานความมั่นคงกลางของรัสเซียหรือ FSB ประกาศว่าได้ดำเนินการขอออกหมายจับสากลต่อนายพาเวลดูรอฟผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Telegram หนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในรัสเซียในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับการก่อการร้ายโดยกล่าวหาว่า Telegram เป็นช่องทางรับสมัครชาวรัสเซียให้เข้าร่วมปฏิบัติการกับหน่วยข่าวกรองของยูเครนอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าประเทศอื่นๆจะให้ความร่วมมือในการจับกุมหรือไม่ FSB ยังระบุเพิ่มเติมว่า Telegram ไม่ยอมลบบอทหาคู่ชื่อ Leo Matchbot ซึ่งหน่วยข่าวกรองของยูเครนใช้เป็นเครื่องมือในการชักชวนให้เยาวชนชาวรัสเซียก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงวางเพลิงเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชาวครีต2 นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าบนเกาะครีตเกาะที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของกรีซโดยไฟป่าปะทุขึ้นที่เมืองเรทิมโนซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็วจากอิทธิพลของกระแสลมแรงทำให้ทางการกรีซสั่งอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงพร้อมระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า150 นายและอากาศยานดับเพลิง8 ลำเข้าควบคุมสถานการณ์เนื่องจากไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องด้านศูนย์ประสานงานรับมือเหตุฉุกเฉินของสหภาพยุโรปเตือนว่ากรีซและอิตาลีมีความเสี่ยงที่จะเผชิญไฟป่ารุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าขณะที่หลายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะสเปนและฝรั่งเศสยังคงเผชิญปัญหาไฟป่าอย่างหนัก
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันชนิดอาชีพหญิง WTA 125รายการออสลัมราวแวนโอเพ่นที่ประเทศแคนาดาในรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักชนิดสาวไทยมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ111ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเหลียงเอ็นซัวมืออันดับ298ของโลกจากไต้หวัน2-0เซต6-2และ6-4ในรอบต่อไปจะพบกับนาโอฮิบิโนะมืออันดับ226ของโลกจากญี่ปุ่นสุดสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการหัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบ16คนสุดท้าย F1 เทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกต้องโดนกับอันฟรีลีนักสอยคิวชาวอังกฤษซึ่งเป็นลูกชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกโดยเทพชยาต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7 แต้มแต่เอฟวันยังอาศัยความเก๋าบวกความเฉียบคมในการออกคิวเอาชนะไปได้4-2เฟรมและเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับบอลสุรินทร์ธนพลบุญปลอดนักสนุกเกอร์มืออันดับ9ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเตรียมลงแข่งขันศึก CV Cup 2026เล็กแรกระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนำทัพโดยณัฐนิชาใจแสนรับหน้าที่กัปตันทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวพร้อมนำทีมและน้องๆดาวรุ่งทำผลงานให้ดีที่สุดพร้อมตั้งเป้าคว้าชัยชนะทุกนัดเพื่อแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยโดยรายการนี้เป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญก่อนเดินหน้าสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมโปรแกรมแข่งขันของทีมชาติไทยวันที่31กรกฎาคมเวลา16 นาฬิกาพบกับอินโดนีเซียวันที่1สิงหาคมเวลา16 นาฬิกาพบกับฟิลิปปินส์วันที่2สิงหาคมเวลา19 นาฬิกาพบกับเวียดนามถ่ายทอดสดทุกแมตช์ทางช่องวัน31พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมและให้โอวาทนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่โรงแรมเมอร์เคียวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกซ้อมและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลโดยพลเอกเดชาได้ให้โอวาทกับนักกีฬาว่าขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมอยู่ในระเบียบวินัยเชื่อฟังโค้ชที่สำคัญต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีอย่าให้เจ็บป่วยหรือมีอาการบาดเจ็บเนื่องจากเหลือเวลาประมาณ1 เดือนครึ่งเท่านั้นและขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยพลเอกเดชากล่าวว่าขอชื่นชมนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยชุดนี้ที่อยู่ในระเบียบวินัยทุกคนซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ทั้งเรื่องที่พักอาหารเบี้ยเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬาเอง ต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำผลงานเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแรงใจจากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่14บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับเทปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา48นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาสูงกว่าระดับเทปานกลาง47เซนติเมตร และเวลา 14:47 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 1.20 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
9: 1 นาทีกับกปท.
0: กระแสของจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในปัจจุบันกำลังมาแรงมากๆด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้หลายคนเริ่มหันมามองหามาใช้งานสักคันแต่รู้หรือไม่ถ้าเลือกไม่ดีเลือกไม่ถูกประเภทจากรถประหยัดพลังงานอาจกลายเป็นรถเร่งมรดกที่สร้างอันตรายบนท้องถนนได้วันนี้เราจะพามาเจาะลึกข้อดีและเช็คลิสต์สำคัญก่อนเลือกซื้อกันค่ะเช็คลิสต์จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบไหนที่ขับขี่บนถนนใหญ่ได้จริงกำลังมอเตอร์มากกว่า250 วัตต์อัตราเร่งสูงสุดมากกว่า45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องเป็นรถที่สามารถนำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ประกันและภาษีต้องจัดทำพรบสามารถทำประกันภัยได้และต้องเสียภาษีรถประจำปีการใช้งานสามารถนำไปขับขี่บนถนนใหญ่ได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายทั้งนี้การเลือกใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ถูกประเภทจะช่วยให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยสบายใจและไม่เสี่ยงอันตรายขับขี่ปลอดภัยใส่ใจโลกใส่หมวกกันน็อกเช็คครบก็ปลอดภัย
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าสุขสุขเขียนสศาลาสารุกอไก่รอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสุขสว่างเปล่งประกายใสกระจ่างสุขเป็นทั้งชื่อดาวชื่อเทพและชื่อวันในรอบสัปดาห์เมื่อเป็นชื่อดาวเรียกว่าดาวสุขหรือดาวพระสุขเมื่อเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระสุขเมื่อเป็นชื่อวันเรียกว่าวันสุขในตำนานเทพของอินเดียโบราณเล่าว่าพระสุขเป็นครูเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมให้เหล่าอสูรพระสุขเป็นเทพที่มีรูปงามกายของพระสุขมีสีเลื่อมพรายทรงอาภรณ์อย่างฤาษีมีโคเป็นพาหนะ
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่2ปี่พาทย์มอญแต่เดิมชาวมอญใช้วงปี่พาทย์แสดงทั้งในงานมงคลและงานอวมงคลหรืองานศพทั่วไปเหตุที่การบรรเลงปี่พาทย์มอญเป็นที่นิยมในงานศพเนื่องมาจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบรรเลงปี่พาทย์มอญในงานพระบรมศพสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีเนื่องจากทรงมีเชื้อสายมอญจนกลายเป็นความนิยมในงานศพของชนชั้นสูงว่าจะต้องมีวงปี่พาทย์มอญด้วยความนิยมดังกล่าวสืบทอดกันมายาวนานจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาวไทยหรือแม้แต่ชาวมอญรุ่นหลังมักเข้าใจว่าวงปี่พาทย์มอญแสดงเฉพาะงานศพเท่านั้น
15: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญญ์รุ่งสมัยอ่าน
16: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100 บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้า ลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมใช้โอกาสในการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียช่วงต้นสัปดาห์ขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์โคนมของไทยเพื่อเร่งระบายน้ำนมดิบส่วนเก

0: สาหกรรมนมไทยเนี่ยก็ด้วยตัวตลาดเองก็ยังเป็นตลาดที่ผู้บริโภคเนี่ยยังต้องการอยู่ตลอดต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเราก็ผลิตได้แล้วก็มันก็ยังจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยคือในตัวของอสค.ก็คือตัวเดนมาร์กที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันของการตลาดเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนเอกชนส่วนสหกรณ์แล้วก็มีตัวอสค.เองทีนี้เนี่ยในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้งแต่ปี65นะครับตัวอสค.เองเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการขาดทุนสะสมทีนี้ผมก็ได้มาดูในรายละเอียดก็พบว่าหลายอย่างนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่ทั้งตัวเลขการต้องรับน้ำนมดิบจากพี่น้องเกษตรกรในจำนวนมากแต่ว่าตัวขายออกไปได้เนี่ยขายได้น้อยแล้วก็สอดคล้องกับตัวโควต้านมโรงเรียนด้วยซึ่งอสค.เนี่ยก็ได้น้อยแต่ว่าต้องรับน้ำนมดิบใหม่ก็นั่งเยอะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นนิดนึงนี้เนี่ยในตัวนโยบายที่ผมเข้ามากำกับดูแลอสค.เนี่ยผมก็ได้มีการประชุมกับผู้บริหารอสค.อะไรครับก็ทั้งจะขับเคลื่อนให้ทำยอดขายให้ได้มากขึ้นนะครับประเด็นที่หนึ่งแล้วก็แต่ประเด็นสำคัญเลยในการที่เราจะต้องแก้ไขก็คือการปรับโครงสร้างของตัวอุตสาหกรรมนมเพื่อที่ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับว่าตัวอสค.เนี่ยถูกบังคับให้รับน้ำนมดิบเนี่ยจำนวนมากแต่ว่าพอมาถึงโควต้าอย่างนมโรงเรียนเนี่ยได้น้อยกว่าในของตัวสหกรณ์ได้น้อยกว่าเอกชนด้วยซ้ำอันนี้ก็ต้องมีความจำเป็นที่เราจะต้องปรับโครงสร้างกันรวมไปถึงราคาด้วยครับราคาที่เรารับซื้ออยู่เนี่ยก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คงต้องปรับให้มันสอดคล้องกันกับต้นทุนกับหลายอย่างครับเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับที่เราต้องปรับ
1: ค่ะแล้วการแก้ไขวิกฤตปัญหาน้ำนมดิบส่วนเกินนะคะแล้วก็เกษตรกรมีแผนเร่งด่วนในการระบายนมดิบส่วนเกินอย่างไรบ้างคะที่ยังมีผลิตภัณฑ์นมคงค้างอยู่ในสต็อกนะคะท่านคะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปครับว่าอสค.เนี่ยถูกบังคับให้รับน้ำนมดิบเนี่ยเกินจำนวนมากพอเป็นจำนวนมากเนี่ยสิ่งที่ผู้บริหารอสค.ทำอยู่ในปัจจุบันก็คือรับน้ำนมดิบมาพอเหลือเกินเราก็เอาไปใส่กล่อง UST แล้วก็เก็บสต็อกไว้แต่ว่าเราเนี่ยขายได้น้อยกว่าที่เรารับมามันก็ทำให้เกิดปัญหาที่ค้างสต็อกไว้ตอนนี้เนี่ยประเด็นเร่งด่วนเลยก็คงต้องเร่งระบายสต็อกทั้งตัวที่อยู่ในโซนที่จะใกล้หมดอายุแล้วแล้วก็ตัวที่ยังเหลือวันอีกเยอะแล้วก็เหลือเป็นปีครับเราก็ต้องเร่งกันก็ให้ผู้บริหารอสค.เนี่ยหาทางออกในการเร่งระบายแล้วก็ส่วนตัวในของส่วนรัฐบาลเนี่ยก็เข้าไปช่วยครับก็จะประสานงานหน่วยงานต่างๆที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือในการซื้อแล้วก็ทำ CSR ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งของรัฐแล้วก็ของเอกชนนะครับก็ได้ประสานงานไปหลายหน่วยงานแล้วครับ
1: ในการวางแผนระยะยาวเรามีนโยบายอย่างไรที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลและแก้ไขบ้างคะ
0: ในส่วนระยะกลางก่อนกันนะครับที่จะไประยะยาวคือระยะกลางเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยผมก็ได้มีการหารือกับท่านปลัดกระทรวงแล้วก็ทางบิลบอร์ดหลายท่านซึ่งอุตสาหกรรมนมนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าภาพในการดูแลจริงๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างข้าวเนี่ยเรายังมีกรมการข้าวอย่างหลายหน่วยงานอย่างยางเรามีการยางแต่พอพูดถึงเรื่องนมเนี่ยครับคือผมเนี่ยกำกับดูแลอสค.ก็จริงแต่ผมไม่ได้กำกับดูแลนมทั้งระบบดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยภาพรวมของนมเนี่ยเป็นการดูแลของมิลบอร์ดซึ่งมิลบอร์ดนี่มีหลายหน่วยงานมากมีทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์มีพี่น้องเกษตรกรมีภาคเอกชนอยู่ในมิลบอร์ดดังนั้นเนี่ยในส่วนระยะกลางเนี่ยผมก็จะเร่งดำเนินการขอความร่วมมือจากทางมิลบอร์ดนะครับให้ลองปรับปรุงโครงสร้างดูก่อนเพื่อที่จะช่วยเหลืออสค.ก่อนเช่นโควต้านมโรงเรียนจากเดิมที่เราได้รับอยู่แค่ 10% เนี่ยแต่เราต้องรับน้ำนมดิบจากพี่น้องเกษตรกรเยอะมากดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ขยับโควต้าให้อสค.เพิ่มขึ้นอีกเยอะหน่อยอันนี้ก็ประเด็นที่หนึ่งแล้วประเด็นที่สองคือเป็นไปได้ไหมที่เราจะปรับราคาของน้ำนมดิบที่เราต้องรับซื้อ22 บาทกว่าเนี่ยลงมาเหลือสัก18-19 บาทเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็กำลังประสานกสค.อยู่ครับอันนี้ก็คือในระยะกลางส่วนระยะยาวเนี่ยผมก็ได้ให้ทีมงานคณะทำงานผมนะครับทำแผนถ้าจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่การฟื้นฟูองค์กรหรือว่าต้องปรับปรุงโครงสร้างขนาดครั้งใหญ่เนี่ยตอนนี้ทีมงานก็กำลังเร่งทำแผนอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วนี้คงจะเห็นเป็นรูปธรรมครับ
1: ค่ะทราบว่าในสัปดาห์หน้าท่านจะเดินทางไปอินโดนีเซียกับทีมของท่านนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้อย่างไรในการขยายตลาดไปสู่ในกลุ่มอาเซียนแล้วก็นอกประเทศด้วยค่ะ
0: ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีประชุมกับท่าน

0: อัครราชทูตเกษตรนะครับก็คือเป็นทูตทางเกษตรหลายประเทศก็เห็นว่ามันเรายังมีโอกาสที่เราสามารถเปิดขยายตลาดในต่างประเทศได้ทางท่านทูตเกษตรหลายประเทศเนี่ยก็ให้ข้อแนะนำอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยครับมีหลายpotential หลายโอกาสที่เราสามารถจะเข้าไปได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คืออินโดนีเซียครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้านมซึ่งตอนนี้เนี่ยในประเทศเนี่ยไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการดังนั้นเองเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยนำเข้าสูงมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เราเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ว่าจะไปเจรจาครับก็ประจวบว่าพอดีท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลจะเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันที่3ที่4สิงหาท่านสุริยะจินดุลังกิจครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็เลยมอบหมายให้ผมนะครับได้ร่วมคณะไปกับท่านนายกรัฐมนตรีครับก็จะใช้โอกาสนี้ครับในการจะได้พูดคุยกับทางเกษตรของทางอินโดนีเซียครับ
1: ค่ะตอนนี้มันยังมีข้อจำกัดหรือขั้นตอนอะไรที่ยังเป็นอุปสรรคในเรื่องของมาตรฐานของเราบ้างคะ
0: ตัวของอาเซียนนะครับในหลายประเทศเนี่ยไม่ได้คุยกับทางท่านทูตเกษตรเนี่ยท่านก็ได้รายงานว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆเรามีอย่างมาเลเซียเนี่ยเราสามารถทำการค้าขายกันได้อยู่แล้วเพราะปกติเราก็มีสินค้าประมงสินค้าปศุสัตว์ที่เราทำการค้าขายอยู่แต่ว่าตัวอินโดนีเซียเนี่ยครับเนื่องจากว่ามาตรฐานความปลอดภัยของเขาค่อนข้างสูงในการขออนุญาตนะครับมันต้องจะมีทั้งหมดหลายขั้นตอนและในมีประมาณสัก 4-5 ขั้นตอนแต่ใน 4-5 ขั้นตอนนั้นก็จะมีขั้นตอนย่อยลงไปอีกประมาณอีกสัก5-10 ขั้นตอนเลยดังนั้นเนี่ยจะใช้เวลาเนี่ยในอดีตเนี่ยใช้เป็นปีในการขออนุญาตแล้วโรงงานนึงที่จะส่งเข้าไปในอินโดนีเซียแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ให้ทางทูตเกษตรนะครับทำการบ้านว่าถ้าเกิดเรามีโรงงานที่เราพร้อมอยู่แล้วแล้วสามารถมาตรฐานสูงเลยอย่างเงี้ยอย่างอสค.เราเนี้ยเป็นโรงงานที่มาตรฐานสูงอยู่แล้วซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้กลไกในการเจรจาให้มันเร็วขึ้นเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะไปคุยกันครับ
1: ค่ะท้ายนี้นะคะขอให้ท่านช่วยกล่าวถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานและอุตสาหกรรมนมของไทยแล้วก็การดึงอสค.ให้กลับมาเป็นองค์กรที่เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ครับก็เบื้องต้นเลยครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมนมในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมากแล้วก็อาชีพเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงโคนมเนี่ยก็เป็นอาชีพพระราชทานซึ่งในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระราชทานไว้แล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมาตลอดครับแต่ว่าในตัวของอสค.เองเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องรายละเอียดในตัวโควต้าเล็กน้อยดังนั้นน่ะเราก็ต้องมาปรับปรุงช่วยกันอย่างไรก็ตามครับก็จะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าอุตสาหกรรมนมเราเนี่ยทั้งระบบเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นของสหกรณ์แล้วก็อสค.หรือจะเป็นของเอกชนนะครับมีความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานสูงมากดังนั้นเนี่ยก็เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมก็จะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่อ่ะครับเร่งหาตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเพิ่มเติมให้กับพี่น้องเกษตรกรจะได้แบ่งเบาภาระเพราะว่าช่วงนี้ก็มาติดคอขวดอยู่ที่อสค.ครับตอนนี้พอถ้าเกิดอสค.ขยับได้อีกแล้วเดี๋ยวยังไงพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะขยับได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณท่านวัชรพลขาวขำท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สละเวลามาสร้างความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการที่จะนำพาอุตสาหกรรมนมของไทยสู่ตลาดกว้างมากขึ้นได้นะคะในวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: กรุงเทพมหานครบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวทำให้ภาครัฐต้องเร่งขับเคลื่อนทั้งด้านนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติภัยอย่างเข้มงวดและด้านการปฏิบัติโดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการมุ่งเน้นการป้องกันและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยรอบด้านเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.เปิดเผยว่ากทม.ได้จัดทำคู่มือและรายการตรวจสอบความปลอดภัยหรือเช็คลิสต์รวม17ข้อครอบคลุมระบบป้องกันอัคคีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินและเส้นทางหนีไฟที่ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางโดยตั้งเป้าตรวจสถานประกอบการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพพร้อมประสานความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าช่วยตรวจสอบระบบไฟฟ้าและวัสดุตกแต่งภายในร้านเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยลุกลามนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสังเกตหากพบสิ่งผิดปกติเช่นทางหนีไฟถูกล็อกหรือป้ายเตือนไม่ชัดเจนสามารถแจ้งเรื่องผ่านระบบ Traffic Fong Du เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ทันที
4: มีทั้งหมด17ข้อครอบคลุมทุกด้านนะทั้งอัคคีภัยความปลอดภัยของตัวอาคารต่างๆเครื่องหมายไฟป้ายทางออกฉุกเฉินระบบป้องกันเพลิงไหม้ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเส้นทางหนีไฟทางก็ไม่มีสิ่งกีดขวางมีไฟติดแล้วเราจะมีคู่มือในการตรวจด้วยว่าแต่ละข้อเนี่ยความหมายคืออะไรทางสถานการณ์ทางอาชีวศึกษาพร้อมที่จะสนับสนุนหน่วยงานการศึกษาเข้ามาช่วยตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณีที่ร้านบางร้านอาจจะไม่มีงบประมาณหรือว่าหาผู้มาช่วยตรวจไม่ได้หรือว่าโฟมก็มีทั้งโฟมแบบรางไฟกับไม่รางไฟต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจสอบซึ่งเชื่อว่าทำให้เรามีความมั่นใจในตัวมาตรฐานมากขึ้นและขอแนะนำนะพวกเราถ้าเกิดไปเที่ยวสถานบริการสถานประกอบการต่างๆไปดูเลยว่าทางหนีไฟอยู่ไหนมีความปลอดภัยไหมถ้าเกิดไม่มั่นใจผมว่าลองถ่ายมาแล้วเดี๋ยวก็พอออกปุ๊บเราจะรีบส่งเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้ทันทีเลย
3: นอกจากการเข้มงวดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่แล้วการตรวจสอบเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล่าว่าจากการประชุมร่วมกับกทม.ได้เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆทั้งเรื่องการจัดแบ่งเขตพื้นที่หรือโซนนิ่งและข้อระเบียบเดิมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
5: ท่านนายกได้ให้นโยบายว่าเรื่องส่งนี่เนี่ยจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงเนื่องจากว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากครับที่จะไปเปิดในโซนนิ่งรวมทั้งไม่สอดคล้องกับความต้องการของการทำธุรกิจเองว่าที่ผ่านมาใช้เวลานานนะครับแล้วข้อจำกัดต่างๆเรารวมทั้งกฎหมายเต้นการห้ามเต้นในร้านอาหารอย่างเงี้ยนะครับกฎหมายบางตัวก็ห้ามไว้จะมีการนำมาดูในภาพรวมทั้งหมดได้มีการประชุมทางท่านผู้ว่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะเสนอท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านต้องการให้แก้ไขกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวให้สอดคล้องความเป็นจริงในสภาพสังคมในปัจจุบันครับการตรวจครั้งนี้เป็นเชิงบริการคือจะมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายของกทม.เข้ามาของตำรวจเราก็จะมีทางผู้แทนจากปชน.ก็ทางองค์พักเข้าไปร่วมการที่จะไปเรียกรับผลประโยชน์อะไรนะผมว่าคงเป็นไปได้ยากครับก็คงมีการตรวจสอบใกล้ชิดครับ
3: จะเห็นได้ว่าการบูรณาการของภาครัฐร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายังคงเป็นกลไกสำคัญในการวางมาตรการต่างๆให้รอบคอบยิ่งขึ้นเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภัยในสถานประกอบการให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งยังนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่รัดกุมยิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยนำไปสู่ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและประชาชนส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในภาพรวมอย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
6: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัลกว่า800บริษัททั่วประเทศพบภาพรวมดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญธุรกิจไทยเร่งปรับตัวรับกระแส AI และ Cyber Security ติดตามจากรายงานค่ะ
7: ในแต่ละปีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะแถลงผลสำรวจโครงการ Thailand Digital Outlook ประจำปีซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่7ของการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยผลการศึกษาในปีนี้สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกและความตื่นตัวของภาคธุรกิจไทยในการทรานส์ฟอร์มสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในเวทางพ่วงซับเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการด้านดิจิทัลกว่า800บริษัททั่วประเทศพบว่าดัชนีความพร้อมดิจิทัลในภาพรวมมีการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถก้าวข้ามจากระดับเริ่มต้นขึ้นมาอยู่ในระดับปานกลางได้สำเร็จขณะที่ความพร้อมด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนเป็นผลจากการที่ทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างจริงจังรวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้ในองค์กรที่มีสัดส่วนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะดูแข็งแกร่งขึ้นแต่ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายสำคัญในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ที่ยังเผชิญกับข้อจำกัดด้านบุคลากรโดยเฉพาะการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้และ AI ระดับมืออาชีพเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นนำในการดึงตัวบุคลากรทักษะสูงได้ขณะที่พฤติกรรมการใช้ AI ในกลุ่ม SME ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับเริ่มเรียนรู้และทดลองใช้ในโครงการนำร่องซึ่งภาครัฐมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ขยับขึ้นสู่ระดับการขยายผลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับสากล
8: เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะลดค่าใช้จ่ายในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เราอ่านกันมีการยิงกันไปยิงกันมานะครับน้ำมันก็ขยับขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็สงครามต่างๆก็จะเห็นได้ว่าก็ใช้เทคโนโลยีเยอะมากนะครับใช้โดรนใช้ AI เข้ามาไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆตอนนี้ดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นเรียกว่าปัจจัยสำคัญในบทบาทของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวง DE นะครับก็เป็นนโยบายของทั้งรัฐบาลและท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับผู้บริหารกระทรวงเนี่ยก็แน่นอ นครับเราก็ต้องอยากให้มีการใช้ดิจิทัลดีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะครับกับประเทศชาติกับผู้ประกอบการต่างๆให้มากที่สุดนะครับ
7: อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนต่อจากนี้ภาครัฐมุ่งเน้นการลดอุปสรรคด้านต้นทุนเทคโนโลยีผ่านโครงการสำคัญอย่างคลาวด์กลางภาครัฐซึ่งเป็นโมเดลการรวมศูนย์จัดซื้อจัดจ้างที่ช่วยลดต้นทุนได้ไม่ต่ำกว่า 30% เมื่อเทียบกับการจัดซื้อแบบแยกส่วนพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสากลโดยกระทรวงดียืนยันความพร้อมทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เทคโนโลยีชั้นสูงอย่าง AI เข้าถึงประชาชนและผู้ประกอบการทุกระดับในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อให้ดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: หลายประเทศแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของสหรัฐหลังประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานบังคับติดตามรายละเอียดจากทีมข่าวต่างประเทศค่ะ
9: เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้มาตรการภาษีชุดใหม่ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 กับ60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกอาทิแคนาดาอินเดียเม็กซิโกสหภาพยุโรปไต้หวันญี่ปุ่นจีนรวมถึงประเทศไทยโดยอ้างว่าประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจเหล่านี้ล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายห้ามการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมาตรการภาษีรอบใหม่นี้ถูกบังคับใช้ภายใต้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าสหรัฐปี2517ที่ช่วยให้รัฐบาลสหรัฐสามารถรักษาระดับเพดานภาษีขั้นต่ำสำหรับสินค้านำเข้าเกือบทั้งหมดได้สูงถึงร้อยละ 99.4 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังคงมีการยกเว้นภาษีให้กับสินค้าหลายรายการเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติปุ๋ยและอาหารบางชนิดซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นความพยายามครั้งล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐภายหลังจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลสูงสุดสหรัฐมีคำสั่งยกเลิกมาตรการภาษีตอบโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ50ที่ประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่ามาตรการภาษีรอบใหม่นี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากอัตราภาษีร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ใกล้เคียงกับมาตรการภาษีศุลกากรในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหลายประเทศออกมาแสดงความไม่พอใจต่อมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ของสหรัฐโดยบราซิลซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่รับผลกระทบจากมาตรการภาษีชุดนี้มากที่สุดออกมาคัดค้านอย่างรุนแรงเนื่องจากมาตรการดังกล่าวขาดพื้นฐานทางกฎหมายด้วยการพยายามบิดเบือนประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานมาใช้เป็นเครื่องมือซึ่งข้ออ้างเหล่านี้ถือว่าไม่มีเหตุผลรองรับและไม่เป็นธรรม เช่นเดียวกับประเทศจีนที่ออกมาประณามอย่างรุนแรงพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐเคารพข้อตกลงว่าจะรักษาระดับการจัดเก็บภาษีศุลกากรที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันภายหลังการพบหารือกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนสหภาพยุโรปกล่าวว่าประเด็นแรงงานบังคับไม่สามารถนำมาใช้กับสหภาพยุโรปได้เนื่องจากกฎหมายแรงงานของสหภาพยุโรปมีการกำหนดเงื่อนไขที่ดีต่อการทำงานของแรงงานดังนั้นข้อกล่าวหาของสหรัฐจึงไม่สมเหตุสมผลขณะที่ล่าสุดบรรดาผู้ประกอบการหลายแห่งของสหรัฐออกมายื่นฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อคัดค้านการประกาศใช้มาตรการภาษีดังกล่าวซึ่งการนำมาตรการ301มาใช้แทนมาตรการเดิมถือเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภคภายในประเทศทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าเชื่อว่ามาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ของสหรัฐไม่ได้มีเป้าหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานแต่อย่างใดแต่เป็นการที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามหาช่องทางทางกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีศุลกากรจากหลายประเทศเท่านั้นอย่างไรก็ตามการที่จะยื่นฟ้องคัดค้านเพื่อยกเลิกมาตรการภาษีดังกล่าวอาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์เคยใช้อำนาจตามมาตรา301ในการจัดเก็บภาษีศุลกากรต่อจีนในช่วงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกและรอดพ้นจากการถูกฟ้องร้องในชั้นศาลมาแล้วสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
11: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
10: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
12: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
14: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์

0: จันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นบันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราผ่านแก้วครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นหลังจากครบพงษ์ชาติจนถึง 9:00 นค่ะทั้ง2ช่องทางนะคะวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะช่องทางออนไลน์ค่ะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตในสังคมของศูนย์คุณธรรมครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
2: อาจารย์คะสำหรับกระบวนการแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตในสังคมของศูนย์คุณธรรมมีกระบวนการและแนวทางอย่างไรบ้างคะ
3: ทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งก็คือศูนย์คุณธรรมเนี่ยจะไม่ได้โฟกัสที่ตัวชี้วัดเรื่องของการการที่มีการทุจริตในสังคม
1: ครับ
3: เพราะถ้าการที่มีการทุจริตในสังคมนั้นน่ะภารกิจหลักนั้นจะเป็นของปปช.
1: ครับ
3: เพียงแต่ว่าสิ่งที่ศูนย์คุณธรรมกำลังทำในมิติของการส่งเสริมด้านบวกหรืออย่างให้มีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงการมีนักส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมกระจายตัวอยู่เกือบทั้งประเทศนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวหนึ่งกลไกหนึ่งในการที่จะมาช่วยเสริมต้องใช้คำว่าเป็นตัวช่วยเสริมเนี่ยนะ
1: ครับ
3: ยกตัวอย่างนี้ก็คือการที่เรามีดัชนีชี้วัดคุณธรรมซึ่งก็สะท้อนพฤติกรรมของประชาชนคนไทยในทุกสาขาอาชีพว่าณขณะนี้ในมิติพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูตอนนี้โดยเฉพาะในหมวดไหนที่อาการน่าเป็นห่วงมากที่สุด
1: ครับ
3: อันนี้ก็คือเหมือนเป็นเข็มทิศให้เห็นเลยว่าสภาพปีที่แล้วปีก่อนนู้นปีไหนแย่กว่ากัน
1: ครับ
3: ก็จะพบว่าทั้งเรื่องของวินัยและก็ความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเป็นมิติที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดของการดำเนินวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยแต่มันไม่ใช่สะท้อนแค่นั้นนะมันสะท้อนไปถึงพฤติกรรมด้วยว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่าสะท้อนว่าซื่อความซื่อสัตย์สุจริตมีน้อยลง
1: ครับ
3: และคนในกลุ่มวัยไหนที่กำลังมีปัญหามากที่สุด
1: ครับ
3: ซึ่งไม่ใช่เด็กและเยาวชนกลายเป็นกลุ่มของพ่อแม่รุ่นเจนวาย
1: ครับ
3: ก็คือที่มีปัญหาก็กำลังใช้ชีวิตในการเป็นวัยแรงงานเลยฮะท
1: ุ
3: กวันนี้อันนี้เป็นกลุ่มที่อาการหนักที่สุดในหมวดพฤติกรรมของความซื่อสัตย์สุจริตที่มีปัญหาหนักที่สุดก็กลายเป็นหมวดของฮีริโอตะปะเลยฮะก
1: ็
3: คือความละอายใจต่อการทำผิดเลยฮะคือความละอายใจมีน้อยลงฮะแย่ลงกว่าเดิมฮะยกตัวอย่างคำถามเลยเช่นฉันวางเฉยเมื่อรู้ตัวเองว่าทำผิดโปรดสังเกตดูนะรู้ตัวว่าทำผิดนะแต่วางเฉยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตัวชี้วัดในลักษณะนี้มันกลายเป็นสีม่วงทั้งประเทศสีม่วงเลยนะคือมันไม่ใช่แค่ถ้าดีมากเขียวถ้าดีสีเหลืองถ้าพอใช้สีส้มถ้าเริ่มมีปัญหาสีแดงสีแดงนะแต่ถ้าเข้าขั้นวิกฤตเลยเนี่ยสีม่วง
1: โอ้อันนี้หนัก
3: ตัว
1: พิสุดเลยใช่ไหมฮะหนักกว่าแดงอีกฮะ
3: ใช่แดงหนักกว่าแดงอีกก็คือมันบอบช้ำว่างั้นเถอะแสดงว่ายุทธศาสตร์ในรายจังหวัดที่จะต้องลงนั้นน้ำหนักจะไม่ได้ลงแค่เฉพาะเด็กเวลาฝากของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปปช.หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่เด
1: ็
3: กมันไม่ใช่แค่เด็กอะสิตอนนี้สิ่งที่หนักที่สุดคือรุ่นพ่อแม
1: ่
3: ที่อาการหนักกว่าคือผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นต้นแบบที่ดีอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่จะมาเสริมให้กับงานในการที่จะป้องกันการทุจริตเราใช้คำว่าการป้องกันการทุจริต
1: คร
3: ับ อันนี้คืองานเชิงวิชาการที่ใช้ดัชนีคุณธรรมสะท้อนออกมาได
1: ้ครับ
3: แล้วตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีก็คือว่ามติสมัชชาคุณ

0: ธรรมแห่งชาติในครั้งที่14ที่ผ่านมาที่เราจัดที่ Impact เมืองทองก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นมติร่วมของประชาชนคนไทยภาคีเครือข่ายที่กำลังขับเคลื่อนคุณธรรมนั้นเห็นพ้องต้องกันว่าดัชนีคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมได้พัฒนาไว้นั้นเนี่ยให้นำเสนอวัดเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อวัดเป็นหลักจังหวัด
1: ครับ
0: มันก็จะทำให้รู้แต่ละจังหวัดเลยฮะทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยได้ผ่านกลไกของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยผ่านไปเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการเห็นชอบแล้วก็ตอนนี้ก็ลงนามโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วด้วยกำลังจะรอสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีในการเวียนให้กับกระทรวงกรมกองที่เกี่ยวข้องนั้นทำหนังสือตอบกลับมาหากทุกอย่างเรียบร้อยดีเนี่ยก็จะเข้าคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี
1: ้
0: เพื่อที่จะให้มีการสนับสนุนให้มีการวัดดัชนีคุณธรรมและทุนชีวิตรายจังหวัดเกิดขึ้นทั่วประเทศอันนี้คืองานแรกของศูนย์คุณธรรมฮะ
1: ครับ
0: งานที่สองอีกอันหนึ่งคือเราไม่ได้หยุดไว้แค่นี้ก็คือเราพัฒนานักส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมอันนี้เป็นผลบูรณาการที่ทำงานกับปปช.ร่วม
1: ครับ
0: ส่วนนี้เนี่ยจะไปเสริมลูกกับสตรองโครงการสตรองของปปช.ที่มีอยู่แล้วที่เขาทำเป็นระบบ whistleblower system whistleblowerผู้ชมผู้ฟังอาจจะฟังแล้วงงว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมันก็คือระบบในการที่จะร้องเรียนเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่หรือทุจริตของภาครัฐที่กำลังเกิดขึ้นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยมีช่องทางในการร้องเรียนเนี่ยไอ้ลักษณะอย่างนี้ของปปช.ที่ออกแบบไปแล้วเนี่ยก็มีนักส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมประมาณ 5-6,000 ชีวิตที่เราได้มีการฝึกการเทรนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยกระจายตัวแล้วก็มีคอนแทคเรียบร้อยคือหมายถึงว่ามีการประสานงานติดต่อซึ่งกันและกันได้ส่วนนี้ก็จะไปเสริมลูกให้กับทางสตรองที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะกับการที่จะช่วยเป็นหูตาเฝ้าระวังเรื่องของความการทุจริตของไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนก็ตามครับ
1: ครับท่านครับเมื่อสักครู่ผมได้ยินเรื่องของดัชนีคุณธรรมมันเหมือนผลการตรวจสุขภาพประจำปีของประเทศของเราเนี่ยแหละจุดที่มีปัญหาและน่าเป็นห่วงคือวินัยกับความสุจริตคือจริงๆมี4เรื่องพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเรื่องที
0: ่กตัญญูด้วยฮะ
1: กตัญญูครับเรื่องที่เรามองว่ามีความกังวลคือวินัยสุจริตและกลุ่มที่มีปัญหาก็คือกลุ่มเจน Y หรือพ่อแม่เพราะอะไรครับทำไมคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาถึงมีความคิดในอีกฝั่งหนึ่งในเรื่องของวินัยสุจริตที่เป็นในทางลบฮะที่เรายังคงเป็นห่วงฮะ
0: คือไม่ใช่เขามีความคิดในทางลบนะเขาปฏิบัติลบฮะ
1: อ๋อทั้งคิดทั้งทำนี่สวนทางหมดเลยฮะ
0: คือไม่ใช่แค่คิดนะ
1: ครับ
0: คือวิถีปฏิบัติวิถีชีวิตเนี่ยมันเป็นลบฮะ
1: ครับ
0: หมอยกตัวอย่างทางด้านวินัยที่มีปัญหามากที่สุดทั่วประเทศเลยนะฝากผู้ฟังและโดยเฉพาะถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนที่อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยวินัยจราจรยกตัวอย่างคำถามนะคุณทรงพลนะที่ม่วงทั้งประเทศเหมือนกันเลยคล้ายๆกับวางเฉยไม่รู้ตัวเองว่าทำผิดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคืออะไรรู้ไหม
1: ฮะ
0: ขับรถสวนทางถ้ามั่นใจว่าปลอดภัย
1: โอ้ครับ
0: อันนี้คือพฤติกรรมแล้วนะอันนี้ไม่ใช่ความคิดนะคือหมายถึงว่าสามารถขับรถสวนทางได้รู้ว่าปลอดภัยเนี่ยก็ขับรถสวนจราจรได้เลยวินัยจราจรผมไม่ให้ไปเส้นทางนี้แต่ฉันก็สวนทางออกไปได้เลยถ้าฉันมั่นใจว่าปลอดภัย
1: ครับ
0: แต่ท่านครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นบนความประมาทนี่แหละ
1: ครับ
0: แล้วมันก็ทำให้เกิดไว้ซึ่งจะเห็นเลยว่าแม้กระทั่งมอเตอร์ไซ
1: ค
0: ์ที่มีการขับแล้วก็ไม่ได้รอไฟเขียวไฟแดงเอาว่าสะดวกเห็นทางสะดวกโล่งนะไอ้พฤติกรรมนี้เราจะเห็นในกรุงเทพมหานครเพียบเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นี่เห็นเพียบเลยนะบางทีไฟยังแดงอยู่เลยนะ
1: ครับไปแล้ว
0: แต่พอเขาเห็นทางสะดวกปุ๊บเขาเรื่อบออกไปกันเป็นชุดเลยฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยลักษณะอย่างนี้มันเป็นทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้คือพฤติกรรมเลยฮะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นมันต้องมาแก้ที่ตัวพฤติกรรมนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความคิดเท่านั้นน
1: ะ
0: พฤติกรรมก็มีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะ
1: ครับแต่สารตั้งต้นเนี่ยคือความคิดด้วยนะฮะคุณหมอครับ
0: แน่นอนฮะแน่นอนว่าความคิดคืออยู่ตกอยู่ในความประมาท

0: แล้วก็อีกการหนึ่งก็คือรักความสะดวกสบายรักความพวกพ้องอย่างในกรณีรักความพวกพ้องแล้วปนอยู่ในรูมหมวดของซื่อสัตย์สุจริตก็คือยอมติดสินบนเพื่อแลกประโยชน์ของตนเองหรือเลือกคบคนที่เลือกคบนะวิธีการเลือกคบคนก็คือเลือกคบคนที่ให้ประโยชน์กับตัวเองและพวกพ้องมากกว่าคนที่ทำงานตรงไปตรงมา
1: ครับ
0: อันนี้คือทั้งความคิดและวิธีปฏิบัติเลยฮะ
1: ครับโอ้ครับคือพอเราฟังแบบนี้เราก็ค่อนข้างที่จะหดหู่ใจแต่มันเป็นอย่างที่คุณหมอพูดจริงๆบางครั้งเนี่ยเราเดินอยู่บนฟุตบาทเดินอยู่บนทางเท้าปรากฏมีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนทางเท้าแล้วเราก็เดินของเราอย่างเงี้ยตามปกติเพราะมันคือทางเท้าแต่เหมือนไปขวางทางเขาก็รู้สึกว่าเราเนี่ยไปขวางทางรถบนทางเท้าเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่มันไม่ถูก
0: กลายเป็นหนีเข้านะ
1: ครับ
0: แทนที่เขาจะสำนึกนะ
1: ครับ
0: เขาหันมามองหน้าอย่างมีเหมือนจะหาเรื่องเลยหรือดีไม่ดีกลายเป็นเรื่องขึ้นมาเลยนะ
1: ครับเออมันกลายเป็นสิ่งที่ทำอย่างถูกต้องทางกฎหมายหรือเป็นสิทธิ์ของเรามันกลายเป็นสิ่งไม่ถูกต้องนะฮะคุณหมอฮะ
0: ในความคิดของเขา
1: ครับ
0: แล้วก็ความรู้สึกของเขาเขางานเร่งรีบเขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้น
1: ครับ
0: อารมณ์ล้วนๆอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่การใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลซึ่งก็อยู่ในหมวดของวินัยอยู่ด้วยเหมือนกันนะก็คือว่าฉันไม่สนใจกฎระเบียบของสังคมคือพูดง่ายๆก็คือทุกวันนี้ที่ฉันกำลังปฏิบัติงานเนี่ยเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักโดยไม่สนใจกฎระเบียบของสังคม
1: ครับ
0: ซึ่งเรื่องแบบนี้มันขึ้นแดงทั้งประเทศอันนี้ยังไม่ไปถึงม่วงแต่มันแดงทั้งประเทศก็อาการหนักเหมือนกัน
1: ครับคุณหมอครับเรื่องของความสุจริตแล้วฮะเราทำยังไงในการที่เราจะรณรงค์หรือทำยังไงในการปลุกจิตสำนึกให้คนเนี่ยรู้สึกว่าการทุจริตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเราพูดกันมานานแล้วและปปช.ก็รณรงค์กันมานานแล้วเรามีแนวทางยังไงที่จะทำให้มันเหนือขึ้นไปกว่าปัจจุบันนี้ไหมฮะ
0: คืออย่างนี้ฮะอันนี้หมอแนะนำทางปปช.ไปด้วยผ่านออกอากาศไปเลยนะ
1: ครับ
0: ผมว่า 2-3 ส่วนเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่
1: ครับ
0: ITA เนี่ยหมอว่ามันไม่ใช่เป็นเครื่องมือแล้วแหละตอนนี้อ่
1: ะ
0: ITA ทุกวันนี้ถ้าประเมินแบบเดิมๆท่านจะเห็นว่าเราใช้ยึดโยงอยู่กับเรื่องของการทำเอกสารเนี่ยเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
0: อะไรก็ตามที่เรายังคงประเมินโดยใช้วิธีคิดในลักษณะแบบนี้แล้ววิธีปฏิบัติในลักษณะนี้ดีเดย์ช่วงระยะเวลาแล้วก็มาเสกสรรปั้นแต่งกันอย่างเนี้ยมันตัวลวงทั้งนั้นเลยฮะมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นบนจริงได้เลยเพราะวิธีคิดตันเดียวก็คือว่าเช่นเปลี่ยนวิธีการประเมิน ITA หน่อยไหมแทนที่จะกลายเป็นว่าการประเมินตามที่จัดตั้งมาจะมา30องค์กร30คนหรือจะเป็น400ชื่ออะไรทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนเลยฮะหมอยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะ EIT นี่เฉพาะหมวดกราบขออภัยผู้ฟังที่อาจจะงงๆนะหมอเล่นศัพท์อะไรพวกนี้ ITA เนี่ยมันเป็น Integrity Transparency Assessment ของทางปปช.ที่เขาออกแบบมาเพื่อให้หน่วยงานทุกองค์กรทั้งประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นหรืออะไรทั้งหลายมีการได้รับการประเมินแล้วคนที่จะประเมินเวลาประเมินจากภายในเขาเรียก II ก็คือ Internal ก็คือส่วนของเจ้าหน้าที่บุคลากรภายในองค์กรประเมินซึ่งก็จะมีหมวดคำถามอะไรว่าไป E ก็คือ External ก็คือคนภายนอกที่เข้ามาติดต่อด้วยเป็นคนประเมินแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ O ซึ่งจะกลายเป็นเรื่องของ Document ก็คือเอกสารกับการบริหารแต่นี่ผมพูดแบบกลางคร่าวๆนะ
1: ฮะ
0: ถ้าจะแปลงเนี่ยเวลาที่มันมีการจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่งวดสุดท้ายจะมารับเช็คปิดจ็อบเนี่ยนะคือหมายถึงมีเงินการโอนงวดเนี่ยคนที่รับซื้อจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยต้องมีช่องทางในการร้องเรียนเรื่องทุจริตได้เลย
1: ครับ
0: หรือสามารถประเมินผลได้เลยว่าองค์กรที่เขากำลังไปทำงานด้วยเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนที่จะไปรับแล้วทำให้เกิดขึ้นทั้งปีงบประมาณเลยไม่จำเป็นว่าจะต้องดีเดย์กันเป็นช่วงๆอะไรทั้งหลายเนี่ยลักษณะแบบนี้หมอเข้าใจมันจำเป็นจะต้องยกเครื่องบางเรื่องใหม่ให้มันเห็นชัดเจนมากขึ้นประเด็นที่สองเนี่ยหมอเข้าใจว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหรือสุจริตศึกษาอะไรทั้งหลายที่เราแทรกเข้าไปในระดับของวัยเรียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหมอว่าอาจจะต้องกลับไปประมวลผลประสิทธิภาพของมันใ

0: กันนะ
1: ครับ
0: เพราะมันกลายเป็นว่าการกรอกคะแนนเต็มเต็มเต็มเต็มโดยส่วนใหญ่เพราะถ้าเกิดคะแนนไม่เต็มรีเฟล็กกลับไปที่เจ้ากระทรวงเจ้ากระทรวงก็สั่งการลงมาสุดท้ายคนกรอกคะแนนงานงอก
1: ครับ
0: แม้แต่ตัวผู้อำนวยการโรงเรียนก็สรุปมันไม่ได้ผลนะ
1: ฮะ
0: เพราะถ้าครูงานงอกครูก็รายงานให้เต็มไปไม่ดีกว่าเหรอก็คือลักษณะอย่างนี้หมอเข้าใจว่าอาจจะต้องทบทวนเครื่องมือพวกนี้สักนิดหนึ่งคือตอนนี้จะสังเกตเห็นเลยอย่าง ITA ตอนนี้85อัพขึ้นไปค่าเฉลี่ยมันไปอยู่ที่90กว่าแต่เรื่องของซื่อสัตย์สุจริตกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันตัวเลขไม่ได้ดีขึ้นเลยนะ
1: ครับ
0: แต่แล้วเครื่องมือเนี่ยจะต้องกลับมาทบทวนใหม่แล้ววิธีกระบวนการต้องกลับมาทบทวนใหม่แล้วเช่นเดียวกันกับเรื่องของหลักสูตรเนี่ยอาจจะต้องกลับมาดูใหม่แล้วว่าเอ๊ะมันไม่สะท้อน
1: มัน
0: ไม่ใช่วิธีการแล้วอีกเรื่องนึงก็คือการที่ให้มีหูตาเหมือนตาสับปะรดอะฮะที่มันจะสามารถดูรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ได้ที่หมอใช้คำว่า whistleblower system เมื่อกี้อะ
1: ครับ
0: ชมรมสตรองหรือแม้กระทั่งเรื่องของทางด้านนักส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมที่มีช่องทางในการที่จะร้องเรียนกับเรื่องที่ท่านพบเห็นเรื่องของการทุจริตต่างๆนี้ให้เป็นมรรคเป็นผลมากขึ้นแล้วกระบวนการก็ชัดเจนและรวดเร็วมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ไม่มีบุคคลใดเหนือกว่ากฎหมายไม่มีข้อยกเว้นอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าความเป็นจริงเป็นจังในเชิงกฎหมายต่างๆนี้ดีขึ้นเนี่ยหมอก็เข้าใจว่าน่าจะช่วยทำให้การทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันลดลงไป
1: ครับเท่ากับว่าเราต้องมีการทบทวนแนวทางต่างๆที่เราใช้อยู่ณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดหรือวิธีการกิจกรรมต่างๆที่เราทำใช่ไหมครับว่าณวันนี้มันมีจุดช่องโหว่ช่องโหว่อะไรและเราจะเติมเต็มตรงนี้ได้อย่างไรใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับแล้วก็เช่นเดียวกันไปดูค่า CPIก็ต้องไปดูวิธีการประเมินของเขาด้วยว่าวิธีการประเมินของนานาชาติสากลเนี่ยเขาไปดูที่อะไรอีกเรื่องนึงที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวป้องกันได้คือการใช้ระบบดิจิทัลเข้าไปก็แปลกมากนะคือมนุษย์ต่อมนุษย์กันเองเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดสูงแล้วก็อาจจะนำมาสู่การมีทั้งเจตนาและไม่เจตนาไอ้เจตนานี่แหละมันไม่ดีคือเจตนาทุจริตในลักษณะนี
1: ้
0: ไอ้คิดเผลอเลอะพลาดอะไรทั้งหลายก็ใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงจัดการกันไปแต่ในเรื่องของเจตนานี่ก็ว่าด้วยเรื่องของกฎหมายการใช้ดิจิทัลเข้ามากระบวนการให้มากขึ้นอย่างขออนุญาตเอ่ยอย่างประเทศเดนมาร์กนะตอนที่หมอไปดูที่นู่นเขาใช้ระบบของไอ้บล็อกเชนเนี่ยนะแล้วมันทั้งระบบเลยนะตั้งแต่ระดับท้องถิ่นขึ้นมาสู่ระดับประเทศและประชากรเพียงแต่ประชากรของเขามันไม่เยอะก็คือประมาณ6ล้านคนได้ตัวเลขกลมๆนะ
1: ครับ
0: แล้วเขาสามารถที่จะดำเนินการทุกอย่างโดยใช้อยู่บนระบบของดิจิทัลแพลตฟอร์มได้แม้แต่เงินงบประมาณไปตรงจุดไหนแล้วสามารถไปติดตามได้เลยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนและทำอะไรใช้เม็ดเงินแต่ละบาทใช้ทำอะไรบ้างผมเข้าใจว่าการใช้วิวัฒนาการเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อป้องกันการใช้ความรู้สึกการใช้บริหารจัดการด้วยคนซึ่งถ้าคนเจตนาไม่ดีก็อาจจะทำให้เกิดการล่อลวงกับเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันได้เนี่ยเข้ามาสะสมโรงเพิ่ม
1: ก
0: ็จะทำให้มิตินี้จะชัดเจนมากขึ้นส่วนสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยกับ Gen Y เนี่ยและแม้กระทั่ง Gen X ด้วยก็ต้องเป็นต้นแบบที่ดีด้วยคือทำดีให้เด็กดูอ
1: ่
0: ะดูวันนี้จะเห็นว่าคุณธรรมในชุดของผู้ใหญ่แย่กว่าเด็กฮะนะอันนี้ก็ต้องทำดีให้เด็กดูให้เห็นเลยว่าการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นเนี่ยมันดีกว่าการที่จะไปทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรบ้างหลักสูตรก็ต้องย้อนกลับไปดูว่ามันไม่เวิร์กต้องลงไปดูกำกับติดตามประเมินผลอย่างจริงจังด้วยนะไม่ใช่รับรายงานเฉยๆนะเพราะถ้ารับรายงานเฉยๆเนี่ยท่านจะเห็นตัวเลขสวยหรูเสมอ
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับเพราะบางทีเราเห็นค่า ITAหรือว่าค่า CPI เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเลยบางหน่วยงานเนี่ยมีข่าวออกหน้าหนังสือพิมพ์ออกสื่อว่าทุจริตเอ๊ะแต่ทำไมเวลาประเมินการทุจริตเขาผ่านแบบนี้ก็มีใช่ไหมคุณหมอฮะ
0: ผ่านระดับดีซะด้วยฮะ
1: โอ้ฮะคือตรงนี้อาจจะต้องมีการไปทบทวนกันนะครับเรื่องของเครื่องมือหรือว่าตัวชี้วัดในเรื่องของการประเมินการทุจริตครับเมื่อสักครู่คุณหมอได้พูดถึงเรื่องของการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเนี่ยที่เราจัดกันเป็นประจำทุกปีเอ๊ะตรงนี้เราประชุมอะไรกันครับแล้ว

0: มันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรกันบ้างครับคุณหมอครับ
1: คือสมัชชาคุณธรรมเนี่ยไม่มีกฎหมายที่เป็นแบบฉบับเนาะ คือมันอยู่ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรมที่มีอยู่ข้อหนึ่งในพันธกิจว่าให้จัดสมัชชาคุณธรรมสมัชชาคุณธรรมเนี่ยถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆก็คือตลาดนัดคนดีฮะ
0: โอ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นตลาดนัดคนดีเนี่ยที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันตั้งแต่ระดับท้องถิ่นขึ้นมาจังหวัดภูมิภาคขึ้นสู่ระดับประเทศเนี่ยจึงไม่ได้มีข้อผูกมัดให้องค์กรต้องไปทำ
0: ครับ
1: หมายความก็จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เป็นไปตามความสมัครใจของเขาแต่ทีนี้มาสมัชชาคุณธรรมเนี่ยมันมีความงดงามตรงนี้ก็คือว่าทุกคนที่เขาสามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคความท้าทายเอาชนะใจตนเองรวมไปจนถึงเอาชนะใจองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรเขาจะมาโชว์แชร์เชื่อมขอใช้คำนี้นะโชว์แชร์แล้วก็เชื่อมในเวทีตลาดนัดเนี่ยฮะเพราะเวทีตลาดนัดนี่จึงกลายเป็นเวทีที่เมื่อสมมติถ้าผมอยู่ในองค์กรแล้วผมนำพาทั้งองค์กรให้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความพอเพียงผมทำได้สำเร็จเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมของ CEO เปลี่ยนทั้งพฤติกรรมของคนในองค์กรผมก็สามารถไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แม้กระทั่งคนนอกซึ่งยังไม่สำเร็จด้วยก็อาจจะไปช้อปปิ้งนะฮะเหมือนแชร์เชื่อมเนี่ยฮะได้ว่าเอ๊ะเขามีวิธีการยังไงเริ่มยังไงเริ่มต้นจากบุคคลนะเริ่มยังไงวิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นในเวทีของสมัชชาคุณธรรมในที่เราใช้คำว่าสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติแต่ก่อนที่ไปในระดับชาติมันมีตั้งแต่ท้องถิ่นจังหวัดภูมิภาคขึ้นมาก่อนทีนี้ในกระบวนการนี้จริตและวิถีชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมัชชาคุณธรรมจึงแบ่ง6ภาคส่วนเครือข่ายทางสังคมก็คือเช่นเครือข่ายทางภาคราชการเขามีวิถีปฏิบัติแบบนึงเช่นหน่วยงานกระทรวงกรมกองจะว่าด้วยตัวชี้วัดอะไรต่างๆต้องมีการสแกนนิ้วมาทำงานอะไรก็ว่าไปแต่ในขณะที่ภาคเอกชนเขาจะไม่ได้ทำแบบนั้นคุณธรรมในสไตล์ของภาคราชการกับคุณธรรมในสไตล์ของภาคเอกชนย่อมไม่เหมือนกันยิ่งถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เลยโคเวิร์กิ้งสเปซเขาไม่จำเป็นจะต้องมาสแกนนิ้วเลยก็ได้แต่เขาวัดกันที่ผลงานวัดกันที่ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ
0: ์
1: อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นคุณธรรมสไตล์ของภาคเอกชนยังมีคุณธรรมสไตล์ของระบบการศึกษาซึ่งรวมทั้งเด็กและเยาวชนไปด้วยคุณธรรมในมิติของเครือข่ายภาคการศึกษามิติเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายศาสนิกสัมพันธ์และเครือข่าย NGO ตลาดนัดคนดีก็จะมีเครือข่ายต่างๆเหล่านี้เขามาแลกเปลี่ยนกันว่าเขาทำได้สำเร็จในระดับบุคคลชุมชนองค์กรอย่างไรบ้างและเมื่อมตินี้สิ่งดีๆเกิดขึ้นก็จะมีมติรวมกันออกมาว่าเออสิ่งนี้สามารถทำได้เช่นความดีกู้ตังได้แล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงคนในชุมชนโดยมีการออกแบบธรรมนูญชุมชนแล้วเขาก็ไปผูกโยงกับธนาคารความดีและธนาคารความดีก็ไปผูกโยงเข้ากับกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนสหกรณ์เขาทำสำเร็จได้อย่างไรความดีไปกู้ตังได้อย่างไรไม่มีการชักดาบมีความซื่อสัตย์สุจริตเกิดขึ้นได้อย่างไรเปลี่ยนพฤติกรรมพวกนี้ก็จะกลายเป็นถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีก็จะมีการออกแบบร่วมกลายเป็นมติสมัชชาท้องถิ่นขึ้นมาเป็นมติสมัชชาจังหวัดขึ้นมาเป็นมติสมัชชาภา
0: ค
1: แล้วก็จะถูกนำเสนอในมติของสมัชชาแห่งชาติถ้าสมมุติว่าทั้งประเทศที่ผู้คนที่เข้ามาหลายพันเครือข่ายเข้ามาเห็นพ้องต้องกันก็จะมีการประกาศปฏิญญาหรือประกาศมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติซึ่งเราเพิ่งจัดกันไปแล้วก็ได้มติสมัชชานั้นเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องของการใช้ดัชนีคุณธรรมและทุนชีวิตให้กลายเป็นเข็มทิศในระดับจังหวัด
0: ครับ
1: ในระดับจังหวัดต่อไปนี้คุณทรงพลและผู้ฟังก็ถ้าสมมติเรื่องนี้เข้าสู่ครม.แล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้ทั้งประเทศเนี่ยเราก็จะเป็นประเทศนำๆของโลกเลยนะที่มีการประเมินรายจังหวัดเลยว่าประชาชนที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเมื่อเปรียบเทียบกับเชียงใหม่อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เขาใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมแตกต่างกันไห
0: ม
1: แล้วมีจุดไหนเป็นจุดอ่อนแล้วถ้าเป็นจังหวัดเชียงรายล่ะเป็นยังไง จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยตกลงรุ่นพ่อแม่หรือรุ่นเยาวชนที่เขาควรจะต้องซ่อมด่วน
0: ครับ
1: มันจะทำให้เกิดยุทธศาสตร์จังหวัดที่แหลมคมมากชัดเจนมากมันจะไม่เป็นอะไรที่เป็นเทาๆที่คิดไม่ออกมันจะมีตัวชี้วัดเข้าไปจับเรียบร้อยเลยครับ
0: ครับคุณหมอครับพูดถึงการทำงานทุกวันนี้ความท้าทายในการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือความท้าทายแรกเลยก็คือคุณธรรมกับนิยามของคำว่าคุณธรรมที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วก็ในสังคมเราก็ยังมองคุณธรรมเป็นเรื่องนามธรรม
0: ครับ
1: ประชาชนทั่วไปด้วยซ้ำไปคือเรามองเรื่องคุณธรรมเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่ในขณะที่จริยธรรมจับต้องได้ก็เลยมีพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมแต่เรื่องของคุณธรรมมันเป็นพฤตินิสัยศูนย์คุณธรรมเราเลยถอดรหัสเรื่องคุณธรรมให้จับต้องได้แล้วฮะ
0: ครับ
1: ท่านผู้ใหญ่ทุกท่านที่ฟังกันอยู่ฮะเวลานี้ศูนย์คุณธรรมเราสามารถทำให้คุณธรรมสัมผัสได้จับต้องได
0: ้ครับ
1: วัดได้เป็นตัวเลขเหมือน GDP เลยภาครัฐบาลก็ต้องหันมาใส่ใจกับไม่ใช่เพียงแค่ GDP เท่านั้น
0: ครับ
1: แต่จะต้องมาดูแล้วแหละว่าเอ๊ะแต่ชนีคุณธรรมตอนนี้มันขึ้นลงอย่างไรและมีมิติพฤติกรรมไหนของประชาชนคนไทยที่น่าเป็นห่วง
0: ครับ
1: และจำเป็นจะต้องมียุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่ลงผ่านไม่ว่าจะเป็นกลไกกระทรวงหรือลงไปถึงระดับท้องถิ่นที่กันอย่างไรมันดียังไงความท้าทายมันมีอีกก็คือคุณธรรมกินได้เหรอหมอในเมื่อมันกินไม่ได้มันไม่เหมือนเงินทองไงเงินทองกินได้อันนี้เป็นความท้าทายทั้งสิ้นเลยน
0: ะ
1: แต่เวลานี้เราก็ทำคุณธรรมให้กลายเป็นอันที่กินได
0: ้
1: แล้วก็ถ้าจำเป็นกู้ต่างได้มันเกิดมอรัลเครดิตแบงก์มอรัลเครดิตเราก็ไม่ได้ไปลอกเลียนแบบประเทศไหนทั้งสิ้นเราก็ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นในทรัพยากรในชุมชนองค์กรดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรามารวบรวมไว้เพราะความท้าทายณขณะนี้คือทำอย่างไรให้คุณธรรมเนี่ยที่ประชาชนกำลังดำเนินชีวิตอยู่นั้นเป็นวิถีชีวิตและมันสามารถจับต้องได้วัดได้กินได้กู้ต่างได
0: ้ครับ
1: แล้วทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยว่าคนดีมีพื้นที่ยืนและความดีมีพื้นที่ในสังคมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกับสังคมปัจจุบันนี้ครับ
0: ครับความท้าทายขนาดนี้คุณหมอหนักใจไหมครับในการทำงานฮะ
1: ถ้าจะบอกก็หนักใจก็หนักใจนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่กระชากวิถีคิดแบบเดิมทั้งสิ้นเลยฮะถ
0: ้
1: าวันนี้เราไม่ได้กระชากแนวคิดในลักษณะนี้เนี่ยผมว่านวัตกรรมใหม่ๆมันไม่เกิดขึ้นหรอกมันไม่มีทางเกิดดัชนีคุณธรรมขึ้นมาได้แล้วต้องเรียนคุณทรงพลและผู้ฟังนะฮะดัชนีคุณธรรมกับทุนชีวิตที่หมอและศูนย์คุณธรรมผมเป็นหัวหน้าทีมวิจัยเลยในการนำทีมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมของประเทศไทยแล้วก็อยู่ในยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดสำคัญของประเทศไทยโดยสภาพัฒน์ในแผน13และต่อเนื่องไปที่แผน14อยู่ในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าหนักใจไหมก็หนักใจแต่ไม่ได้ท้อนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราสามารถทำเป็นรูปธรรมสำเร็จสิ่งที่เราคิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราลุกขึ้นมาช่วยร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาบ้านของเราไหมบ้านในที่นี้ก็คือสังคมประเทศไทยแล้วถ้าเราร่วมแรงร่วมใจให้คุณธรรมนำเส้นทางขึ้นมาได้ผมมีความเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าบ้านเมืองไหนก็ตามที่ผู้คนไม่มีสำนึกนะคือไม่มีคุณธรรมเนี่ยนะต่อให้จะมีรัฐธรรมนูญกี่รัฐธรรมนูญมีกฎหมายมากมายเต็มไปหมดเลยเนี่ยผมคิดว่ายากนะที่จะอยู่เย็นเป็นสุขแต่บ้านเมืองไหนก็ตามที่ผู้คนเรามีจิตสำนึกมีคุณธรรมที่ดีนะแม้ไม่มีข้อกฎหมายนั้นไปกำกับบีบคอเขาไว้ก็ตามแต่เขาคำนึงความเป็นธรรมทางสังคมเขาจะมีวิธีปฏิบัติของเขาผมเชื่อว่ามันจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ความท้าทายวันนี้และความหนักใจนี้มันเป็นพลังให้ผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจนะทุกครั้งของประชาชนคนไทยที่เขาร่วมแรงร่วมใจเขามักจะร่วมแรงร่วมใจตอนมีวิกฤตฮะ
0: ครับ
1: เป็นวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมภาคใต้หรือตอนหลายครั้งที่มีแผ่นดินไหว
0: ครับ
1: หรือแม้กระทั่งดินถล่มหรือจะกลายเป็นเรื่องของวิกฤตก่อนหน้านี้โควิด-19
0: ครับ
1: รวมไทยใจเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าดัชนีคุณธรรมเนี่ยสะท้อนว่าพฤติกรรมคนไทยตอนนี้ป่วยจริง
0: ครับ
1: แต่สำนึกคนไทยด้วยเครื่องมือทุนชีวิตที่หมอวัดมานั้นดีหมดทั้งประเทศนะครับ
0: ครับ
1: ทำไมเราไม่ผันสำนึกของเราที่มีนั้นมา

0: ริงจังและต่อเนื่องด้วยครับไม่ใช่เพียงแค่มายกมือไขว้กันเป็นกากบาทอะไรทำนองนั้นแล้วถือว่าหมดหน้าที่การงานแล้วผมว่าไม่ใช่สิ่งที่เราคุยกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในรุ่นของเด็กและเยาวชนสิ่งที่เจนวายมีความซื่อสัตย์สุจริตต่ำที่สุดอย่างนี้หรือแม้ทั้งวิสเซอร์โบเวอร์ซิสเต็มการใช้ระบบดิจิทัลป้องกันการทุจริตทั้งหลายเนี่ยผมเข้าใจว่าภาครัฐนี่ต้องจริงจังและที่สำคัญคนที่มาเป็นหัวขบวนต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องปรากฏให้เห็นเลยว่าเขาเป็นต้นแบบที่ดีไม่มีการปลิ้นปล้อนไม่มีการโกหกพกลมไปวันๆไม่ใช่เป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าจริงใจจริงจังอย่างต่อเนื่องเนี่ยนั่นแหละจะเป็น
1: ครับท้ายนี้คุณหมอมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับ
0: ก็จริงๆสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าเรามาร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ประชาชนทุกท่านฮะผมก็จะว่าสิ่งแรกที่ทำได้เลยก็คือเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วก็กิมมิกแบบที่ศูนย์คุณธรรมเราใช้ง่ายๆเลยก็คือปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำเราเริ่มวัดเลือกมาหนึ่งพฤติกรรมแล้วให้เริ่มต้นที่ตัวเองฮะสร
1: ้
0: างการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ถ้าวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้คนแรกที่ได้ประโยชน์คือตัวเราฮะเช่นถ้าพ่อเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไม่คดโกงคนถัดไปที่จะได้ประโยชน์ลูกครับเขาจะซึมซับเรื่องพวกนี้โดยไม่ต้องมีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสุจริตศึกษามาท่องจำกันให้วุ่นวายเลยฮะมันเกิดขึ้นบนวิถีชีวิตในครอบครัวเกิดขึ้นวิถีชีวิตในองค์กรและเกิดขึ้นในชุมชนเหมือนบ้านชุมชนโรงเรียนบ้านชุมชนและองค์กรที่ทำงานระบบนิเวศตรงนี้แหละครับที่จะช่วยเกียร์ให้เราสามารถเดินหน้าไปอย่างสง่างามครับ
1: ครับนี่คือเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตในสังคมของศูนย์คุณธรรมครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องปปช.จับมือกรมการปกครองตรวจเข้มกระบวนการออกบัตรคนไร้สัญชาตินะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านสุชาติกรวย

0: กรณีที่ว่าไปสวมชื่อคนที่เสียชีวิตไปแล้วโดยที่มันยังไม่ได้มีการแจ้งตายนะครับสองก็คือกรณีที่อ้างว่าหลงลืมในการตอนที่แจ้งเกิดนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับคือสวมชื่อคนตายหรือว่าเรื่องของคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคือถ้ามองไปแล้วเนี่ยการทำแบบนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องทำเป็นกระบวนการต้องมีคนต้องบอกสิครับว่าไอ้คนนี้เนี่ยเสียชีวิตมาแล้วแล้วก็มีการสวมทะเบียนอะไรกันแบบนี้เป็นกระบวนการใช่ไหมฮะกระบวนการกระทำความผิดตรงนี้ฮะ
0: ใช่ครับเดิมทีเป็นกระบวนการที่เริ่มจากต้องบอกว่าต้องที่ฝ่ายปกครองคือไม่ใช่เพราะกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าฐานเหล่านี้จริงๆเริ่มต้นทีแรกเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากจังหวัดที่อยู่ทางชายแดนนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: ที่กรณีจะต้องว่าหนึ่งบุคคลที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยโดยที่ไร้สัญชาติอย่างกรณีอย่างชนเผ่าชาวเขาต่างๆแล้วก็มีแรงงานข้ามชาติแหละครับแต่ว่าในปัจจุบันนั้นได้มีการพัฒนาไปสู่เหมือนกลุ่มที่ต่างชาติที่ต้องการที่มาแสวงหาประโยชน์ในประเทศไทยครับ
1: ครับก็คืออยากจะมีตัวตนเป็นคนไทยแล้วก็ถือหุ้นถือทุนอะไรต่างๆแบบนี้แบบทุนเทาเหรอครับ
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นฉันอย่างนั้นครับ
1: ครับแต่พอมองไปแล้วเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะหนักใจครับเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มาที่ไปเรื่องนี้เนี่ยเราเห็นอะไรหรือเรามีจุดพิรุธอะไรที่เรามองว่าเอ๊ะตรงเนี้ยเราจะต้องเข้าไปดำเนินการแล้วครับแล้วก็ต้องมีการร่วมไม้ร่วมมือกับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องฮะ
0: ในเรื่องต้นหลังจากที่ตกเป็นข่าวเรื่องการในการที่เรื่องปลอมสัญชาติตัวนี้นะครับที่ว่าคนไร้สัญชาติเนี่ยแล้วก็มีการปลอมบัตรประชาชนเนี่ยเราเองได้มีการร่วมมือกับทั้งปปชของตำรวจนะครับท
1: ั้
0: งปปชนะครับทั้งกรมการปกครองแล้วก็ดีเอสไอนะครับในการที่ศึกษาข้อมูลแล้วก็ร่วมกันศึกษากระบวนการในการที่ลักลอบเกี่ยวกับเรื่องการออกบัตรให้กับคนไร้สัญชาตินะครับ
1: ครับปกติการออกบัตรกับคนไร้สัญชาตินี่คนที่จะใช้ดุลพินิจในการออกให้หรือไม่ให้นี่คือใครครับ
0: คือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: ฝ่ายปกครองก็คือตามสำนักงานตามที่ว่าการอำเภอในอำเภอประหลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายหรือว่าตัวทางสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ครับมองเป็นกระบวนการแล้วเนี่ยมันก็เริ่มจากการแจ้งเกิดเป็นเท็จสร้างตัวตนปลอมในทะเบียนราษฎรแบบนี้คือเรามองยังไงฮะว่ามันต้องเริ่มจากตรงไหนแล้วก็เราจะแก้กันยังไงครับเนี่ย
0: คือตอนนี้ต้องถามว่าที่แบบเบสิกที่ว่าพื้นฐานเลยเนี่ยกรณีที่ว่าแจ้งใบเกิดแจ้งเกิดเป็นเท็จเนี่ยต
1: ้
0: องถามว่ามันจริงมันกระบวนการตั้งแต่ในชั้นถ้าในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ตั้งแต่กระบวนการของผู้ปกครองท้องที
1: ่ครับ
0: ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านไปสู่ทางอำเภอ
1: ครับ
0: ผม
1: โอ้ครับแล้วพอแจ้งเกิดเป็นเท็จแล้วปลอมหนังสือราชการด้วยเหรอครับเอกสารทางการแพทย์จริงๆต้องมีด้วยไม่ใช่เหรอครับเร
0: ื่อง ของการแจ้งเกิดบางอย่างที่ตอนนี้ถึงขั้นที่ว่าไปปลอมเอกสารทางการแพทย์ถึงขั้นปลอมหนังสือรับรอง DNA ด้วยนะครับ
1: โอ้
0: ปลอมหนังสือที่รับรองจากว่าหน่วยงานทางการแพทย์ที่ว่ารับรองว่ามีการเกิดจริงมีการทำตราประทับปลอมของโรงพยาบาลจริงมีการปลอมลายมือชื่อของแพทย์หรือพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะครับ
1: ครับคนที่ทำเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมโยงได้ไหมครับหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเขาจะปฏิเสธได้ไหมว่าโอ้ถ้ายื่นหลักฐานโรงพยาบาลแบบนี้มาก็เชื่อว่าเป็นหลักฐานโรงพยาบาลจริงแหละฉันไม่รู้เรื่องแบบนี้พอเป็นข้อต่อสู้ได้ไหมมั่งไหมฮะหนักใจไหมครับ
0: คือถามว่าจริงๆก่อนที่เราจะดำเนินการในส่วนนี้เองเนี่ยเราได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆได้มีการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นทั้งกระบวนการทำงานทั้งในเรื่องของเช่นเจอกรณีที่มีต้องบอกว่าทางการเงินนะครับเส้นสายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกันนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะท่านคะทีนี้ค่ะคือประชาชนจำนวนมากเนี่ยก็ให้ความสนใจว่าการตรวจเข้มครั้งนี้เนี่ยมันจะช่วยป้องกันในการแอบอ้างสิทธิ์หรือว่าการสวมสิทธิ์หรือการทุจริตในการออกบัตรเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนคะแล้วก็เรื่องของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรเนี่ยตรงนี้จะส่งผลกระทบไหมคะคือถ้าหากว่าตรวจเข้มเนี่ยอาจจะได้รับบัตรคือต้องรอนานขึ้นไหมหรือยังไงคะในกระบวนการตรงนี
0: ้ถ้าถามว่าในกระบวนการเนี่ยมันจะมีแน่นอนว่ามันจะมีผู้ที่ต้องบอกว่าสุจริตที่ว่ามีสิทธิ์ที่จะได้จริง
2: ๆ
0: แต่ว่าพอมีขั้นตอนการทุจริตขึ้นมาบอกว่าความยุ่งยากอะไรต่างๆความรอบคอบเนี่ยมันจำเป็นนะครับแต่ว่าถามว่าการความจำเป็นก็คงไม่ได้ในระยะเวลาการที่ตรวจสอบเนี่ยก็คงไม่ได้ยืดเยื้อหรือว่านานจนเกินเหตุนะครับเพราะว่า ในอดีตที่ผ่าน

0: มาเนี่ยกว่าบุคคลที่จะได้ถือบัตรเนี่ย
1: ครับ
0: แม้ว่าจะเป็นคนสัญชาติไทยแต่ว่าอาจจะมีข้อขัดข้องทางกฎหมายต่างๆเนี่ยหรือโดยสถานะทางสังคมของเขาที่มันมีเหตุขัดข้องตั้งแต่เริ่มต้นในการตั้งแต่ขั้นตอนการแจ้งเกิดเนี่ยมันมีระยะเวลาในการที่เราสอบสวนติดต่างๆเนี่ยจนกระทั่งพิสูจน์จนแน่ชัดแล้วว่าเป็นผู้ที่สมควรที่จะได้ถือสัญชาติไทยจริงหรือว่าเป็นผู้สมควรที่จะได้ถือบัตรประชาชนไทยจริงๆครับ
1: ครับเรื่องที่ปปช.จับมือกับกรมการปกครองในการตรวจสอบตรงนี้แน่นอนละครับปปช.เนี่ยจับมือกรมการปกครองแต่การตรวจสอบเนี่ยก็คือตรวจสอบกรมการปกครองถูกต้องไหมฮะตรงนี
0: ้ใช่ครับใช่
1: ครับพอเราไปจับมือกับเขาแล้วไปตรวจสอบเขาเสียเองเนี่ยมีข้อกังวลข้อหนักใจหรือปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมฮะ
0: คือต้องถามว่าในส่วนที่เราได้ประสานงานเนื่องจากจริงๆกรมการปกครองได้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
1: ครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องนี้นะก็ถามว่าคือกรมการปกครองเองเนี่ยเขาก็ต้องการแสดงว่าการทำงานของเขาเนี่ยอยู่ภายในกรอบกติกาตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่มีการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเพียงแค่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่อยู่ในกรมการปกครองเท่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่กรมการปกครองสนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างใดครับ
1: ครับการตรวจสอบยากไหมครับเวลาทำงานร่วมกันแล้วเพราะว่าแต่ละหน่วยงานก็มีกฎหมายคนละฉบับอยู่ในมือฮะ
0: ก็จริงๆถามว่าจริงๆมันเป็นการช่วยช่องโหว่มากกว่าในการทำงานเนื่องจากว่าในการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีการเสริมกันในเรื่องหลังจากที่เราพูดคุยกันเนี่ยในส่วนอำนาจหน้าที่ใครมีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนในการที่เรารวบรวมข้อเท็จจริงอะครับ
1: ครับพอเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงแบ่งงานกันยังไงฮะปปช.กับกรมการปกครองเพราะกรมการปกครองก็เหมือนจะมีหลักฐานอยู่ในมือพอสมควรแล้วก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบหากพบว่าเป็นข้าราชการหน่วยงานรัฐปปช.จะเข้าไปทำงานยังไงฮะมันไม่ซ้ำซ้อนกันเหรอฮะหรือว่ามันมีข้อกังวลอะไรบ้างไหมฮะ
0: ก็ในส่วนของกรมปกครองเองผมว่าทางเขาเองเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ทางปปช.หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบครับเพราะว่าไม่งั้นยังสิ่งเหล่านี้จริงๆมันเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานานแล้วก็ทางกรมการปกครองเองเนี่ยเพื่อนถามว่าโดยลำพังกรมการปกครองเองเนี่ยอาจจะมีข้อขัดข้องในการที่จะดำเนินการอย่างเช่นคือปริมาณข้อมูลแล้วก็ช่องทางอื่นๆอย่างเช่นเรามีข้อมูลจากภายนอกที่บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการที่ต้องการที่จะถือสัญชาติไทยต้องการเอกสารเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติไทยตัวนี้ครับ เรามีข้อมูลอยู่แล้วก็เราก็ซัพพอร์ตจากข้อมูลจากกรมการปกครองเพื่อให้มาดูกันว่าถ้าถูกต้องตรงกันปุ๊บเนี่ยแต่ว่าถูกต้องตรงกันข้อมูลตรงกันเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นทางในการที่เราจะวางแผนในการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นส่วนเจ้าที่ของรัฐหรือว่าเป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องครับ
1: ครับเรื่องนี้น่าสนใจมันจะมีกระบวนการมีขบวนการแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลและเงินเป็นจำนวนมากหนักใจในการทำงานไหมครับ
0: ก็ถ้าถามว่าในส่วนของปปช.เองไม่ได้มีความหนักใจอะไรเลยครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทั้ง3-4หน่วยที่เราร่วมกันเนี่ยทุกคนมีเป้าหมายอย่างเดียวกันเป็นการที่จะต้องการให้เรื่องนี้มีความชัดเจนขึ้นแล้วก็ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนแล้วก็อย่างโดยเคร่งครัดครับ
2: ค่ะท่านคะเรามีการกำหนดกรอบระยะเวลาไหมคะว่าหลังจากที่มีการร่วมไม้ร่วมมือกันหรือว่าเริ่มมีมาตรการที่จะทำให้มันออกมาเป็นรูปธรรมอะค่ะถ้าจะช่วยลดในเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้เรามีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการตรงนี้ไหมคะ
0: คือถามว่าในส่วนกรอบระยะเวลาเนี่ยตอนนี้ถามว่าเราไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาเพียงแต่ว่าในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้พยายามถอดบทเรียนว่าองค์ประกอบที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากเริ่มต้นจากไหนยังไงที่จะรวบรวมเป็นแนวทางในการที่จะวางแผนแล้วก็อนาคตแน่นอนเราต้องวางกรอบแล้วก็อาจจะถึงขั้นต้องมีการเสนอกรมการปกครองหรือว่าเสนอคณะรัฐมนตรีในการออกเป็นมติครม.เกี่ยวกับแนวทางในการที่จะดำเนินงานเกี่ยวกับการออกประกาศชนหรือว่าให้กับบุคคลที่ไร้สัญชาติในภายหลังที่หลังจากที่คือไม่ที่เป็นต่างชาติเนี่ยที่หามาตรการหรือแนวทางในการที่ดำเนินการนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: จุดเสี่ยงต่างๆตามที่ท่านบอกไปนะครับว่ามันมีการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่รัฐมีกระบวนการที่ทำเป็นขบวนการแล้วก็ขั้นตอนต่างๆแบบนี้เรามีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างฮะอย่างยั่งยืนฮะ
0: คือตอนนี้ถามว่ามันก็จะมีกลุ่มพื้นที่เสี่ยงที่มันเกิดเหตุเป็นประจำอย่างเงี้ยตัวนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องบอกว่าเพ่งเล็งเป็นพิเศษ ะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็กลุ่มบุคคลเหล่านี้นอกจากว่าเราทำงานในเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการการทำงานของเขาเนี่ยในส่วนของกรมชเองเนี่ยยังควบคู่ไปกับเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากรณีนี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์อย่างมหาศาลครับเราจะมีการจำเป็นต้องสวดเส้นทางทางการเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยถามว่าในหลายหน่วยก็มีความชำนาญในงานแต่ละเรื่องแล้วก็อาจจะเป็นจริงๆเราจะจำเป็นต้องสั่งกับปปงเพื่อจะตรวจสอบเส้นทางการเงินกับคนที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
1: ครับแสดงว่านอกจากกรมการปกครองแล้วเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับปปงเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินดูเส้นเงินด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับประสานงานข้อมูลกันยากไหมฮะนานไหมครับในการที่จะดูแลกันตรงนี้ฮะ
0: คือในส่วนกับปปงเองเนี่ยทั้งขาปปชเองเนี่ยมีโดยวิถีเนี่ยปกติเราทำงานร่วมกับปปงอยู่แล้วคร
1: ับ
0: ตัวนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราก็คือซัพพอร์ตข้อมูลไปทางปปงที่จะให้ทางปปงช่วยตรวจสอบดูเส้นทางที่จะสนับสนุนข้อมูลในส่วนนี้ครับ
1: ครับเรามีมาตรการในการตรวจสอบเข้มงวดยังไงครับที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เนี่ยเขาตระหนักแล้วก็มีการเฝ้าระวังกันเองด้วยนะครับเรื่องของการออกบัตรให้เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและโปร่งใสฮะ
0: คือตอนนี้ตั้งถามว่าโดยกลไกของปปชเองเนี่ยก็มีหน่วยงานในพื้นที่ทุกจังหวัดอยู่แล้วในส่วนนี้ก็เป็นแนวทางเป็นนโยบายหนึ่งที่ทางเฉพาะให้ทางจังหวัดเนี่ยให้พื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็ให้ทางปปชเนี่ยในพื้นที่เนี่ยตั้งถามว่าลงติดตามข้อมูลแล้วก็ลงข้อมูลรวมทั้งเรามีงานนักสืบสวนในแต่ละจังหวัดอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ ปปชเองเนี่ยก็ให้มีการเฝ้าระวังแล้วก็รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงครับ
1: อ๋อครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรามองจากอะไรฮะ
0: คือส่วนหนึ่งต้องบอกว่าจากที่เป็นข่าวกรณีที่เป็นพื้นที่ที่มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงๆแล้วก็มีต่างชาติเข้ามาลงทุนมากๆแล้วก็ทั้งลงทุนทั้งในแง่ถูกต้องแล้วก็ลงทุนทั้งในแง่ที่ต้องบอกว่าอาจจะเกิดจากช่องโหว่ตรงที่ว่ากรณีที่เราเริ่มฟรีวีซ่าเนี่ยอาจจะมีกลุ่มบุคคลที่เข้ามาใช้ในเรื่องขายการฟรีวีซ่าในการมาแสวงหาประโยชน์ในประเทศไทยหลายๆพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นบอกว่าถ้าเกิดอย่างหลักๆเขาบอกว่าพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน2พื้นที่อย่างเช่นที่มีมูลค่าทรัพย์สินสูงอย่างเช่นอย่างเกาะพังงานเกาะสมุยอะไรต่างๆพวกนี้ครับ
2: ค่ะท่านคะสุดท้ายค่ะท่านอยากจะฝากอะไรบ้างถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะถึงการเห็นความสำคัญของการร่วมกันรักษาความถูกต้องในเรื่องการขอข้อมูลทะเบียนราษฎรแล้วก็ป้องกันการทุจริตในกระบวนการออกบัตรคนไร้สัญชาติเพื่อที่จะได้สร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ถามว่าเรื่องนี้ผมอยากจะฝากทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องนี้จริงๆถามว่าเรื่องสำคัญมากครับการที่เราให้บุคคลซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะถือสัญชาติไทยมามีโอกาสถือสัญชาติไทยโดยที่บิดกฎหมายบิดกฎหมายเนี่ยมันมีผลถึงความมั่นคงเพราะคนเหล่านี้เองเนี่ยเป็นบุคคลต้องการได้สัญชาติไทยไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องการเป็นคนไทยแต่ว่าเขาต้องการที่จะแสวงหาประโยชน์จากประเทศไทยนะครับผมอยากจะฝากนี้ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนซึ่งอาจจะเข้าไปมีส่วนเจ้าในกระบวนการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของไม่ใช่เฉพาะเรื่องกรณีแค่เรื่องการปลอมแปลงบัตรประชาชนต่างๆนะครับแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็อยากจะฝากทุกคนเอาไว้ว่าให้ตระหนักในเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นการช่องทางหนึ่งในการช่วยกันในการที่ดูแลประเทศไทยครับ
1: ครับนี่คือเรื่องของปปช.จับมือกับกรมการปกครองตรวจเข้มกระบวนการออกบัตรคนไร้สัญชาติครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับผมนะครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับช่วงนี้พูดคุยกันต่อเลยครับเรื่องของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรลุยต่อเนื่องจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร 75,000หมู่บ้านนะครับสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านพีรพันธ์คอทองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับข้อมูลเกษตรระดับหมู่บ้านเนี่ยมีความสำคัญต่อการวางแผนภาคเกษตรอย่างไรบ้างคะแล้วทำไมทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเราจะต้องจัดทำข้อมูลกรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจให้ครอบคลุมทั่วประเทศค่ะ
3: ครับขอบคุณมากครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าการที่ทางสำนักงานเกษตรได้ทำกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและที่สำคัญก็คือว่าฮีโร่ของเราในการทำเรื่องนี้คืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านทั้ง 75,000 หมู่บ้านนะครับสิ่งที่เป็นความสำคัญก็คือว่าการที่เราได้ภาพรวมกิจกรรมการเกษตรของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยให้มีความครบถ้วนและทันสมัยมากขึ้นเนี่ยซึ่งฐานข้อมูลเนี่ยจะเป็นต้นน้ำของทางการคำนวณหรือการประมวลผลทางสถิติการเกษตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรนะครับเพราะว่าก่อนที่จะประเมินผลผลิตประเมินต้นทุนรายได้หรือว่าคาดการณ์แนวโน้มทิศทางราคาหรือปริมาณผลผลิตในแต่ละปีจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราต้องมีพื้นฐานของข้อมูลที่เรากำลังทำอยู่แบบนี้นะครับซึ่งเมื่อเราทำฐานข้อมูลแบบนี้ปั๊บเนี่ยหรือว่ากรอบข้อมูลเนี่ยที่ดีเนี่ยก็จะทำให้ข้อมูลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้รับทราบแล้วก็นำไปถึงเรื่องของการสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการแล้วก็ลงไปเก็บข้อมูลเชิงลึกเฉพาะเรื่องตามวัตถุประสงค์เพราะว่าสิ่งที่ถ้าเราทำกันทั้งประเทศแบบที่เรากำลังทำอยู่ในรายละเอียดลึกๆนะครับก็จะทำให้ใช้เวลานานแล้วก็เป็นภาระกับทางท่านพี่น้องอกม.มากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยการทำภาพรวมหรือว่ากรอบตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นฐานสำคัญในการที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความสำคัญของการทำเรื่องนี้คือว่าถ้าเรามีฐานข้อมูลที่แม่นยำแล้วก็ครบถ้วนเนี่ยเราก็สามารถได้ข้อมูลเช่นเรื่องของการประเมินว่าปริมาณผลผลิตจะเป็นอย่างไรราคาแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็จะได้รับเรียกว่าได้นำข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการวางแผนเลือกกิจกรรมการเกษตรนะครับสามารถบริหารต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะของราคาปัจจัยการผลิตนะครับประเมินเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของน้ำเรื่องของสภาพอากาศนะครับรับชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยก็จะรับภาพที่เรียกว่านำไปหารือปรึกษากันว่าเราจะมีการรวมกลุ่มการแปรรูปหรือการตลาดเพื่อรับมือเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจได้อย่างไรรับประชาชนและผู้บริโภคเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลที่เรียกว่าสามารถที่จะประเมินหรือว่าจัดการรายได้หรือว่าการจัดการการใช้จ่ายที่จะซื้ออาหารมาบริโภคได้แล้วส่วนทางภาครัฐหรือทางผู้กำหนดนโยบายเนี่ยก็จะได้ข้อมูลที่ดีมาประเมินสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะมีการออกแบบมาตรการอย่างไรเพื่อให้การลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้มากที่สุดรวมทั้งสามารถสร้างโอกาสที่ดีกว่าเดิมได้ครับ
1: ครับการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2566ครับจนถึงปีนี้นะครับ4ปีแล้วครับคืบหน้ายังไงบ้างครับ
3: ครับที่ผ่านมาตั้งแต่2566ครับเราทำถามข้อมูลภาพรวมกิจกรรมการเกษตรของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเราทำไปแล้ว 56,000 หมู่บ้านใน68จังหวัดสำหรับปีนี้นะครับเราจะทำเพิ่มอีกประมาณ 18,000 หมู่บ้านใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งถ้าเราทำครบ 75,000 เนี่ยเราก็จะได้ฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและก็เชื่อมโยงการทำงานในระดับพื้นที่ได้มากขึ้นทั้งนี้นั้นก็ต้องยืนยันว่าความก้าวหน้าเกิดจากความร่วมมือของทางอกม.หรืออาสาสมัครเกษตรในแต่ละหมู่บ้านที่เราทำมาแล้วและกำลังจะทำต่อเนื่องในปีนี้รวมทั้งเจ้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายครับ
2: ค่ะท่านคะในส่วนของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.ล่ะคะตรงนี้มีบทบาทอย่างไรบ้างคะในการสำรวจข้อมูลภาคสนามค่ะ
3: ครับที่เราต้องรบกวนทางพี่น้องอกม.เนี่ยนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าอกม.เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่รู้บริบทภาพรวมของหมู่บ้านรู้ว่าพื้นที่ใดทำการเกษตรอะไรนะครับสามารถประสานงานกับเกษตรกรและผู้นำชุมชนได้อย่างใกล้ชิดซึ่งในการทำงานครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้มีระบบเรียกว่าใช้เมื่อก่อนในอดีตเนี่ยอาจจะใช้กระดาษในการบันทึกนะครับหรือการจดนับแต่วันนี้นะครับเราใช้ระบบเรียกว่าระบบดิจิตอลเรียกว่าฟาร์มอาสาซึ่งเป็นการออกแบบให้ทางท่านอกม.ได้ใช้งานง่ายนะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดนะครับซึ่งจะและรองรับข้อมูลสินค้าเกษตรสำคัญ26ชนิดนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็เข้าใจว่าภาระของการทำงานครั้งนี้เป็นภาระที่ใหญ่หลวงพอสมควรดังนั้นเนี่ย เราเรียนว่าอกม.ไม่ได้ทำงานเพียงลำพังนะครับทางสำนักงานสิ่งเกษตรทางกรมเสริมเกษตรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยจะร่วมกันสนับสนุนแนะนำและก็ตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับทางอกม.เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพและนำมาใช้ได้จริงแล้วก็ตามครับก็ดังเรียนไปยังทางพี่น้องเกษตรกรครับก็ต้องเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลข้อมูลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA นะครับเพื่อใช้วัตถุประสงค์ในการวางแผนการจัดทำสถิติการวิเคราะห์และก็การพัฒนาภาคการเกษตรซึ่ง เราก็มีหลักการว่าข้อมูลของท่านทั้งหลายเนี่ยจะถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเข้มงวดและก็เข้มข้นครับ
2: ครับ
1: เมื่อฐานข้อมูลเกษตรกรระดับหมู่บ้านครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากขึ้นแล้วนะครับเกษตรกรประชาชนและภาครัฐจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับท่านฮะ
3: ครับก็เน้นย้ำอีกทีครับข้อมูลทั้งนี้ทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยก็จะได้เห็นภาพรวมว่ากรอบตัวอย่างของเกษตรกรในพื้นที่มีมากน้อยเท่าไหร่ปลูกที่ไหนใครทำอะไรยังไงบ้างนะครับเมื่อนำมาได้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะนำไปสู่เรื่องของการที่ว่าเราก็จะมาจัดทำสถิติการเกษตรซึ่งหมายความว่าเราเมื่อเวลาเราจะไปติดตามไปสำรวจนะครับว่าปริมาณผลผลิตในปีหน้าจะมากจะน้อยอย่างไรราคาแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะมีการสุ่มจากกรอบของภาพรวมตัวนี้ซึ่งก็จะเอามาประมวลผลแล้วก็เอามาพยากรณ์แล้วก็มาสร้างเรียกว่าสร้างซีนาริโอเพื่อให้เห็นฉากกระทัดในหลายๆภาพนะครับซึ่งเมื่อเราได้การพยากรณ์หรือการประเมินฉากทัดแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรนะครับก็ได้ทราบว่าราคาจะเป็นอย่างไรปริมาณในอนาคตจะเป็นอย่างไรราคาในอนาคตจะมีความผันผวนแค่ไหนซึ่งเมื่อพี่น้องเกษตรกรทราบเลยเนี่ยก็จะไปวางแผนการผลิตว่าเราควรจะปลูกพืชตัวนี้หรือไม่นะครับหรือว่าเราควรจะปลูกแล้วที่จะหลบหรือว่าหลีกสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างไรหรือว่าเราจะปลูกหรือว่าเพื่อที่จะปรับช่วงเวลาของการออกผลผลิตเพื่อไม่ให้ออกกระจุกตัวซึ่งในช่วงออกกระจุกตัวก็จะมีทำให้ตามหลักดีมานด์ซัพพลายราคาก็จะปรับตัวลดลงอันนี้ก็จะเป็นทำให้พี่น้องเกษตรกรได้วางแผนแล้วก็สามารถสร้างรายได้ที่ดีกว่าเดิมได้ครับ
1: ครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่านพีรพันธ์คอทองที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศครับ
2: และดิฉันปณิศราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับธิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิท
8: แอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณธรรมเนียบรัฐบาล
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานหรือครบรอบ50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยพิธีประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จำนวน10รูปโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้ร่วมถวายเครื่องพยธรรมปิ่นโตภัตตาหารและทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้แทนส่วนราชการร่วมตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลชาวนันมาลีรายงาน
5: พระสงฆ์กนิกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
11: พันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่วัดคลองวานพระอารามหลวงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์โดยรองผู้ราชการจังหวัดได้ประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์จำนวน10รูปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์จากนั้นรองผู้ราชการจังหวัดได้นำผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอบคุณพลังประชาชนชาวระแงะที่ร่วมประกาศจุดยืนปฏิเสธความรุนแรงย้ำเสียงประชาชนคือพลังสร้างสันติสุข
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวขอบคุณประชาชนผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่นักเรียนเยาวชนและทุกภาคส่วนในตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะที่พร้อมใจกันแสดงจุดยืนปฏิเสธความรุนแรงพร้อมส่งเสียงสะท้อนความต้องการเห็นบ้านเกิดมีความสงบสุขปลอดภัยและสันติสุขอย่างยั่งยืนการแสดงพลังดังกล่าวมีขึ้นที่บริเวณจุดตรวจปูเกสามีอำเภอระแงะมีประชาชนเข้าร่วมกว่า200คนภายหลังเกิดเหตุโจมตีจุดตรวจแห่งนี้เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาการออกมาแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันครั้งนี้สะท้อนว่าประชาชนไม่ต้องการให้ความรุนแรงเข้ามาทำลายชีวิตครอบครัวชุมชนและโอกาสในการพัฒนาบ้านเกิดเพราะความรุนแรงไม่เพียงสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่ยังกระทบต่อการประกอบอาชีพเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าสันติสุขไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องเกิดจากความร่วมมือและความไว้วางใจของทุกภาคส่วนโดยจังหวัดจะเดินหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ควบคู่กับการดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและร่วมกันนำพานาราธิวาสไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
13: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
14: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชทิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
16: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
17: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
18: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: เปิดโลกกว้างคลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระหลักภาษาวรรณคดีเรื่องเล่าตำนานนิทานนิยายเปิดฟังได้เลยรับลมคมไทย

วัสดีค่ะพี่อดีเจ็ดพอดแคสต์รับลมคมไทยโดยดิฉันพันวิภาราษฎรนิยมเล่าเรื่องในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องสบายๆไม้มงคลปลูกในบ้านนะคะเนื่องจากว่าการปลูกไม้ในบ้านเนี่ยนะคะโดยเฉพาะไม้มงคลเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานแพร่หลายนะคะเพราะว่าไม่เพียงแต่จะเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านหรือว่าช่วยฟอกอากาศให้มันบริสุทธิ์ขึ้นแต่ว่าต้นไม้เนี่ยนะหลายๆชนิดนะคะก็ยังแฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งเนื่องจากว่าชื่อของเขานะคะอาจจะไปพ้องเสียงนะคะพ้องความหมายกับสิ่งดีงามที่ซ่อนอยู่ในตัวภาษาของเขานะคะทั้งในเรื่องของโชคลาภความเป็นสิริมงคลหลายคนก็เชื่อนะคะว่าการเลือกปลูกต้นไม้ที่เสริมความร่ำรวยรับทรัพย์ก็สามารถทำให้เราเนี่ยนะคะมีความมั่งคั่งโชคดีนำพาความเจริญรุ่งเรืองนะคะทั้งสุขภาพเงินทองแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงเข้ามาในบ้านด้วยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้การปลูกไม้มงคลบางอย่างก็เริ่มห่างหายไปนะคะเนื่องจากว่าเป็นพันธุ์ไม้หายากบางพื้นที่ก็ไม่ได้เอื้ออำนวยต่อการปลูกสักเท่าไหร่นะคะทำให้การปลูกไม้มงคลเนี่ยอาจจะนิยมในเฉพาะบางกลุ่มบางส่วนแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่จะปลูกต้นไม้เนี่ยก็อาจจะต้องศึกษาความหมายนะหรือว่าสิ่งที่มีความเชื่อนะคะปรากฏกันมาต่อกันมาสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้เราจะพาไปดูการปลูกไม้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลก็จะยกตัวอย่างมาสักประมาณ20ชนิดนะคะเป็นประเภทคร่าวๆเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยนำไปคิดพิจารณานะคะว่าเอ๊ะต้นไม้เหล่านี้ควรมีอยู่ในบ้านเรานะคะหรือว่ามีอยู่แล้วก็จะได้อุ่นใจว่าเออช่วยเสริมให้บ้านเราเนี่ยนะคะมีความเจริญงอกงามขึ้นในส่วนต่างๆนะคะไปดูต้นที่1 นะคะต้นวาสนาเศรษฐีโอ้โหชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้นไม้วาสนาเศรษฐีเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากๆนะก็ชื่อของเขาเนี่ยเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความสมหวังโชคลาภวาสนาความรุ่งเรืองนะคะแล้วก็การเสี่ยงทายด้วยนะคะปลูกไว้ในบ้านเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงให้เจ้าของบ้านพบเจอแต่ความสำเร็จสมหวังในทุกๆด้านเลยนะคะสองคือต้นเงินไหลมาค่ะโอ้ชื่อก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเงินไหลมานะคะปลูกไม้มงคลชนิดนี้เชื่อว่าเป็นการเรียกทรัพย์เรียกเงินให้ไหลมาเข้ามาในบ้านแบบไม่ขาดสายเหมาะมากๆเลยกับคนที่ประกอบอาชีพค้าขายนะคะนอกจากนี้เนี่ยรูปทรงของเขาลวดลายของใบของเขาก็ยังสวยงามเพิ่มเสน่ห์ให้มุมบ้านดูโดดเด่นขึ้นอีกด้วยนะคะต้นที่3คือต้นกวักมรกตค่ะอันนี้จะเป็นไม้มงคลขนาดเล็กเหมาะสำหรับปลูกในกระถางนะคะคนที่อยากเรียกโชคด้านการเงินแล้วก็การงานเชื่อว่าปลูกกวักมรกตแล้วจะช่วยเรียกเงินเรียกทองนะเข้ามาในบ้านอีกทั้งต้นนี้เนี่ยก็ยังเลี้ยงง่ายทนต่อทุกสภาพแวดล้อมด้วยแล้วก็มีคุณสมบัติในการช่วยฟอกอากาศด้วยนะคะ4คือต้นเฟิร์นข้าหลวงค่ะอันนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามแล้วก็มีอำนาจนะคะชื่อว่าเฟิร์นข้าหลวงนะเหมือนเป็นข้าหลวงในสำนักราชสำนักแบบนี้นะคะช่วยเสริมเรื่องชื่อเสียงพลังบารมีให้เจ้าของบ้านเสริมภูมิฐานเกียรติยศให้กับครอบครัวเหมาะสำหรับคนที่อาจจะเป็นข้าราชการนะคะแล้วก็เปรียบเสมือนตัวแทนแห่งความซื่อสัตย์แล้วก็ยุติธรรมนอกจากนี้เนี่ยใบเขาก็ยังมีสีเขียวเข้มเพิ่มความสดชื่นให้กับบ้านได้เป็นอย่างดีเลยนะคะต่อไปค่ะต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นะคะเป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าเสริมเรื่องการงานการเงินโชคลาภแล้วก็นำพาความร่ำรวยนะมาสู่ผู้ปลูกลักษณะเด่นของเขาเนี่ยหลายคนคงจะเคยเห็นนะเป็นใบสีเขียวรูปหัวใจกาบเขาจะเป็นสีแดงนะคะนิยมปลูกในบ้านไม่พอนะไปปลูกตามร้านค้าต่างๆเพื่อความสวยงามด้วยราคาไม่แพงนะคะชื่อก็เพราะอีกต่างหากนะคะต่อไปต้นเศรษฐีพันล้านค่ะอันนี้เป็นไม้มงคลที่เสริมพลังด้านความร่ำรวยนะคะเชื่อว่าปลูกแล้วจะสร้างฐานะที่มั่งคั่งเหมือนชื่อของต้นไม้สวยงามดูแลง่ายนะคะนิยมในเหล่าธุรกิจหรือว่าเจ้าของกิจการทั้งหลายนะคะต่อไปต้นบอนไซค่ะชื่อต่างๆที่ผ่านมาอาจจะมีความพ้องเสียงพ้องความหมายนะแต่ว่าต้นบอนไซเนี่ยเราจะเห็นกันเยอะมากๆเลยตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความสวยงามประหลาดตาด้วยบอนไซเป็นไม้ประดับที่สวยงามนะคะแล้วก็ผู้ปลูกเนี่ยสามารถสร้างสรรค์รูปทรงแล้วก็ลักษณะต่างๆของเขาได้ด้วย
ทีนี้ความเชื่อเชิงความมงคลนี้ก็คือว่าเขาเนี่ยจะช่วยเสริมให้ชีวิตมีความมั่นคงแล้วก็รุ่งเรืองนะคะสามารถปลูกเป็นไม้ประดับไว้เสริมความสง่างามแล้วก็ความโชคดีในบ้านเราได้ด้วยนะคะต่อไปต้นไผ่กวนอิมค่ะอันนี้เป็นชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าแม่กวนอิมนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความสุขความสงบความอุดมสมบูรณ์นะความมั่งคั่งเชื่อว่าถ้าปลูกนะคะก็จะมีพลังดีๆเข้ามาในบ้านเรียกทรัพย์แล้วก็ปัดเป่าความโชคร้ายด้วยนะคะเหมือนกับองค์เจ้าแม่กวนอิมที่หลายๆคนนับถือนั่นเองนะคะต่อไปค่ะต้นพลูด่างค่ะพลูด่างก็ปลูกกันเยอะนะถือว่าเป็นไม้เลื้อยที่ช่วยเพิ่มความราบรื่นในการทำงานเพราะว่าเขาโตง่ายนะคะแล้วก็เลื้อยไปเรื่อยๆเหมือนการใช้ชีวิตของเราที่จะต้องปรับแล้วก็ไปตามเส้นทางที่เราเลือกเดินนะคะรวมถึงการเรียกโชคลาภด้วยแล้วก็เพิ่มความมั่งคั่งให้กับผู้ปลูกเหมาะกับการปลูกในกระถางเพื่อแขวนในห้องหรือว่าบนโต๊ะทำงานก็ได้ด้วยนอกจากนี้ก็บำรุงง่ายนะคะดูแลง่ายใครที่อยากจะมีจุดเริ่มต้นในการปลูกไม้มงคลเริ่มจากพลูด่างก็ได้นะคะต่อไปค่ะต้นออมเงินค่ะอันนี้แน่นอนนะคะถ้าปลูกแล้วเนี่ยก็เชื่อในเรื่องของการเก็บเงินให้อยู่การออมเงินนะหยอดกระปุกรวมทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีด้วยลักษณะก็จะมีความสวยงามนะคะโดยเฉพาะต้นออมเงินแคระที่มีความน่ารักแล้วก็มินิมอลมากๆเดี๋ยวนี้เนี่ยต้นไม้ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตนะต้นเล็กๆมีความหมายแล้วก็ช่วยเพิ่มออกซิเจนได้ก็จะดีมากๆนะคะต่อไปโป๊ยเซียนค่ะนะคะอันนี้เป็นความเชื่อของคนจีนมากๆเพราะว่าตัวเขาเนี่ยแปลว่าเทพเจ้าทั้ง8นะคะปลูกแล้วเนี่ยเหมือนกับมีเทพเจ้าทั้ง8องค์มาคอยปกป้องแล้วก็จะบันดาลแต่ความสงบสุขโชคดีแล้วก็เชื่อกันด้วยนะคะว่าต้นโป๊ยเซียนเนี่ยออกดอก8ดอกแสดงว่ากำลังจะมีโชคใหญ่นะถูกลอตเตอรี่แบบนั้นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นต้นราชพฤกษ์หรือว่าต้นคูนนะคะที่ดอกเนี่ยจะสีเหลืองๆสง่างามถ้าปลูกหน้าบ้านก็จะช่วยเสริมดวงชะตาความรุ่งเรืองในชีวิตนะคะความสำเร็จในหน้าที่การงานราชพฤกษ์เนี่ยถือว่าเป็นต้นไม้แห่งเกียรติยศและโชคลาภนะคะเพราะว่าเมื่อต้นเขาบานเต็มที่เนี่ยดอกเขาก็จะสวยงามโดดเด่นมากๆบางคนก็ชอบไปถ่ายรูปกับต้นราชพฤกษ์ด้วยต่อไปค่ะต้นลิ้นมังกรค่ะลิ้นมังกรก็อย่างที่เราทราบกันดีนะลิ้นมังกรก็เป็นพันไม้ที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็คนจีนเนาะเชื่อว่ามังกรก็เป็นสัตว์นำโชคนะคะเชื่อว่าใครที่ปลูกเนี่ยก็จะนำโชคดีมาสู่ผู้ที่อยู่ในบ้านคุ้มครองแล้วก็กำจัดภัยอันตรายต่างๆคุณสมบัติก็ฟอกอากาศได้ดีอีกต่างหากนะคะแต่ว่าถ้าเราจะปลูกที่โต๊ะทำงานก็ได้ด้วยหรือว่าวางไว้ที่มุมห้องก็สวยงามเช่นเดียวกันค่ะต่อไปค่ะต้นจำปีค่ะนี่เป็นต้นไม้ที่ให้ดอกที่หอมด้วยนะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางอันนี้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นบ้านที่มีพื้นที่นิดนึงนะคะเชื่อว่าถ้าปลูกแล้วเนี่ยจะเสริมในเรื่องของความสง่างามความสำเร็จความก้าวหน้าช่วยเรื่องโชคลาภกลิ่นเนี่ยเขาก็จะหอมอบอวลอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการให้ความชื่นใจนะคะให้ร่มเงาแล้วก็ให้ความร่มรื่นกับคนในบ้านด้วยต่อไปค่ะอันนี้คือน่าจะปลูกกันหลายคนนะก็คือกระบองเพชรจัดเป็นไม้ประดับยอดนิยมของคนหลายๆคนเลยแต่ว่าใครที่เลี้ยงแล้วดูแลแล้วออกดอกได้สวยงามเนี่ยถือว่าค่อนข้างแบบดูแลดีมากนะคะคือถ้าเกิดว่าต้นกระบองเพชรเลี้ยงปกติจะไม่ได้มีความเชื่ออะไรเท่าไหร่แต่ถ้าออกดอกสวยงามนะคะจะเชื่อว่ากำลังจะมีโชคลาภใหญ่มีเงินทองก้อนใหญ่นะคะอีกอย่างนึงก็คือกระบองเพชรเนี่ยเขาทนด้วยนะเหมาะกับบ้านเราที่อากาศร้อนๆดูแลง่ายนะคนไม่ค่อยมีเวลานานๆทีจะให้น้ำเนี่ยเขาก็อยู่ได้นะคะต่อไปคือต้นพญานาคราชค่ะอันนี้จะเป็นต้นไม้แห่งยศถาบรรดาศักดิ์ปลูกแล้วจะมีความมงคลกับชีวิตมีความสงบสุขมีคนนับหน้าถือตาประสบความสำเร็จเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นความเชื่อเลยก็คือว่าถ้าปลูกแล้วเนี่ยป้องกันงูแล้วก็สัตว์มีพิษเข้าบ้านด้วยพญานาคราชถือว่าเป็นในตับลมคมไทยตอนก่อนนี่ถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่นะแล้วก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าต้นกำเนิดของงูแต่อันนี้ป้องกันได้ด้วยนะคะ
ต่อไปคือต้นมะขามนะคะขามนี่ก็คือมาจากคำว่าเกรงขามเนาะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเกิดมาแล้วโอ้ยไม่มีคนนับหน้าถือตาในบารมีหน้าตรงหน้าตาอยากจะให้คนอื่นเกรงขามบ้างก็ปลูกต้นมะขามนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันเรื่องของความโชคร้ายด้วยอีกอย่างนึงรับประทานได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะคือต้นแก้วนะคะต้นแก้วนี่คือเชื่อว่าถ้าปลูกแล้วจะมีคนรักดั่งแก้วตาดวงใจจิตใจเบิกบานนะครอบครัวพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือดอกแก้วเนี่ยเป็นไม้มงคลที่ใช้บูชาพระได้ด้วยมีสีขาวนวลสะอาดกลิ่นหอมอ่อนๆเชื่อว่าบำบัดจิตใจได้แล้วก็ทำให้จิตใจสงบสุขได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะต้นที่19แล้วนะต้นสุภโชคจริงๆอ่ะสุภะก็แปลว่าดีโชคก็คือโชคลาภเนาะก็แปลว่าโชคดีนะคะสุภโชคเป็นไม้มงคลที่รูปทรงสวยมากแล้วก็เหมาะกับการตกแต่งบ้านใครที่ปลูกต้นสุภโชคจะช่วยในเรื่องโชคลาภความมั่งคั่งดึงดูดเงินทองเข้าบ้านนะคะแล้วก็ช่วยฟอกอากาศกรองสารพิษได้อีกด้วยนะคะไปดูต้นที่20ต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้ชื่อว่าต้นรวยล้นฟ้าค่ะรวยล้นฟ้านี่เป็นไม้มงคลที่ได้ฉายาเลยนะคะว่าราชาแห่งไม้ประดับไม่รู้ว่าบ้านใครมีบ้างถ้าปลูกไว้นะจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยโชคลาภนะคะแล้วลักษณะของเขาเนี่ยก็โดดเด่นด้วยจากการที่มีใบรูปทรงเรียวสีเขียวมีเส้นตรงกลางใบสีแดงนะเหมาะกับความสวยงามสร้างบรรยากาศให้สถานที่นั้นๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะอ่ะนี่ก็เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านที่เราเอามาพูดคุยกันนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีความเชื่อมโยงนะในเรื่องของทิศในการปลูกต้นไม้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้อะไรต่างๆทิศทั้ง8ทิศเนี่ยก็ว่าได้ก็จะมีความเชื่อของเขาที่แยกย่อยต่อกันอีกเดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงแล้วกันนะคะปลูกต้นไม้ทิศเหนือเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมหน้าที่การงานเพิ่มพลังแล้วก็สติปัญญาการเติบโตในหน้าที่การงานนะคะที่ควรปลูกนะก็อย่างเช่นเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีกอบทรัพย์เป็นต้นหรือว่าชวนชมก็ได้นะคะทิศอีสานนะตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้เนี่ยจะช่วยเชื่อมโยงกับพฤติกรรมแล้วก็บุคลิกของคนปลูกเสริมสติแล้วก็พัฒนาปัญญาเพิ่มพลังบารมีสดชื่นผ่อนคลายนะคะทิศอีสานหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือที่ควรปลูกก็อย่างเช่นวาสนามะตูมหรือว่ามะลินั่นเองต่อไปเป็นทิศตะวันออกนะคะเหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแบบเจ็บป่วยง่ายๆอันนี้จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของเจ้าของบ้านให้แข็งแรงทั้งกายและใจนะคะที่ควรปลูกก็คือต้นไผ่ต้นปีบแล้วก็ต้นทับทิมต่อไปค่ะที่ตะวันออกเฉียงใต้นะคะเหมาะกับนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการเพราะจะเพิ่มความรุ่งเรืองคล่องตัวเจรจาง่ายไม่ติดขัดอย่างเช่นต้นยอต้นสารพีแล้วก็โป๊ยเซียนนะคะไปดูทิศใต้กันบ้างทิศนี้เป็นทิศของอาชีพดารานักร้องอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเพราะว่าจะช่วยเพิ่มชื่อเสียงคำพูดน่าฟังแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นให้ปลูกต้นมะม่วงต้นตะโกนาและต้นว่านะคะต่อไปที่ตะวันตกเฉียงใต้ค่ะอันนี้จะช่วยส่งเสริมด้านความรักเพิ่มพลังความสุขใครที่เจอแต่รักมีความทุกข์ในชีวิตนะคะปลูกต้นขนุนกระปรพฤกแล้วก็ต้นพิกุลได้เลยนะคะต่อไปเป็นทิศตะวันตกค่ะจะช่วยเน้นในเรื่องของการศึกษาสติปัญญาเหมาะกับบ้านที่มีนักเรียนนักศึกษาอยู่นะคะให้ปลูกต้นกระปรพฤกต้นมะขามหรือว่าพลูด่างนั่นเองนะคะและทิศสุดท้ายที่ตะวันตกเฉียงเหนือเหมาะกับการเริ่มต้นอยากประสบความสำเร็จในทางใหม่ๆเช่นกำลังจะเริ่มธุรกิจใหม่ๆอะไรใหม่ๆก็ลองปลูกดูในทิศตะวันตกเฉียงเหนือมันจะยิ่งส่งผลแบบทวีคูณนะคะก็คือต้นส้มต้นโมกแล้วก็ต้นมะพูดนั่นเองนะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นความเชื่อนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่ปลูกต้นไม้เนี่ยรู้สึกสบายใจในการที่ปลูกอะไรไปแล้วก็อาจจะอยากได้ตามชื่อของเขานะคะแล้วก็อาจจะอยากให้เกิดความร่ำรวยนะคะมีความมั่งคั่งเข้ามาแต่ว่าพิสูจน์ได้หรือไม่นะคะก็ต้องไปดูว่าเราปลูกแล้วเห็นผลอย่างไรแต่ว่าตัวเราเองนั้นก็มีความสำคัญเป็นหลักเลยในการที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยเห็นผลตามที่เราคาดหวังนะคะเอาละค่ะรับลมคมไทยพอดแคสต์ PD 7ในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยว EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ

พบกันได้ใหม่กับรับลมคมไทยโดย PRD 7 Podcast ทุกวันอังคารเวลา 18:00 น.คลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระกับรับลมคมไทย

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้สันติสุขพื้นที่แห่งความเข้าใจและรอยยิ้มที่จะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสทุกเรื่องราวดีๆข่าวสารน่ารู้และเสน่ห์ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเกวลินเขียวชูอุ่มทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่วงแรกของวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารสำคัญและประเด็นเด่นๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้กับช่วงเรื่องเด่นชายแดนใต้ประเด็นที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้คือขับเคลื่อนความร่วมมือการศึกษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาชายแดนใต้เมื่อวันที่2มีนาคม2569ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะประชุมการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ณห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ3ชั้น2ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บริหารและขับเคลื่อนศิษย์เก่าต่างประเทศจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ที่มีความประสงค์ศึกษาต่อในต่างประเทศตลอดจนกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนงานแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบค่ะภายในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

0: าติชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารักไว้ไปเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะ
1: ผ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในรูปแบบของการแสดงให้เห็นถึงความมีวัฒนธรรมมีอัตลักษณ์แล้วก็แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ครับดีมาเนี่ยเป็นชื่อของผ้าจวนตานีบาติกก็คือเทคนิคการทำเราใช้คำว่าลีมาบาติกเพราะว่าเป็นลายลีมาแต่ว่าใช้เทคนิคบาติกครับแต่เป็นผ้าลีมาบาติกผ้าจุนตานีเองเป็นผ้าโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตรงนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นคุณทางวัฒนธรรมที่สามารถที่จะก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก่อให้เกิดคุณค่าทางด้านของเศรษฐกิจได้นะครับคือผ้าเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตครับแล้วก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของคนแล้วตัวความมีเอกลักษณ์ของผ้าเนี่ยมันแสดงถึงความเป็นตัวตนของกลุ่มคนนั้นๆนะครับผ้าจวนตานีผ้าบาติกเองก็แสดงถึงความเป็นตัวตนของคนในพื้นที่เราประยุกต์เพื่อจะดึงทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยออกมาให้มันกลายเป็นรูปลายผ้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดยังคงอัตลักษณ์ความเป็นพื้นที่ไว้ผมว่ามันเป็นเสน่ห์ที่สำคัญของลายผ้าของในปัตตานีครับเราใส่ความเป็นผ้าชวนตานีลงไปในลายพระราชทานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลายของเราก็จะมีความพิเศษมากขึ้นอย่างเช่นบางครั้งเราอาจจะใส่ในเรื่องของลายช่องลมเข้าไปด้วยบางครั้งเราก็ใส่ในเรื่องของลายของผ้าชวนตานีเข้าไปในลายผ้าพระราชทานในการเพื่อให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างลายพระราชทานแล้วก็ลายพื้นถิ่นของพื้นที่3จังหวัดด้วยครับเราพบว่าตัวของแม่พิมพ์ที่เป็นแม่พิมพ์โลหะเนี่ยหาช่างทำได้ยากคนที่รับทำแม่พิมพ์จริงๆอ่ะน้อยมากนะครับแต่ว่าลายสวยเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะลายมันคมลายมันสวยก็เกิดความต้องการของแม่พิมพ์ขึ้นมาเราก็เลยพยายามจะหาวิธีการที่จะเพิ่มจำนวนของช่างทำแม่พิมพ์หนึ่งก็คือว่าคนที่ทำแม่พิมพ์ก็จะมีรายได้เพิ่มเติมสองคือกลุ่มที่ทำบาติกก็จะมีแม่พิมพ์ทันเพียงพอที่เขาจะดำเนินธุรกิจแล้วก็สามารถจะส่งเสริมให้เขามีรายได้เพิ่มเติมได้เราก็เลยตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มทําแม่พิมพ์โลหะนะครับที่เป็นช่างทําแม่พิมพ์โลหะสําหรับผ้าบาติกขึ้นมาครับผ้าจวนตานีเองเป็นผ้าโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตรงนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถที่จะก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก่อให้เกิดคุณค่าทางด้านของเศรษฐกิจได้

0: สยามต้องไปยะลาเมืองสามวัฒนธรรมอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราชตำหนักนาราทัศน์เพลินตาแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานที่นี่เลยนาราธิวาสสามจังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารักไว้ไปเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะ
1: ไม่ใช่แค่วิวทะเลหมอกในยามเช้าบนยอดเขาแต่เราอยากให้คุณได้มาเห็นทิวเขาที่โอบล้อมสุดสายตาไปเก็บภาพความประทับใจไปบันทึกความทรงจำไปสัมผัสกับสถาปัตยกรรมท่ามกลางทิวทัศน์อันงดงามไปชมวิวสะพานข้ามทะเลสาบบนภูเขาไปดื่มด่ำกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติพื้นป่าฮาลาบาลา

ไปชื่นชมกับรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีไปเดินไปนั่งไปถ่ายรูปกับสะพานแขวนข้ามสายน้ำท่ามกลางความเขียวขจีไปที่แหล่งเพาะปลูกผลไม้รสเลิศรสชาติขึ้นชื่อของเมืองยะลาไปชมไปชิมไปช็อปไปซื้อของฝากไปกินไปอิ่มไปอร่อยกับเมนูอาหารพื้นถิ่นไปพักผ่อนให้สบายกับที่พักในหลากหลายความต้องการทั้งในแบบโรงแรมมาตรฐานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกรีสอร์ทโฮสเทล

0: จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้
1: ช่วงนี้ขอพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสเสน่ห์และความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนใน3จังหวัดชายแดนใต้กับช่วงเที่ยวใต้สุดปลายสยามค่ะสถานที่ที่เราจะแวะไปเยี่ยมชมในวันนี้ก็คืออุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่บริเวณทิวเขาสันกาลาคิรีซึ่งเป็นทิวเขายาวที่สลับซับซ้อนติดต่อกันมียอดเขานางจันเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดส่วนใหญ่พื้นที่จะลาดลงไปทางทิศตะวันตกเป็นที่เนินเขาและเป็นที่ราบดินจะเป็นดินเหนียวปนทรายหินเป็นปูนและหินแกรนิตเป็นตัวกำเนิดของห้วยทรายขาวห้วยผงผงห้วยบอนห้วยแกแดะห้วยลำหยางห้วยคลองเรือห้วยต้นตะเกียนห้วยลำซิงห้วยลำพะเยาซึ่งลำห้วยลำธารเหล่านี้จะไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเทพาอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวมีจุดเด่นตามธรรมชาติและน้ำตกที่สวยงามซึ่งมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ร่มรื่นไปด้วยพันไม้และสัตว์ป่านานาชนิดที่ควรแก่การศึกษาหาความรู้เป็นอย่างมากชนิดไม้ที่สำคัญได้แก่สะยากระบากยางกาลอสตอเหรียญตะเคียนทองพืชพันธุ์ล่างได้แก่ระกำหวายเฟิร์นเถาวัลย์และกล้วยไม้ชนิดต่างสัตว์ป่าที่พบได้แก่หมูป่าเลี้ยงผาแก้งอีเห็นเม่นกระจงลิงข้างชนีกระรอกนกขุนทองรวมถึงกุ้งปูและปลาชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ในลำห้วยลำธารซึ่งอุทยานมีเนื้อที่ครอบคลุมประมาณ 68,750 ไร่หรือกว่า110ตารางกิโลเมตรและปัจจุบันอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของสำนักงานป่าไม้เขตปัตตานีสำหรับการเดินทางเราจะใช้เส้นทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข409ปัตตานียะลาเมื่อถึงบ้านนาประดู่บริเวณกิโลเมตรที่28จากนั้นเดินทางต่อโดยใช้เส้นทางสายนาประดู่ทรายขาวเข้าไปอีก7กิโลเมตรก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังจะเก็บไว้ในลิสต์ที่ต้องไปเยือนนะคะตอนนี้ขอพักสักครู่ก่อนจะพาคุณผู้ฟังไปเข้าสู่ช่วงสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความอร่อยค่ะ
2: ใต้สุดสยามต้องไปยะลาเมืองสามวัฒนธรรมอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราชตำหนักนาราทัศน์เพลินตาแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานที่นี่เลยนาราธิวาส3จังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารักไว้ไปเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะ
3: ถ้าคุณได้ชิมส้มโชกุนเบตงแล้วอ่ะคุณอาจจะลืมส้มสายน้ำผึ้งไปเลยเอกลักษณ์ของเขาก็คือเมื่อแกะผลออกมาแล้วมันจะมีกลิ่นหอมฟุ้งหวานเข้มข้นนะครับแล้วก็มีอมเปรี้ยวนิดหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับส้มโชกุนเบตงหวานหอมธรรมชาติจากแดนใต้ของแท้ต้องเบตงเท่านั้นครับสวัสดีครับผมนายธรรมนูญชาญวิรวงศ์นะครับเป็นเจ้าของสวนส้มโชกุนเบตงแบรนด์จิตมาลีนะครับส้มโชกุนเบตงเอกลักษณ์ของเขาก็คือเมื่อแกะผลออกมาแล้วมันจะมีกลิ่นหอมฟุ้งเนื่องจากเป็นเพราะว่าสภาพอากาศของเบตงเราปลูกส้มอยู่ที่พื้นที่เป็นหุบเขาแต่เบตงนี้ถือว่าเป็นเมืองในหุบเขาความแรงความชื้นของแต่ละวันเนี่ยมีแดดมีฝนอย่างเงี้ยจะมีความสม่ำเสมอมากนะครับไม่กระโดดเหมือนที่อื่นทำให้การสร้างชั้นเนื้อของส้มเนี่ยกับชั้นเปลือกเนี่ยมันมีความคงที่นะครับเลยทำให้มันมีกลิ่นที่แตกต่างจากที่อื่นครับผมไม่ทราบหรอกว่าในประเทศไทยยังมีที่ไหนที่อากาศเหมือนกับที่เบตงแต่ที่รู้ๆมาก็คือส้มแต่ละที่ที่ออกมาไม่มีที่ไหนเหมือนที่เบตงแน่นอนครับเนื้อก็จะออกมาประมาณนี้หวานเข้มข้นนะครับแล้วก็มีอมเปรี้ยวนิดนึงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับจุดเด่นของเขาก็คือกลิ่นของเปลือกเข้มข้นมากใครแกะเปลือกในระยะใกล้เคียงนี้กลิ่นนี้จะ ฟุ้งกระจายทำให้คนหันมาแน่นอนนี่คือเอกลักษณ์ของส้มชมพูเบตงนะครับตอนนี้ส้มโชกุนเบตงได้รับขึ้นเป็น GI แล้วนะครับก็อาจจะทำให้ผลผลิตเราอ่ะมีมูลค่ามากขึ้นแต่ก็ต้องรักษาคุณภาพทางสวนนะครับผู้ผลิตนะครับแล้วก็ต้องหาตลาดที่รองรับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากครับเพราะว่าอย่างน้อยจะมาแอบอ้างหรือว่าอะไรมันก็ยากแล้วนะครับส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าถ้าใครทำส้มโชกุนเบตงได้ปลูกทุเรียนสบายเลยนะครับเพราะว่าส้มโชกุนเบตงเนี่ยวันที่ออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ10เดือนยากจริงๆก็คือระยะเวลาครับการที่เราจะดูแลทั้งทางดินเนี่ยการใส่ปุ๋ยเอ่ยการป้องกันแมลงที่จะมาทำลายใบไปทำลายลูกด้วยเราจะต้องดูแลถึง9เดือนถึงจะได้เก็บเกี่ยวนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ท้าทายจริงๆครับใช้แบบผสมผสานมีทั้งการฉีดแบบชีวพันธุ์แล้วก็ฉีดแบบเคมีสลับกันไปเพื่อให้ปริมาณน้ำยาที่เราฉีดพ่นไปแต่ละปีเนี่ยลงสู่ลำคลองหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของชุมชนใกล้เคียงนะครับส่วนของด้านแรงงานเนี่ยเราก็ได้จ้างแรงงานในพื้นที่จ้างเขาในอัตราที่ได้เงินเดือนที่สูงเพราะว่าการทำส้มเนี่ยต้องใช้แรงงานต่อเนื่องได้มาเยือนนะครับในพื้นที่ที่เรามีจำหน่ายเนี่ยก็อยากให้ได้ลิ้มลองสักครั้งหนึ่งนะครับอาจจะชอบความหวานอย่างเดียวเหมือนส้มสายน้ำผึ้งนะครับแต่ถ้าคุณได้ชิมส้มโชกุนเบตงแล้วอ่ะคุณอาจจะลืมส้มสายน้ำผึ้งไปเลยคนในพื้นที่

0: ธรรมอาหารฮาลาลเลิศล้ำไปดูไปชิมที่ปัตตานีทักษิณราชตำหนักนาราทัศน์เพลินตาแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานที่นี่เลยนาราธิวาส3จังหวัดชายแดนใต้ไปแล้วคุณจะพบธรรมชาติงดงามวิถีชุมชนน่ารักไว้ไปเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะ
1: คุณทหารก็เป็นคนบุกเบิกชุมชนนี้ผมสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วผมก็จะเอาคุณงามความดีของท่านแล้วก็ต้นทุนของชุมชนผมในเรื่องของคุณทหารมาตั้งเป็นชื่อพิพิธภัณฑ์

านี่แบ่งเป็นห้องฮะห้องแรกนี่คือห้องภูมิหลังก็จะได้รู้จักภูมิหลังของคนที่นี่ห้องที่สองจะเป็นเรื่องราวของงานแกะสลักก็มีงานแกะสลักโบราณที่ตั้งแต่ยุคลังกาสุกะจนถึงปัจจุบันจะมีเรื่องของเครื่องใช้พวกกริชพวกอาวุธต่างๆจะมีห้องพิธีกรรมห้องผ้าห้องนันทนาการและก็ห้องที่พูดคุยมาเล่นหมากหลุมหมากคุ้มกันนะฮะจะมีอยู่ประมาณ10กว่าห้องมันตั้งแต่กระบี่ของท่านขุนละหารกระบี่พระราชทานแล้วก็ไปถึงสิ่งของเล็กๆต่างๆล้วนแต่มีความหมายแต่ของเหล่านั้นจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเรารู้ประวัติของมันรู้ปรัชญารู้ความหมายที่ซ่อนบนชิ้นงานต่างๆตัวนั้นจะมีคุณค่ามีประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นที่นี่จุดเด่นของเขานั้นก็คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในมรดกปัญญา

0: ังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะภูมิปัญญาเลิศล้ำแหล่งอารยธรรมที่ชวนค้นหากับชีวิตดีๆที่ชายแดนใต
1: ้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน่าจะถูกใจสายกินหลายๆท่านค่ะกับช่วงของดีที่ชายแดนใต้ที่จะพาไปชิมของอร่อยประจำถิ่นที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนที่นี่ค่ะของดีที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือตูปัดซูตงเป็นอาหารกึ่งคาวกึ่งหวานของชาวไทยมุสลิมมีลักษณะเป็นปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวนิยมรับประทานในแถบจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสตูปัดซูตงประกอบไปด้วยปลาหมึกสดข้าวเหนียวกะทิน้ำตาลทรายและเกลือมักรับประทานหลังอาหารมื้อกลางวันหรือรับประทานเป็นอาหารว่างค่ะบางครั้งใช้รับประทานแทนอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งก็ได้นิยมในหมู่ชุมชนที่อยู่ใกล้ทะเลตูปะซูตงเป็นภาษามาลายูโดยตูปะหมายถึงข้าวเหนียวต้มนึ่งและซูตงหมายถึงปลาหมึกส่วนการทำนั้นค่อนข้างจะยุ่งยากใช้เวลานานกว่าขนมอีกหลายๆอย่างแต่เมื่อทำเสร็จผู้ที่รับประทานเข้าไปก็จะรู้ถึงความอร่อยของตูปะซูตงที่มีรสชาติปานมันของกะทิและหวานๆจากน้ำตาลแว่นโดยที่ไม่มีกลิ่นคาวของปลาหมึกเนื่องจากได้ใช้ใบตะไคร้มาเป็นตัวดับกลิ่นคาวตูปะซูตงปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวหวานมันอาหารพื้นถิ่นชาวมุสลิม3จังหวัดชายแดนใต้ที่หาทานยากและมีความโดดเด่นในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ซึ่งคนที่จะทำตูปัดซูตงเป็นจะได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่มักจะทำให้ลูกหลานทานกันในบ้านค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการใต้สันติสุขในวันนี้ค่ะเราได้อัปเดตข่าวสารความมั่นคงได้ไปท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวและปิดท้ายด้วยเมนูอร่อยอย่างตูปัดซูตงหวังว่าทุกเรื่องราวที่นำเสนอไปจะสร้างรอยยิ้มและความเข้าใจในพื้นที่ชายแดนใต้ให้กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ครับว่า
1: สร้างบีม
0: ครับ
1: นอกจากจะเป็นสร้างที่เก่งแล้วสมรสเก่งแล้วได้เข้าว่าสมหัวใจเก่งน้ำบ่
2: ผมเบาอีกแล้วครับ
1: เอาอีกเคสสองเคสปะ
2: เบาแล้วครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ประสบกรณิกรชาวจังหวัดเลยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
6: ายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาบูรพาจารย์วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงตำบลกุดปองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโดยมีพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งจังหวัดเลยจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทั้งนี้ภายหลังประกอบพิธีสงฆ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้นำผู้เข้าร่วมพิธีทุกภาคส่วนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนตลอดจนพระสกนิกรชาวจังหวัดเลยทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีปรรณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงานครับ
1: จังหวัดตรังจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขณะที่เรือนจำจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
7: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวตรังร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมาวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณหอประชุมจังหวัดตรังเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้านเรือนจำจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อกรมราชทัณฑ์และผู้ต้องราชทัณฑ์โดยทรงริเริ่มโครงการกำลังใจทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพและทรงส่งเสริมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมภายในทัณฑสถานและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ปีที่125ของการจัดงานโดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีณบริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา125ปีโดยนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอพร้อมการแสดงเรือพนมพระจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีการแสดงยักษ์ครุจากจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมทั้งการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนนอกจากนี้ในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569มีการจัดกิจกรรมวันไหลเทียนพรรษาส่วนวันที่3ถึง17สิงหาคม2569ชมกิจกรรมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนณวัดพระธาตุหนองบัวกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี่
10: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: การวางแผนภาษีเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันที่เหมาะสมเพราะนอกจากช่วยสร้างหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวแล้วยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งประกันสุขภาพของบิดามารดาลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาทประกันสุขภาพลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาทประกันชีวิตหรือประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทและประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทเริ่มวางแผนการเงินและภาษีตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวคุณและครอบครัว
2: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา
4: วันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตาม

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: ก้าวทันทุกประเด็นสุขภาพเจาะลึกวิธีป้องกันควบคุมโรคมีสาระไขทุกข้อสงสัยคาใจจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงภัยสุขภาพที่แพร่ข่าวปลอมให้คุณรู้ทันและไม่ตกเป็นเหยื่อทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เพื่อสุขภาพดีในรักสุขภาพกับสคร.6
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรักสุขภาพกับสคร.6ชลบุรีกรมควบคุมโรคทาง FM 99.75 MHz ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันธัญนันท์สาขารัชนันท์สกุลค่ะและ
3: ศิริลักษณ์บัวเย็นค่ะตลอด55นาทีนี้ที่เราจะอยู่ร่วมกันนะคะจะพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องสุขภาพที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตัวเราต
1: ่
3: อครอบครัวของเรานะคะแล้วก็สังคมโดยรวมนะคะ
1: ค่ะนอกจากจะออกอากาศทางอนาล็อกก็คือสัญญาณวิทยุแล้วเนี่ยเราก็ยังออกอากาศผ่าน Facebook Live ของสวทชลบุรี 99.75 MHz และ Facebookของสคร6ชลบุรีด้วยนะคะคุณฟังสามารถติดตามฟังเสียงแล้วก็ชมภาพของเรา2คนแล้วก็แขกรับเชิญผ่านช่องทางที่เราได้บอกไปนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงเช้าเนี่ยทางชลบุรีเนี่ยอำเภอเมืองเนี่ยฝนตกกันเกือบน่าจะทุกพื้นที่แล้วก็
3: ภาคตะวันออกตกแทบทุกพื้นที่ค่ะจันทบุรีสมุทรปราการก็ตก
1: ค่ะก็คืออยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าหลังจากฝนตกแล้วนะคะอย่าลืมนะคะสังเกตภาชนะรอบบ้านนะคะว่ามันมีน้ำท่วมขังไหมนะคะเพราะว่าฝนตกลงมาเนาะไอ้ถ้วยถังกะละมังหม้อหรือว่าเศษขยะที่มันหงายเนี่ยที่มันสามารถเป็นที่รองรับของน้ำได้มันอาจจะเป็นแหล่ง
3: เพาะพ
1: ันธุ์ลูกน้ำยุงลายก็ได้อย่างที่เราได้ทราบกันก็คือยุงลายเนี่ยเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝนตกลงมานะคะก็ต้องไปตรวจดูรอบบ้านเราด้วยนะคะว่ามันเป็นแหล่งน้ำขังไหมนะคะเพราะว่ายุงลายนะคะ1ตัวเนี่ยมันออกไข่เนี่ย500ประมาณ500ฟองขึ้นเลยนะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดยุงลายตัวนั้นมีเชื้อของไข้เลือดออกแล้วมันออกไข่ออกมาแล้วนะคะลูกที่มันเกิดมาก็จะมีเชื้อไข้เลือดออกด้วยไข้เลือดออกเนี่ยอันตรายนะคะคนที่มีภูมิต้านทานที่ต่ำเนี่ยก็อันตรายค
3: ื
1: ออาจจะเป็นหนักเหมือนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าใครได้ดูดาราตลกหญิงท่านหนึ่งก็คือคุณเล็กนั่นแหละน่าจะชื่อคุณหนูเล็กอ่ะเขาก็ออกมาเล่าอาการว่าที่เขาหายไปเนี่ยหายไปไหนมาเขาถึงขนาดเข้าห้อง ICU เลยนะเป็นโรคไข้เลือดออกเนี่ย
3: แล้วก็มาเล่าอุทาหรณ์เนาะ
1: ใช่
3: ที่จะเฝ้าระวังได้นะคะ
1: เคสนี้เนี่ยเราก็คุยกันกับทางคุณหมอนะคะของที่ทำงานเราเนี่ยน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าที่จะเชิญคุณหมอเนี่ยมาเล่ามาบอกเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกเพราะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยนอกจากคุณหนูเล็กเนี่ยโชคดีนะคะที่รักษาหายแต่เราก็ได้ทราบข่าวหลังก่อนหน้านี้รู้สึกจะเป็นนางเอกลิเกน้องของคุณกุ้งสุธิราที่ได้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้วไหนจะมีคุณปอทฤษฎีและอีกหลายคนที่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นประชาชนธรรมดาทั่วไปเป็นคนที่เรารักหรือแม้แต่คนที่เรารู้จักว่าญาติเขาป่วยไข้เลือดออกเนี่ยเรายังเสียใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆด้วยตัวเราเองก็คือเราจะต้อง3เก็บเพื่อป้องกัน3โรค3เก็บก็เก็บบ้านให้สะอาดโล่งโปร่งนะคะไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงนะคะต่อไปเก็บขยะเรียบร้อยแล้วเนาะเก็บน้ำอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ฝนตกก็เดินสำรวจรอบบ้านค่ะเก็บคว่ำให้หมดนะคะภาชนะไหนที่ไม่มีฝาปิดก็ปิดฝาภาชนะแจกันก็แจกันน้ำตามหิ้งพระเนี่ยสำคัญเลยค่ะเราก็เทออกแล้วอย่าลืมขัดล้างบริเวณขอบคาบของน้ำด้วยนะคะเก็บขยะแล้วเก็บน้ำแล้วต่อไปก็คือเก็บขยะเก็บน้ำแล้วก็อีก3เก็บป้องกันสำรองเก็บขยะเก็บน้ำนะคะเก็บบ้านให้โล่งโปร่งสบายอันนี้นะคะก็คือทำให้เรียบร้อยนะคะ
3: ไอ
1: ตัวที่เก็บขยะ
3: สามเก็บ
1: ใช่เก็บขยะเนี่ยสำคัญเมื่อกี้บอกเก็บบ้านคือกวาดบ้านกวาดช่องไม่ให้เป็นที่เกาะพักยุงเก็บน้ำก็ได้บอกไปแล้วเก็บขยะเนี่ยอย่างตอนเนี้ยฝนตกบางทีอ่ะขยะค่ะเปลือกมอสเปลือกทุเรียนนิดๆเนี่ยเปลือกผลไม้นะคะหรือว่าฝาขวดภาชนะนิดเดียวเองมันก็เป็นที่ ที่รองน้ำแล้วก็เพาะพันธุ์ยุงลาย
3: ได
1: ้ด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วย
3: เก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำนะคะ
1: ป้องกัน3โรคโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าแล้วก็โรคที่คุณกุญย่
3: า
1: หรือว่าไข้ปวดข้อยุงลายนั่นเองค่ะค่ะ
3: สำหรับความห่วงใยจากกรมควบคุมโรค
1: ใช่ค่ะสำหรับ
3: เราไม่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของเรานะคะ
1: สำหรับประเด็น2ประเด็นในวันนี้ที่นำมาฝากกันนะคะ
3: ประเด็นแรกนะคะ
1: เ
3: ราก็จะพูดคุยกันในเรื่องที่ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะเน้นย้ำแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของโรค Mpox นะคะหรือโรคฝีดาษวานรที่ทุกท่านได้ยินนะคะเพราะว่าเราพบว่าสถานการณ์นะคะก็ยังพบว่ามีรายงานของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เราจะมาดูพูดคุยกันว่ากลุ่มเสี่ยงคือใครการติดต่อทางช่องทางไหนอาการเป็นอย่างไรวิธีการป้องกันไม่ให้แพร่โรคอย่างไรนะคะ
1: ค่ะแล้วก็
3: พูดคุยกัน
1: ในส่วนประเด็นที่2นะคะก็เอาใจคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ผู้ปกครองที่มีลูกหลานวัยเด็กเล็กนะคะกับเรื่องการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ป้องกันด้วยวัคซีนในเด็กอายุ 0-5 ปีค่ะซึ่งเป็นวัยที่สำคัญที่สุดด้วยนะคะในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคค่ะซึ่งในท้ายรายการเนี่ยเราก็มีการนำ5คำถามนะคะยอดฮิตเลยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนแล้วก็โรคในเด็กเล็กมาไขข้อข้องใจให้ฟังกันแบบชัดเจนโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะวันนี้เราเชิญพยาบาลมาอยู่กับเราในห้องส่งเลยนะคะเพื่อจะตอบข้อสงสัยตรงนี้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไปพักฟังสปอตดีๆที่น่าสนใจค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ
0: นี่คือเด็กหญิงเพลินใจอายุ15ปีเธอเรียนอยู่ชั้นม.ต้นโรงเรียนสุขนิยมวันนี้เป็นวันเปิดเทอมที่ท้องฟ้าสดใสแต่กลับเต็มไปด้วยกลุ่มควันบางอย่างเด็กหญิงเพลินใจค้นพบว่ามันไม่ใช่ควันธรรมดาแต่เป็นไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าจากมุมอับใกล้โรงเรียนเธอเดินฝ่ากลุ่มไอระเหยอย่างอึดอัดใจเข้าตึกเรียนอนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดเล็กขนาดที่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 มันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ลึกและเร็วระดับ DNA ขนาดที่ว่าหน้ากาก PM 2.5 ก็ต้านไม่ได้ภายใน5วินาทีมันสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจเข้าสู่หลอดเลือดได้ใน20วินาทีและไม่กี่อึดใจมันก็เข้าสู่สมองรายงานสถิติพบว่าเด็กไทยอายุ 13-15 ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.3 เท่า 92% ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามาจากการที่เพื่อนชวน
4: เพลินใจเธออยากลองบ้างไหมมันสูบง่ายมากๆเลยนะ
5: กลิ่นหอมแล้วก็ไม่มีนิโคตินด้วยเธอไม่ติดหรอก
6: ใช่ๆเพื่อนเราก็สูบกันหมดลองดูไหมล่ะ
0: คำกล่าวอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยหรือไม่มีนิโคตินไม่เป็นความจริงภายในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารประกอบที่เป็นพิษกว่า 2,000 ชนิดซึ่งยังมากกว่าบุหรี่มวนอีกด้วยบุหรี่ที่วางจำหน่ายเกือบทั้งหมดมีสารนิโคตินสังเคราะห์ปริมาณสูงนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสมองสมาธิความจำและเสี่ยงกระตุ้นโรคซึมเศร้าปัจจุบันมีการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายจากสื่อต่างๆรูปลักษณ์ที่มาในรูปแบบของเล่นเพื่อชักชวนเด็กๆและกลิ่นที่แต่งมาเพื่อให้สูบได้ง่ายต่างจากบุหรี่มวนทำให้เยาวชนไทยลองและติดบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันปลูกฝังความน่ากลัวของบุหรี่ไฟฟ้าให้ทุกคนได้รู้เพื่อปกป้องทุกคนจากบุหรี่ไฟฟ้า

0: ไม่คะว่าไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่แพร่กระจายง่ายและอาจรุนแรงกว่าที่คิดไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนซ่าเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายผ่านละอองฝอยจากการไอจามหรือสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้ออาการสำคัญได้แก่ไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวไอเจ็บคอและอ่อนเพลียอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นปอดบวมโดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัววิธีการป้องกันตนเองและคนรอบข้างด้วย3วิธีหลักดังนี้ 1. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำ 2. ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเข้าไปในสถานที่แออัด 3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือชุมชน 4. เมื่อมีอาการควรหยุดพักหยุดทำงานหรือหยุดเรียนและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและหยุดพักจนกว่าอาการจะดีขึ้น 5. กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีวัคซีนช่วยลดความรุนแรงของโรคลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นดูแลตนเองและคนที่คุณรักป้องกันไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันนี้ในการดูแลสุขภาพปิดล้างยิ่งหยุดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงทุกปีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422กรมควบคุมโรคตรวจจับเร็วตอบโต้ทันป้องกันได
1: ้กองวัณโรคกรมควบคุมโรคตอนที่2รู้ได้อย่างไรว่าเป็นวัณโรคเชื้อวัณโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจมีเพียง1ใน10ของผู้รับเชื้อที่มีโอกาสติดเชื้อโดยส่วนใหญ่เชื้อวัณโรคมักจะไปฟักตัวอยู่ที่ปอดโดยปกติแล้วเชื้อวัณโรคจะมีระยะฟักตัวอยู่ที่ประมาณ 4-8 สัปดาห์หลังจากนั้นผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะเริ่มแสดงอาการอ่อนเพลียไอแห้งๆหรือมีเสมหะเบื่ออาหารน้ำหนักลดมีไข้ต่ำๆและมีเหงื่อออกตอนกลางคืนอาการไอเรื้อรังมักเป็นมากกว่า2สัปดาห์ในรายที่เป็นมากๆจะเหนื่อยหอบหรือไอเป็นเลือดถ้าหากเกิดในเด็กอาการมักจะรุนแรงกว่าผู้ใหญ่เพราะมีภูมิคุ้มกันน้อยผู้ป่วยวัณโรคในระยะเริ่มแรกอาจไม่มีอาการแสดงใดๆซึ่งกรณีนี้มักจะตรวจพบโดยบังเอิญจากการเห็นจุดในปอดโดยการเอ็กซเรย์ดังนั้นหากพบว่าตัวเรามีอาการไอติดต่อกันเกิน2สัปดาห์หรือไอมีเสมหะปนเลือดเราก็ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจและทำการรักษาต่อไป
2: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
4: ห ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
5: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรักสุขภาพกับสคล6ชลบุรีทาง FM 99.75 MHz นะคะย้ำอีกครั้งค่ะว่ารายการรักสุขภาพกับสคล6นี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มคูณความรู้ด้านสุขภาพนะคะความปลอดภัยในชีวิตประจำวันค่ะเพราะว่าเรามีหน้าที่ในเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพนั่นเองค่ะ
6: กับพี่น้องประชาชนนะคะ
5: ค่ะเราจะชวนคุณฟังนะคะรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ซึ่งประเด็นในวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกก็คือรู้ก่อนรู้ทันป้องกันโรคฝีดาษวานรค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางกรมควบคุมโรคก็ออกมาเน้นย้ำอีกครั้งค่ะในเรื่องของการพบสถิติผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
6: ค่ะก็สำหรับโรคเอ็มพ็อกซ์นะคะเราก็ต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นเชื้ออะไรนะไวรัสหรือแบคทีเรียอ๋อจริงๆคือเป็นเชื้อไวรัสนะคะชื่อไวรัสเอ็มพ็อกซ์นะคะซึ่งเราจะมารู้กันและคุยกันต่อว่าแล้วมันติดต่อผ่านในช่องทางไหนล่ะมันเป็นโรคติดต่อจากการสัมผัสนะคะโดยการสัมผัสเนี่ยเราจะต้องมีการแนบชิดขนาดนี้เลยแบบนี้เลยนะคะ
5: ค่ะต้องดูด้วยว่าฉันมีตุ่มหรือเปล่า
6: เราต้องแนบช
5: ิ
6: ด
5: ฉันมีสะเก็ดหรือเปล่าพฤติกรรมฉันเสี่ยงหรือเปล่า
6: อันตรายเลยไม่รู้ว่าน้องทานอันตรายมากถ้ามีตุ่มมีผื่นมีแผลอย่างเงี้ยเราก็ต้องสังเกตนะคะแล้วก็ถ้าเราอยู่ใกล้ชิดเนี่ยมากกว่า 2-4 ชั่วโมงแล้วเราไม่ได้ใส่แมสเนี่ยใกล้ชิดกันอะระยะเนี่ยไม่เกิน1เมตรเนี่ยอันตรายอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการป้องกันตัวเองนี่คือติดต่อจากการสัมผัสใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการสัมผัสในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อันนี้เราก็ต้องป้องกันในการใช้ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็เราก็ควรหลีกเลี่ยงผู้ที่เราจะไปมีเพศสัมพันธ์เป็นคนที่เราไม่รู้จักเป็นคนแปลกหน้าหรือการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือหญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อเนี่ยสามารถส่งต่อยางทารกได้นะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการติดต่อนะคะส่วนในเรื่องกลุ่มเสี่ยงล่ะกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เขาจะสามารถที่จะแพร่โรคได้มีใครบ้างก็เช่นกลุ่มที่ในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่มีการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้มีการแพร่โรคได้นะคะหรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดกลับมาอย่างเงี้ยเขาไปในพื้นที่ระบาดเขากลับมาเขาก็อาจจะแพร่โรคได้นะคะถ้าเขารับเชื้อมานะคะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นผู้ป่วย HIV อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยง
5: ค่ะทีนี้มาดูค่ะว่าจุดสังเกตอาการนะคะหรือว่ามาเช็คสัญญาณเตือนกันดีกว่าว่าอาการมันเป็นแบบไหนนะคะระยะแรกค่ะก็คือระยะเริ่มแรกนั่นเองนะคะมักจะมีไข้นะคะปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ปวดหลังอ่อนเพลียจุดสังเกตที่สำคัญนะคะก็คือจะมีต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณคอ
6: เ
5: น
6: ี่ย
5: บริ
6: เวณคอนะคะ
5: รักแร้แล้วก็บริเวณขาหนีบนั่นเองนะคะส่วนระยะที่2เขาเรียกว่าระยะออกผื่นค่ะก็จะมีไข้ประมาณ 1-3 วันเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเริ่มมีผื่นขึ้นซึ่งผื่นนี้นะคะจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นตุ่มแดงตุ่มน้ำใสตุ่มหนองแล้วก็ในที่สุดนะคะจะตกสะเก็ดแล้วก็หลุดออกไปเองบริเวณที่พบตุ่มได้บ่อยที่สุดก็คือบริเวณอวัยวะเพศนะคะบริเวณรอบรูทวารนะคะทวารหนักของเราฝ่ามือฝ่าเท้าใบหน้าแล้วก็ลำตัวนั่นเองค่ะ
6: ทีนี้เรามาดูว่าแล้วเราทราบอาการแล้วเรามาดูซิว่าแล้วเราจะป้องกันไม่ให้แพร่โรคเนี่ยอย่างไรหนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดแนบชิดผู้ที่มีตุ่มมีผื่นมีหนองอันนี้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เราไม่รู้จักคนที่แปลกหน้าแล้วก็การเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็งดการใช้ของส่วนตัวร่วมกันเช่นที่อะไรคะ
5: ผ้าเช็ดตัว
6: มีอะไรอีกคะ
5: แก้วน้ำดื่ม
6: ผ้าปูที่นอน
5: แปรงสีฟันได้ไหมมีคนใช้แปรงสีฟันร่วมกันไหมบางทีมันมีนะบางที
6: รักกันเน
5: า
6: ะ
5: รักกันเดี๋ยวไม่ใช้ด้วยกันจะเหมือนกับรังเกียจเธอไม่รักฉันหรออ่ะ
6: อันนี้เรางดนะคะงดใช้ของส่วนตัวร่วมกัน
5: เสื้อผ้านี้ก็มีส่วนนะ
6: ใช่ค่ะเพราะมันมีการปนเปื้อนจากสารคัดหลั่งเพราะมันติดจากการสัมผัสเนาะ
5: ค่ะ
6: แล้วก็ล้างมือบ่อย ล้างมือเนี่ยควรล้างมือ20วินาทีขึ้นไปอย่างน้อย20วินาทีด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นมากกว่า70
5: อย่างที่บอกทุกเราตั้งแต่เรามีรายการไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุที่ผ่านมาหรือว่า Facebook Live เนี่ยถ้าเกิดใครที่ฟังรายการเราจะบอกว่าการล้างมือบ่อยๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่โรคนั้นๆที่เราพูดแค่วันนั้นน
6: ะ
5: มันทุกโรคเลยนะการล้างมือเนี่ยมันช่วยให้เราแบบปลอดภัยเกือบทุกโรคเลยนะคะ
6: แต่ว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไม่ต้องกังวล นะคะมันไม่ได้ติดต่อง่ายแบบเดินสวนกันผ่านกันแล้วก็ติดเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะหรือเราไปเดินในห้างหรือความที่มีชุมชนที่มีความหนาแน่นก็ไม่ใช่ว่าจะติดเลยเราเน้นว่าต้องแนบชิดสนิทใกล้ชิดที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นนะคะแต่ถ้าหากเราพบว่าเออเรามีอาการตามที่น้องทันบอกไปว่าเออมีอาการมีไข้มีตุ่มมีต่อมน้ำเหลืองอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะไปพบแพทย์แล้วก็ไปตามโรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์หรือใกล้บ้านได้นะคะแล้วก็ถ้าท่านเป็นได้รับการวินิจฉัยเนี่ยท่านก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็สามารถที่จะแยกตัวออกมาจากผู้อะไรนะคะ
5: ผู้ป่วย
6: ผู้ป่วยสามารถแยกตัวมาจากครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะ21วันหรือจนแผลที่มันตกสะเก็ดหายเราก็จะปลอดภัยนะคะเราก็จะลดการแพร่เชื้อจาก คนอื่นได้แหละ
5: นี่ก็เป็นเรื่องราวของโรคฝีดาษวานอนะคะที่การที่จะเป็นเนี่ยมันก็ต้องแนบชิดใกล้ชิดจริงนะคะรวมถึงการป้องกันเรารู้กันแบบนี้แล้วว่าการป้องกันเป็นยังไงกลุ่มเสี่ยงเป็นยังไงการติดเชื้อเป็นยังไงก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวการป้องกันโรคฝากคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บุตรหลานนะคะมาฟังเรื่องการป้องกันโรคด้วยวัคซีนในเด็ก 0-5 ปีกันค่ะวันนี้มีพยาบาลมานั่งคุยกับเราด้วยนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: กองวัณโรคกรมควบคุมโรคตอนที่2รู้ได้อย่างไรว่าเป็นวัณโรคเชื้อวัณโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจมีเพียง1ใน10ของผู้รับเชื้อที่มีโอกาสติดเชื้อโดยส่วนใหญ่เชื้อวัณโรคมักจะไปฟักตัวอยู่ที่ปอดโดยปกติแล้วเชื้อวัณโรคจะมีระยะฟักตัวอยู่ที่ประมาณ 4-8 สัปดาห์หลังจากนั้นผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะเริ่มแสดงอาการอ่อนเพลียไอแห้งๆหรือมีเสมหะเบื่ออาหารน้ำหนักลดมีไข้ต่ำๆและมีเหงื่อออกตอนกลางคืนอาการไอเรื้อรังมักเป็นมากกว่า2สัปดาห์ในรายที่เป็นมากๆจะเหนื่อยหอบหรือไอเป็นเลือดถ้าหากเกิดในเด็กอาการมักจะรุนแรงกว่าผู้ใหญ่เพราะมีภูมิคุ้มกันน้อยผู้ป่วยวัณโรคในระยะเริ่มแรกอาจไม่มีอาการแสดงใดๆซึ่งกรณีนี้มักจะตรวจพบโดยบังเอิญ

0: อานอนหรือเอ็นพ็อกซ์งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: นี่คือเด็กหญิงเพลินใจอายุ15ปีเธอเรียนอยู่ชั้นม.ต้นโรงเรียนสุขนิยมวันนี้เป็นวันเปิดเทอมที่ท้องฟ้าสดใสแต่กลับเต็มไปด้วยกลุ่มควันบางอย่างเด็กหญิงเพลินใจค้นพบว่ามันไม่ใช่ควันธรรมดาแต่เป็นไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าจากมุมอับใกล้โรงเรียนเธอเดินฝ่ากลุ่มไอระเหยอย่างอึดอัดใจเข้าตึกเรียนอนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดเล็กเล็กขนาดที่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 มันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ลึกและเร็วระดับ DNA ขนาดที่ว่าหน้ากาก PM 2.5 ก็ต้านไม่ได้ภายใน5วินาทีมันสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจเข้าสู่หลอดเลือดได้ใน20วินาทีและไม่กี่อึดใจมันก็เข้าสู่สมองรายงานสถิติพบว่าเด็กไทยอายุ 13-15 ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.3 เท่า 92% ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามาจากการที่เพื่อนชวน
2: เพลินใจเธออยากลองบ้างไหมมันสูบง่ายมากๆเลยนะ
3: กลิ่นหอมแล้วก็ไม่มีนิโคตินด้วยเพลินไม่ติดหรอกใช่ๆเพื่อนเราก็สูบกันหมดลองดูไหมล่ะ
1: คำกล่าวอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยหรือไม่มีนิโคตินไม่เป็นความจริงภายในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารประกอบที่เป็นพิษกว่า 2,000 ชนิดซึ่งยังมากกว่าบุหรี่มวนอีกด้วยบุหรี่ที่วางจำหน่ายเกือบทั้งหมดมีสารนิโคตินสังเคราะห์ปริมาณสูงนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสมองสมาธิความจำและเสี่ยงกระตุ้นโรคซึมเศร้าปัจจุบันมีการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายจากสื่อต่างๆรูปลักษณ์ที่มาในรูปแบบของเล่นเพื่อชักชวนเด็กๆและกลิ่นที่แต่งมาเพื่อให้สูบได้ง่ายต่างจากบุหรี่มวนทำให้เยาวชนไทยลองและติดบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันปลูกฝังความน่ากลัวของบุหรี่ไฟฟ้าให้ทุกคนได้รู้เพื่อปกป้องทุกคนจากบุหรี่ไฟฟ้า

0: ใช่ค่ะว่าไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่แพร่กระจายง่ายและอาจรุนแรงกว่าที่คิดไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนซ่าเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายผ่านละอองฝอยจากการไอจามหรือสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้ออาการสำคัญได้แก่ไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวไอเจ็บคอและอ่อนเพลียอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นปอดบวมโดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัววิธีการป้องกันตนเองและคนรอบข้างด้วย3วิธีหลักดังนี้1ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำ2ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเข้าไปในสถานที่แออัด3หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือชุมชน4เมื่อมีอาการควรหยุดพักหยุดทำงานหรือหยุดเรียนและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและหยุดพักจนกว่าอาการจะดีขึ้น5กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีวัคซีนช่วยลดความรุนแรงของโรคลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นดูแลตนเองและคนที่คุณรักป้องกันไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันนี้ในการดูแลสุขภาพปิดล้างเลี่ยงหยุดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงทุกปีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422กรมควบคุมโรคตรวจจับเร็วตอบโต้ทันป้องกันได
1: ้น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกัน

0: ซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการรักสุขภาพกับสค6ชลบุรีนะคะวันนี้เนี่ยประเด็นที่2เนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าเอาใจคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่มีลูกหลานวัยเด็กเล็กค่ะกับเรื่องของการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในเด็กอายุ0-5 ปีนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นวัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะคะโดยเรานำ5คำถามยอดฮิตที่คุณพ่อคุณแม่มักจะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนแล้วก็โรคในเด็กเล็กเนี่ยมาไขข้อข้องใจให้ฟังกันในวันนี้เลยค่ะ
3: ค่ะก็เราได้พูดคุยเรื่อง Mpox แล้วเราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของเรื่องของวัคซีนเพราะว่าลูกหลานของเราเนี่ยเป็นบุคคลที่เรารักเราต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลเนาะแล้วก็การเฝ้าระวังป้องกันโรคด้วยวัคซีนในวัย 0-5 ปีเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะคะเพราะว่าเด็กในช่วงเนี้ย 0-5 ปีเนี่ยเขายังมีภูมิคุ้มกันโรคเนี่ยยังสร้างได้ไม่เต็มที่ฉะนั้นถ้าเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีอาการที่รุนแรงเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ก็จะเกิดการสูญเสียฉะนั้นวัคซีนจึงเป็นตัวสร้างเกราะภูมิคุ้มกันให้กับลูกหลานเราที่ดีที่สุดค่ะ
2: ค่ะวันนี้เราก็ได้มีแขกรับเชิญนะคะก็คือคุณศศิวิมลศรีรัตน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะสวัสดีค่ะก็เป็นครั้งแรกของคุณศศิวิมลคือปกติเราเรียกกันพยาบาลส้มนะคะวันนี้เนี่ย
3: ขออนุญาตเรียกคุณส้มเลยนะคะ
2: แล้วก็ชวนคุณส้มนะคะมาพูดคุยในเรื่องของวัคซีนอย่างที่บอกเลยว่าเป็นเรื่องจำเป็นนะจริงๆเนี่ยเวลาที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยเราก็จะได้ความรู้จากคุณส้มเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะคะมาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยค่ะเด็กอายุ0-5 ปีเนี่ยจำเป็นต้องได้รับวัคซีนอะไรบ้างนะคะที่เป็นตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน
4: จริงๆแล้วอะค่ะ
2: ค่ะ
4: เด็กไทยทุกคนเนี่ยควรจะได้รับวัคซีนฟรีนะคะตามสิทธิประโยชน์เนาะตามสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะคะวัคซีนฟรีเนี่ยก็จะมีตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ5ขวบเลยค่ะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยเราจะได้วัคซีน2ตัวค่ะเป็นวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B นะคะแล้วก็วัคซีนป้องกันโรควัณโรคนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ย2เดือน4เดือน6เดือนเนี่ยเราก็จะได้รับวัคซีนป้องกันรวมชนิดเป็นเข็มรวมนะคะคือมีหลายโรคอยู่ในเข็มเดียวกันเนา
2: ะ
4: เช่นวัคซีนคอติดบาดทะยักไอกลนะคะแล้วก็มีวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B วัคซีนฮิปนะคะซึ่งป้องกันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่รุนแรงในเด็กนะคะแล้วก็มีวัคซีนโปลิโอมี2ชนิดค่ะชนิดฉีดชนิดหยอดนะคะแล้วก็วัคซีนโรต้านะคะพอหลังจากนั้นเสร็จช่วง9เดือนถึง1ขวบนะคะก็จะได้รับวัคซีน2ตัวค่ะวัคซีนเข็มรวมเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันทั้งทูมนะคะ
3: เราเคยพูดไปแล้วเนาะอาทิตย์ที่แล้ว
4: อันนี้เนี่ยค่อนข้างซีเรียสนิดนึงนะคะเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอยากให้ได้วัคซีนตัวเนี้ยเขาเรียกว่าครอบคลุมทั้ง2เข็มนะคะ
2: ตัวเนี้ยคือตัวไหนย้ำชื่ออีกคร
4: ั้
2: ง
4: ว่าเป็นวัคซีน MMR ค่ะเป็นวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันทั้งทูมนะคะส่วนอีกตัวนึงที่จะได้รับในขวบปีแรกค่ะก็คือวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ JE ค่ะค่ะพอหลังจากนั้นเสร็จในช่วงขวบปีแรกเนี่ยสำคัญนะคะต้องได้รับวัคซีนให้ครบทุกตัวเนาะ
2: ค่ะ
4: พอหลังจากนั้นก็จะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นค่ะก็คือหมายความว่าไอ้เข็มแรกที่เราได้ตอน1ขวบเนี่ยค่ะมันจะไปได้อีกครั้งนึงหรือ2อีก2ครั้งครั้งที่3อะไรเงี้ยค่ะตอนช่วงอายุตั้งแต่1ขวบถึง5ปีจนถึง5ปีตามเกณฑ์
2: ซึ่งที่พูดมาทั้งหมดก็คือ
4: ฟรี
2: เป็นวัคซีน พื้นฐานที่พ่อแม่ควรจะพาเด็กๆไปฉีด
4: ถูกต้องค่ะ
3: ถูกต้องแล้วถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่แบบลืมติดภารกิจอะไรเงี้ยไม่ไปตรงตามนัดมีการเลื่อนนัดบ่อยๆผลเสียอะไรที่จะเกิดขึ้นกับน้องๆเด็กๆคะ
4: จริงๆแล้วเราควรจะต้องให้เด็กๆฉีดวัคซีนให้ครบนัดนะคะคือให้ตรงตามนัดนั่นเองเนาะถ้าไม่ตรงตามนัดเนี่ยเด็กๆเขาจะมีภูมิต้านทานดรอปลงหรือต่ำลงเนาะคือเราเติมไปให้จนครบและในเข็มแรกพอเรามีนัดในเข็มที่2หรือเข็มถัดไปเนี่ยค่ะภูมิต้านทานเราจะค่อยๆลดลงถ้าเราไม่เติมเข้าไปนะคะมันก็จะทำให้เราติดโรคได้ง่ายขึ้นค่ะ
3: งั้นต้องให้ความสำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญกับการที่ไปให้ตรงกับการนัดฉีดวัคซีนที่ทางโรงพยาบาลนัดนะคะ
2: เพราะนั้นคือในกรณีแบบว่าโอ้ยเลื่อนนัดบ่อยๆเนาะผลเสียทีนี้ถ้าเกิดว่าพาเด็กไปฉีดวัคซีนล่าช้ากว่ากำหนดอันนี้คือไม่ได้เลื่อนนะแต่ไปล่าช้ากว่ากำหนดหรือว่าพาไปฉีดเนี่ยแต่ว่าฉีดไม่ครบตามเกณฑ์มันจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ไหมคะ
4: ต้องบอกอย่างนี้ค่ะการล่าช้าเนี่ยอาจจะมีหลายปัจจัยเนาะอาจจะเช่นเด็กป่วยช่วงนั้นไม่ได้ไปฉีดเนาะอาจจะทำให้ตอนนั้นหยุดไปก็เลื่อนไปอย่างนี้นะคะการล่าช้าเนี่ยค่ะถามว่าต้องนับใหม่ไหมไม่ต้องนับใหม่นะคะเริ่มนับต่อไปเลยค่ะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือจะต้องนำสมุดสุขภาพค่ะถ้าเป็นของรัฐเนี่ยจะเป็นสมุดสุขภาพเล่มสีชมพูนะคะ
2: ติด
4: ตัวไปด้วยเนาะแต่ถ้าเป็นคลินิกก็จะมีสมุดเฉพาะของเขาที่ตอนแรกเกิดหรือตอนฝักครรภ์นะคะก็นำติดตัวไปด้วยค่ะ
3: มีที่คลินิกด้วยมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะก็สะดวกต่อคุณพ่อคุณแม่เนาะที่จะพาลูกไปรับวัคซีนก็แล้วถ้าสมมุติว่าฉีดไปแล้วค่ะคุณส้มอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนในเด็กเนี่ยแบบไหนที่ถือว่าปกติและแบบไหนที่ว่าหัวรุนแรงหรือว่ามีอาการที่จะต้องเฝ้าระวังพาลูกไปพบแพทย์นะคะ
4: อาการปกติที่พบได้นะคะหลังจากการฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของไข้นะคะเป็นไข้ต่ำๆเนาะไม่ใช่ไข้สูงนะคะไข้ต่ำๆเนาะมีร้องไห้งอแงเล็กน้อยนะคะบริเวณที่ฉีดจะมีอาการปวดบวมแดงนะคะอันนี้ถือเป็นอาการทั่
3: วไป
4: เราใช้วิธีการดูแลคือให้ทานยาลดไข้นะคะแล้วก็เช็ดตัวลดไข้เนาะในส่วนของที่เป็นปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดอะค่ะก็ให้ใช้น้ำประคบน้ำเย็นนะคะหรือประคบน้ำแข็งนะคะบริเวณที่ฉีดเนาะป้องกันอาการบวมขึ้นนะคะนี่ถ้าผิดปกตินะคะก็คืออาจจะมีไข้สูงนี่สูงเท่าไหร
3: ่เท่าไหร่คะ
4: สูงประมาณ 38.5 ถึง 39 นะคะซึ่งอาจจะมีอาการชักร่วมด้วยเนาะอันนี้ที่ผิดปกติเลยนะคะมีการร้องงอแงไม่หยุดเลยมากกว่า3ชั่วโมงนะคะอันนี้ควรจะต้องพาไปพบแพทย์นะคะที่สถานบริการใกล้บ้านของคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะ
3: มีอาการอื่นอีกไหมคะเช่นการที่เด็กไม่ยอมทานนมหรืออะไรอย่างนี้ม
4: ีอาจจะเป็นได้ค่ะอาจจะเป็นได้เด็กไม่ยอมดื่มนมซึมอย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะมีผื่นทั่วตัว อันนี้ก็เป็นได้เหมือนกัน
3: คืออันนี้อาจจะเกิดจากการแพ้ไหม
4: ถูกต้อง
2: แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคน
4: ถูกต้อง
2: แต่ว่าแต่คุณฟังน้องฟังให้ดีนะแต่ว่าไม่ได้ว่าจะต้องเป็นหนักทุกคนแต่ที่เรื่องมีไข้ต่ำงอแงเล็กน้อยปวดบวมเนี่ยมีอยู่แล้ว
4: มีอยู่แล้ว
2: แดงมีอยู่แล้วแต่ไอ้เรื่องของไข้สูงจัดขึ้นไปเลยนะคะร้องไห้งอแงไม่หยุดมีการชักไม่ได้เป็นทุกคนเดี๋ยวไม่ใช่ว่าฟังปุ๊บอู้ยิ่งระแวงแบบไม่กล้าพาลูกไปฉีดแต่อันนี้เป็นการบอกเบื้องต้นเพื่อให้สังเกต
4: การ ปกติ
3: ระว
4: ัง
3: นะคะ
4: ซึ่
3: งจริงๆวัคซีนต้องยังไงก็ต้องฉีด
4: ถูกต้อง
3: ข้อสำคัญกับบุตรน้อยของท่าน
4: นะคะ
2: ทีนี้นอกจากวัคซีนแล้วเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยควรจะเฝ้าระวังโรคติดต่ออะไรเพิ่มในเด็กเล็กในช่วงของคือไม่เพียงในช่วงนี้หรอกตลอดทั้งอายุเขาเลยที่เขาเป็นเด็กเล็กเนี่ย
4: ค่ะก็เด็กส่วนใหญ่เนี่ยที่เราจะเจอค่ะนอกจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนแล้วค่ะก็ยังจะเจอในเรื่องของมือเท้าปากเนาะที่เราเจอบ่อยๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของโรคอุจจาระร่วงนะคะไข้หวัดใหญ่ก็มีค่ะนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องฝึกเด็กให้ล้างมือบ่อยๆอย่างที่ช่วงต้นรายการที่คุณกุ๊กแนะนำไปนะคะอันนั้นถูกต้องเลยนะคะช่วยได้หลายโรคมากในเรื่องของการล้างมือนะคะแล้วก็เรื่องของการรับประทานอาหารให้สุกสะอาดปราศจากเชื้อโรคเนาะให้อุ่นทุก2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ถ้าเด็กมีไข้หรือเป็นหวัดก็ควรให้หยุดเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์เด็กเล็กหรือไปที่โรงเรียนชั้นอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้หยุดเรียนไว้ก่อนรักษาตัวที่บ้านจนหายป้องกันการระบาดของโรคเนาะ
2: ค่ะอันนี้ก็คือในช่วงของเด็กอายุ 0-5 ปีซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วฟังไม่ทันเนี่ยสามารถไปย้อนฟังได้ใน Facebook Live วันนี้นะคะเพราะว่าก็ยังแปะอยู่ในเพจของสวทชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เพจของสคร6ชลบุรีเพราะเชื่อว่าคือปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเนี่ยก็มีการนำบุตรหลานไปฝากไว้กับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเนาะซึ่งเรื่องของวัคซีนเนี่ยบางทีทำยังไงดีอะอยู่กับปู่ย่าตายาย0-0ก่อนเข้าโรงเรียนอะต้องอยู่กับตายายต้องทำยังไงดี
4: บางทีมีอะไรแนะนำไหมคะจะฝากบุตรหลานไว้กับคุณตาคุณยายเนาะเขาก็จะมีข้อจำกัดในการที่จะพาลูกหลานไปเนาะอันดับแรกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ควรจะมีการโทรเตือนเน้นย้ำ
2: นะไลน์เนาะไลน์
4: ใช่ให้วันนี้นะสัปดาห์นี้นะให้พาน้องไปฉีดวัคซีนหน่อยนะอย่างเงี้ยเป็นการเตือนกันภายในครอบครัวเนาะอันนี้ก็ช่วยได้อันดับหนึ่งเนาะอันดับสองเนี่ยก็อาจจะเป็นถ้าไม่ไปฉีดเนาะคือถ้าเป็นหน่วยบริการของภาครัฐเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการในการที่จะติดตามเด็กเนาะเช่นถ้าไม่มาฉีดปุ๊บเขาเราพสต.เนี่ยเขาจะโทรไปเลยว่าวันนี้มีสะดวกมาวันไหนอีกคะอย่างเงี้ยนะ
3: มีการดูแลจากภาครัฐโดย
2: ต้องย้ำเลยว่าวัคซีนข
3: ั้
2: นพื้นฐานเนี่ยวัคซีนขั้นพื้นฐานเนี่ยสำคัญแล้วก็จำเป็นจริงๆนะคะเพราะว่าอะไรเราถึงคุยเรื่องนี้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างคือถ้าดูข่าวในเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยจะพบว่าบางโรคเนี่ยมันไม่ควรเป็นในเด็กเล็กเพราะว่าเขาได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมคะพอไม่ได้รับวัคซีนปุ๊บโรคนี้มันก็สามารถพบในเด็กเล็กได้เลย
4: ถูกต้องถูกต้องเช่นยกตัวอย่างเช่นโรคไอกลอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นมานานแล้วค่ะแต่ว่าในช่วงปี2ปีนี้ดันมีนะคะใน8จังหวัดเราเนี่ยก็มีนะคะโรคไอกลอเนี่ยทำไมถึงกังวลเนาะก็คือกังวลในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า6เดือนนะคะเพราะว่าด้วยอาการที่เขาไอเยอะๆอะค่ะเขาไอจนกระทั่งขาดอากาศหายใจเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยกังวลว่าถ้าไม่พาไปฉีดวัคซีนให้ครบตามนัดอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะเกิดโรคก็มีสูงค่ะ
3: งั้นวัคซีนสำคัญมากๆนะคะคุณพ่อคุณแม
2: ่
3: พาเด็กๆไปนะคะ
2: ค่ะก่อนที่จะจบรายการให้คุณส้มช่วยย้ำวัคซีนพื้นฐานอีกครั้งนึงว่ามีอะไรบ้าง
4: วัคซีนพื้นฐานนะคะก็ตั้งแต่0-5ปีเนาะวัคซีนในขวบปีแรกเนี่ยสำคัญนะคะโดยเฉพาะขวบปีแรกเนี่ยเราจะต้องพาบุตรหลานให้ไปตรงตามนัดเนาะสิ่งที่เด็กๆควรจะได้รับฟรีนะคะเน้นย้ำว่าฟรีเนาะคือในเรื่องของตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยเราจะได้รับ2ตัวนะคะคือวัคซีนป้องกันโรควัณโรคนะคะหรือว่า BCG เนาะแล้วก็วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ B นะคะพอหลังจากนั้นแล้วค่ะ2เดือน4เดือน6เดือนค่ะก็จะได้รับวัคซีนตามช่วงวัยนะคะไม่ได้รับทีเดียวเนาะได้รับตามช่วงวัยก็จะเป็นวัคซีนคอตีบป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักไอกลนะคะวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบก็ยังให้เหมือนเดิมนะคะวัคซีนโรคฮิปนะคะที่เป็นวัคซีนป้องกันในโรคติดเชื้อในเด็กนะคะแล้วก็วัคซีนโปลิโอนะคะมี2ชนิดชนิดกินชนิดฉีดน
2: ะ
4: คะวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรต้าอันนี้ป้องกันโรคอุจจาระร่วงนะคะพอหลังจากนั้นแล้วช่วง9เดือนถึง12เดือนเนี่ยค่ะก็จะได้วัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันคางทูมแล้วก็วัคซีนป้องกันไวรัสป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ JE ค่ะ
2: ทีนี้คุณส้มคะที่บอกว่าวัคซีนพื้นฐานนี้ฉีดฟรีที่ไหนสถานที่ที่เขาจะไปฉีดอะค่ะ
4: เป็นสถานที่ของรัฐค่ะใกล้บ้านฉีดได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานีอนามัยนะคะฉีดได้หมดเลยนะคะ
2: สถานีอนามัยก็คือรพสตในปัจจุบัน
4: ถูกต้อง
2: ค่ะค่ะคุณฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสาระความรู้ที่เรานำมาฝากกันตลอดเวลา55นาทีที่พูดถึงไปนะคะก็ต้องขอบคุณคุณศศิวิโมลมากค่ะที่นำเรื่องของวัคซีนมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้โอกาสหน้าก็อาจจะเชิญมาพูดอีกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณนะ
4: ค่ะ
2: ค่ะค่ะวันนี้เรา3คนนะคะก็
3: เดี๋ยวคุณ
2: แซ่เรื่องวัคซีน
3: แล้วเราขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของวัคซีนที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6นะคะมีให้บริการนะคะที่ฝั่งถนนพระยาสัจจาอำเภอเมืองเนี่ยเราจะมีการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนโรคงูสวัดวัคซีนโรค RSV วัคซีนสุกใสวัคซีนไข้เลือดออกแล้วก็วัคซีนป้องกันโรคปอด อักเสบจากนิวโมโคคัสนะคะอันนี้เป็นวัคซีนทางเลือกที่เรามีให้บริการท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคได้แต่เรายังมีอีกที่หนึ่งนะคะที่อำเภอบางละมุงเผื่อท่านอยู่ในบริเวณแถวอำเภอใกล้เคียงบางละมุงหรืออำเภอเมืองก็มาที่นี่แต่ถ้าบางละมุงท่านไปที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคได้นะคะเรามีบริการให้บริการวัคซีนเหมือนกันแต่ที่นี่จะให้จันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลาราชการแต่ถ้าเป็นสำนักงานป้องกันควบคุมโรคถนนพระยาสัจจาเนี่ยเราจะให้บริการทุกวันศุกร์ตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะท่านสามารถสอบถามรายละเอียดนะคะในส่วนของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเนี่ยสามารถโทรได้ที่038 260 970ต่อ12นะคะและที่ศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกันนะคะท่านสามารถโทรได้ที่064-908-9246นะคะ
2: ค่ะแล้ววันนี้นะคะเรา3คนค่ะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกับรายการรักสุขภาพกับสคล6ชลบุรีกรมควบคุมโรคได้ใหม่ทาง FM 99.75 MHz ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะที่วันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมคนทางราชการเขาหยุดกันแต่ว่าเราก็เชิญเขามานะคะบอกมาช่วยให้ความรู้มาด้วยใจ
5: เนาะ
2: มาพูดเรื่องวัคซีนให้กับคุณผู้ฟังได้รับชมกันหน่อยนะคะต้องขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ดิฉันธัญนันท์สถานรัชนันสกุลค่ะ
3: และศิริลักษณ์วเยนค่ะ
2: ค่ะก็ต้องลาคุณฟังไปก่อนนะคะสามารถพบกับรายการเราได้ใหม่นะคะในทุกวันพฤหัสบดีเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
6: ก้าวทันทุกประเด็นสุขภาพเจาะลึกวิธีป้องกันควบคุมโรคมีสาระไขทุกข้อสงสัยคาใจจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเตือนภัยสุขภาพที่แพร่ข่าวปลอมให้คุณรู้ทันและไม่ตกเป็นเหยื่อทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เพื่อสุขภาพดีในรักสุขภาพกับสคร.6
7: นี่คือเด็กหญิงเพลินใจอายุ15ปีเธอเรียนอยู่ชั้นม.ต้นโรงเรียนสุขนิยมวันนี้เป็นวันเปิดเทอมที่ท้องฟ้าสดใสแต่กลับเต็มไปด้วยกลุ่มควันบางอย่างเด็กหญิงเพลินใจค้นพบว่ามันไม่ใช่ควันธรรมดาแต่เป็นไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าจากมุมอับใกล้โรงเรียนเธอเดินฝ่ากลุ่มไอระเหยอย่างอึดอัดใจเข้าตึกเรียนอนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดเล็กขนาดที่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 มันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ลึกและเร็วระดับ DNA ขนาดที่ว่าหน้ากาก PM 2.5 ก็ต้านไม่ได้ภายใน5วินาทีมันสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจเข้าสู่หลอดเลือดได้ใน20วินาทีและไม่กี่อึดใจมันก็เข้าสู่สมองรายงานสถิติพบว่าเด็กไทยอายุ 13-15 ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.3 เท่า 92% ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามาจากการที่เพื่อนชวน
8: เพลินใจเธออยากลองบ้างไหมมันสูบง่ายมากๆเลยนะ
9: กลิ่นหอมแล้วก็ไม่มีนิโคตินด้วยเธอไม่ติดหรอก
10: ใช่เพื่อนเราก็สูบกันหมดลองดูไหมล่ะ
7: คำกล่าวอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยหรือไม่มีนิโคตินไม่เป็นความจริงภายในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารประกอบที่เป็นพิษกว่า 2,000 ชนิดซึ่งยังมากกว่าบุหรี่มวนอีกด้วยบุหรี่ที่วางจำหน่ายเกือบทั้งหมดมีสารนิโคตินสังเคราะห์ปริมาณสูงนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสมองสมาธิความจำและเสี่ยงกระตุ้นโรคซึมเศร้าปัจจุบันมีการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายจากสื่อต่างๆรูปลักษณ์ที่มาในรูปแบบของเล่นเพื่อชักชวนเด็กๆและกลิ่นที่แต่งมาเพื่อให้สูบได้ง่ายต่างจากบุหรี่มวนทำให้เยาวชนไทยลองและติดบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันปลูกฝังความน่ากลัวของบุหรี่ไฟฟ้าให้ทุกคนได้รู้เพื่อปกป้องทุกคนจากบุหรี่ไฟฟ้า

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ50วัน
6: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดกุหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโดยมีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีและพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอาลัยโอกาสนี้พระสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันถวายเครื่องจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยต่อพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงอุทิศพระวรกายพระปรีชาสามารถและพระเมตตาธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้มีความอยู่ดีมีสุขตราบจนทุกวันนี้นพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
0: จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานครบ50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
7: ณวัดใหญ่สวนนารามวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยมีพระราชเมธากรกวีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในพิธีประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลผู้เข้าร่วมพิธีร่วมเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา47วินาทีก่อนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์47รูปเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับกำหนดการในวาระต่อไปจังหวัดเพชรบุรีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 7:00 น.ณหอประชุมวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารขอเชิญประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีโดยพร้อมกันสุภาดวงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
0: แอฟริกาเร่งดำเนินมาตรการขจัดโรคตับอักเสบให้หมดไปในฐานะภัยคุกคามด้านสาธารณสุขภายในปี2573ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเร่งดำเนินมาตรการร่วมกันในการขจัดโรคตับอักเสบให้หมดไปในฐานะภัยคุกคามด้านสาธารณสุขภายในปี2573ด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุขขยายการตรวจคัดกรองการรักษาและการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนแม้โรคตับอักเสบ B และ C จะสามารถป้องกันและรักษาได้แต่ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตเพราะอาจนำไปสู่ภาวะตับแข็งและมะเร็งตับหากไม่ได้รับการรักษาทั้งนี้แอฟริกายังคงเป็นภูมิภาคที่มีผู้ป่วยโรคตับอักเสบสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยปัจจุบันมีชาวแอฟริกาประมาณ64ล้านคนป่วยด้วยโรคตับอักเสบ B เรื้อรังแต่มีผู้ป่วยเพียงร้อยละ6ที่ทราบว่าตนเองติดเชื้อและมีไม่ถึงร้อยละ2ที่ได้รับการรักษารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ย
1: ปูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
3: เสียงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
4: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
5: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
6: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายสโมสร SC บาสเตียเปิดตัวเอราวัณกานิเยตัวรุกทีมชาติไทยมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลเช่นเดียวกับหลายภาคส่วนได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลยังศาสนสถานของแต่ละศาสนาที่จังหวัดเลยนายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่อถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดศรีสุทาวาสพระอารามหลวงโดยมีพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยเจ้าอาวาสวัดศรีสุทาวาสพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่าภาคเอกชนตลอดจนประสบกนิกรชาวจังหวัดเลยเข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครพนมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพระราชสิริวัฒน์เจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดสว่างสุวรรณารามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิรราชธิดาที่วัดคลองวานพระอารามหลวงโดยได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวตรังร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณหอประชุมจังหวัดตรังโอกาสนี้เรือนจำจังหวัดตรังยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสสำคัญนี้ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อกรมราชทัณฑ์และผู้ต้องราชทัณฑ์ด้วยทรงส่งเสริมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางภูเก็ตโมเดลปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศ
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำกับการขับเคลื่อนนโยบายและให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดได้ให้คืนกลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดซึ่งเป็นคดีพิพาทนานกว่า28ปีได้สำเร็จพร้อมเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกร้ำบริเวณหาดนุ้ยหาดฟรีดอมและอุทยานแห่งชาติสิรินาถรวมทั้งเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตในจังหวัดภูเก็ตและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกร้ำชายหาดเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้ได้หารือกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามการยึดคืนที่ดินที่ถูกบุกรุกทั้งในเขตป่าไม้และอุทยานแห่งชาติเพื่อใช้แนวทางที่เด็ดขาดซึ่งหากพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่ดินของรัฐได้อย่างชัดเจนจะดำเนินการขับไล่ผู้บุกรุกทันทีเพื่อไม่ให้กระบวนการทางกฎหมายต้องยืดเยื้อจนรัฐต้องเสียประโยชน
2: ์ท่านเนี่ยทำงานใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะต้องประชุมกับท่านสุชาติเรื่องที่ท่านไปทำการยึดคืนที่ดินนะครับที่ถูกบุกรุกที่ดินของหลวงของป่าไม้ของอุทยานนะครับต้องได้คุยต้องเชิญท่านประกรณ์ด้วยเพราะว่าเราจะต้องอย่าให้คนมาตีความกฎหมายแล้วก็ใช้ต้องใช้เวลาคือสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดคือพอจะเข้าไปยึดจริงๆก็บอกเดี๋ยวจะต้องรอศาลพิพากษาสุดท้ายก่อนก็ใช้เวลา20ปีจนป่านนั้นคนที่ทำผิดก็ถอนทุนไปหมดแล้วผมก็ต้องเชิญตรงวันนี้เห็นไหมครับว่าเราใช้หลักว่าถ้าเรามีความมั่นใจเราพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้แน่นอนที่ดินของรัฐไม่สามารถมีใครเข้ามาบุกรุกไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นขับไล่ออกไปก่อนซึ่งก็ทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับในหลายจังหวัด
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าในด้านความเชื่อมั่นระหว่างประเทศยืนยันว่าประเทศไทยจึงได้รับความมั่นใจจากนานาอารยประเทศทั้งด้านความมั่นคงด้านความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าโดยเฉพาะความร่วมมือกับจีน ที่การเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการครั้งล่าสุดได้มีการสานต่อโครงการต่างๆให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำว่ารัฐบาลยินดีรับฟังคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาปรับใช้ในการทำงานจริงเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าในการพัฒนาต่อไปในทางที่ถูกต้อง
2: เป็นอันแน่นอนว่าประเทศไทยของเราก็เป็นที่มั่นใจสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาอารยประเทศทั้งในเรื่องด้านความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับในเรื่องของการค้าถ้าสังเกตหลังจากกลับจากประเทศจีนทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยก็ออกมาย้ำในเนื้อหาสาระที่ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการตอกย้ำว่าจะต้องความร่วมมือต่างๆจะต้องดำเนินต่อไปนะครับมีการสานต่อ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกระบวนการตรวจสอบข้อมูลทุจริตสอบท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้วเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางในสัปดาห์หน้าเพื่อเร่งเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้กระบวนการตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะประชุมครั้งถัดไปในสัปดาห์หน้าซึ่งจะสามารถเพิกถอนข้าราชการที่กระทำการทุจริตทั้งหมดได้หรือไม่ต้องเป็นไปตามกระบวนการต่อไปส่วนที่ยังไม่มีการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการที่ทุจริตการสอบนั้นทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นเพราะกระทบต่อกระทรวงมหาดไทยโดยต้องทำให้เต็มที่พร้อมยืนยันว่าขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
0: สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติวันที่30กรกฎาคม2569ความว่าสุราเมรยมชัปปมาทฐานะแปลว่าสุราเมรัยและของมึนเมาอื่นๆอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้งนี้ความประมาทนับเป็นพยันตรายร้ายกาจที่สุดต่อการอบรมบ่มเพาะสติปัญญาให้เจริญเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดยังพอใจเสพสุราเมรัยอยู่ตราบใดตราบนั้นบุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่ายังเป็นคนประมาทไม่อาจนำพาตนให้พ้นจากห้วงทุกข์ด้วยสติและปัญญาได้คงดำรงฐานะแห่งคนพาลผู้มืดบอดมัวหลงวนเวียนอยู่ในกองทุกข์ตลอดเวลาที่ยังประมาทอยู่นั่นเองสอดคล้องต้องด้วยพระพุทธานุสาสนีที่ว่าปมาธมะนุนชันติพาลาทุมเมทิโนชนาแปลความว่าคนพาลมีปัญญาสามย่อมประกอบแต่ความประมาทเมื่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติเวียนมาถึงขอท่านทั้งหลายจงสำนึกถึงผลร้ายของการเสพสิ่งมึนเมาแล้วตั้งใจงดเว้นการเสพสิ่งเหล่านั้นให้ได้โดยเด็ดขาดเพื่อเปิดโอกาสให้ตนพ้นฐานะคนพาลผู้มีปัญญาสามจะได้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์พร้อมสามารถใช้เป็นอุปกรณ์กำบังอันตรายในปัจจุบันและป้องกันความตกต่ำในภายหน้าสืบไปขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสรุปธรรมทุกข้อลงเป็นคติเตือนไว้ให้อย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดวัดยะหาประชารามอำเภอยะหาจังหวัดยะลาจัดพิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาหนึ่งเดียวใน3จังหวัดภาคใต้น้อมนำสักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง
4: บรรยากาศช่วงเช้าที่วัดยะหาประชารามอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษานำดอกไม้ธูปเทียนปัจจัยร่วมทำบุญตักบาตรดอกไม้สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นหนึ่งเดียวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดยมีนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมากโดยพิธีเริ่มด้วยการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรจากนั้นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตดอกไม้จากพุทธศาสนิกชนเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีตักบาตรดอกไม้ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมแห่ผ้าห่มขึ้นบันไดสู่วิหารบนเชิงเขาเพื่อประกอบพิธีสังฆกรรมสักการะรอยพระบาทจำลอง4รอยได้แก่รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากกุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาคมนะพระพุทธเจ้ากัสสปะและพระพุทธเจ้าโคตมะซึ่งจัดสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2483สมัยเจ้าอาวาสรูปที่1เพื่อความเป็นสิริมงคลอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีณบริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา125ปีโดยนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอพร้อมการแสดงเรือพนมพระจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีการแสดงยักษ์ครุจากจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมทั้งการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนนอกจากนี้ในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569มีการจัดกิจกรรมวันไหลเทียนพรรษาส่วนวันที่3ถึง17สิงหาคม2569ชมกิจกรรมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนณวัดพระธาตุหนองบัวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีแสดงความรักความสามัคคีของชาวอุบลราชธานีในการรักษาสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเปิดเผยนักท่องเที่ยวเดินทางช่วงวันหยุดยาวโดยใช้บริการผ่านสนามบินภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น
6: นายพัชรพงศ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงภาพรวมการเดินทางผ่านสนามบินภูมิภาคสังกัดกรมท่าอากาศยานในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆจำนวนมากโดยข้อมูลล่าสุดพบว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีมีสถิติปริมาณผู้โดยสารสูงสุดต่อวันหรือนิวไฮพุ่งสูงถึง 4,931 คนเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ท่าอากาศยานทุกแห่งคงเข้มมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในจุดบริการต่างๆเพื่อลดความแออัดพร้อมประสานระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวอย่างไม่มีสะดุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: รถไฟฟ้า Airport Rail Link ยังคงเปิดให้บริการตามปกติหลังเกิดเหตุขัดข้องโดยปรับความถี่การให้บริการขบวนรถรถไฟฟ้า Airport Rail Link รายงานความคืบหน้าเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องขณะนี้ Airport Rail Link อยู่ระหว่างเร่งแก้ไขเหตุขัดข้องโดยยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่จะปรับความถี่การเดินรถเป็นทุกๆ30นาทีทั้งนี้ขบวนรถที่มุ่งหน้าไปสถานีสุวรรณภูมิจะต้องหยุดรอสับหลีกตั้งแต่สถานีหัวหมากเนื่องจากการเดินรถทิศทางเดียวส่งผลให้เวลาเดินทางจากพญาไทไปสุวรรณภูมิใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ30นาทีทำให้ขณะนี้มีผู้โดยสารสะสมหนาแน่นที่สถานีพญาไทมักกะสันและสุวรรณภูมิขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกทาง Airport Rail Link ร่วมกับขสมกได้จัดรถบัสรับส่งฟรีในเส้นทางสถานีมักกะสันถึงสถานีสุวรรณภูมิไปจนถึงเวลา 12:00 นของวันนี้รถออกทุก30นาทีจุดขึ้นรถสถานีมักกะสันอยู่ที่ชั้นกลางด้านล่างสถานีจุดขึ้นรถสถานีสุวรรณภูมิอยู่ที่ชั้น2ประตู9 สำหรับผู้ถือเหรียญโดยสารหรือโทเค็นที่ไม่ประสงค์จะเดินทางสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวนที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานีส่วนผู้ใช้บัตร EMV ที่ถูกหักค่าเกินเวลาสามารถสแกน QR code หน้าสถานีเพื่อแจ้งขอคืนเงินโดยระบุสาเหตุรถไฟล่าช้าได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อกรณีการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์ชาวไทยในประเทศจอร์เจียพร้อมประสานงานกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการ
7: นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียโดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เดินทางมาแล้วหลายประเทศขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแองการาประเทศตุรกีซึ่งรับผิดชอบในการดูแลเขตพื้นที่จอร์เจียได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังกรุงเทบิลิซีเพื่อประสานงานกับทางการท้องถิ่นแล้วสำหรับการพบร่างผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นหลังจากการรายงานว่าบุคคลดังกล่าวขาดการติดต่อเป็นเวลาหลายวันทางการไทยจึงได้เร่งประสานงานกับทางการจอร์เจียเพื่อเร่งออกตามหาจนกระทั่งพบร่างภายในห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งตามที่เป็นข่าวส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ย้ำว่ายังไม่สามารถสรุปได้ในขณะนี้แม้จะมีการรายงานจากสื่อท้องถิ่นในจอร์เจียออกมาบ้างแล้วขอให้รอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการเพื่อความชัดเจนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามผลการสอบสวนอย่างใกล้ชิด
2: ขณะนี้ก็ประสานกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตครับของน้องครับที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับตอนนี้ก็คงต้องคอยให้ทางการจอร์เจียสรุปให้เรานะครับยังเป็นทางการดีกว่าตอนนี้ก็ต้องรอคอยการรายงานจากทางเจ้าหน้าที่สถานทูตของเรานะครับ
7: ทางนี้ยืนยันว่าทางการไทยมีการแจ้งเตือนในเรื่องของความปลอดภัยแก่ผู้เดินทางไปต่างประเทศอยู่เสมอโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยพร้อมแนะนำให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดของประเทศปลายทางจากกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้องและสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนสมัครร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินสูงสุด 10,000 บาทพร้อมทำเลทองเริ่มธุรกิจได้ทันที
8: นายปูนพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนผู้ที่กำลังมองหาอาชีพหรือรายได้เสริมร่วมลงทุนในธุรกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยชูจุดเด่นของระบบแฟรนไชส์ว่าสามารถเริ่มต้นได้ทันทีจาก5ปัจจัยหลักได้แก่การมีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนช่วยลดความเสี่ยงแบรนด์เป็นที่รู้จักมีฐานลูกค้าอยู่แล้วมีที่ปรึกษาคอยดูแลตลอดการทำธุรกิจมีโอกาสเติบโตและคืนทุนเร็วและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าซึ่งรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจร้อยละ50สูงสุดรายละ 10,000 บาทโดยคัดสรรแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทมาให้ผู้สนใจได้เลือกตามความถนัดนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำเพื่อสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษและอำนวยความสะดวกด้านการค้ำประกันผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ตลอดจนจัดหาทำเลทองโดยให้สิทธิ์ใช้พื้นที่ขายฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนในเครือโลตัสแมคโครและตลาดสดที่เข้าร่วมโครงการรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดต้นทุนเลี่ยงภาวะขาดทุนและเพิ่มโอกาสทางการตลาดในช่วงเริ่มต้นโดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน1570ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพร้อมทั้งให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
9: นายศรีชัยทนผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยาเปิดเผยว่าจากการคาดการสภาพอากาศล่าสุดพบว่าพื้นที่จังหวัดพะเยาจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมถึง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในอำเภอภูซางเชียงคำดอกคำใต้ปงและเชียงม่วนรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำแม้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ปริมาณฝนตกสะสมในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาวัดได้สูงสุดถึง123มิลลิเมตรที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมขังฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: จังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอฟากท่าพร้อมปิดเส้นทางสัญจรบางช่วงเป็นการชั่วคราว
10: จังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอฟากท่าและผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณถนนสายรองห้วยไข่เขียดพลดูและสะพานห้วยไข่เขียดซึ่งมีมวลน้ำไหลท่วมผิวจราจรทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้เป็นการชั่วคราวจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดวันนี้พื้นที่ตำบลสองคอนและตำบลสองห้องอำเภอฟากท่าได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยในพื้นที่ภายหลังเกิดเหตุนายอำเภอฟากท่าพร้อมด้วยปลัดอาวุโสทีมกู้ภัยฟากท่าผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยทีมกู้ภัยเข้าปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 4:30 นพร้อมประสานองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องสนับสนุนรถน้ำเพื่อเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบหลังระดับน้ำลดขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ประสานในงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำและดำเนินการเปิดเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางสายรองห้วยไข่เขียดพลดูซึ่งยังมีน้ำท่วมผิวจราจรและสะพานไม่สามารถสัญจรได้ในขณะนี้และขอให้ใช้เส้นทางหลักที่ยังเปิดใช้งานแทนรวมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนวรรณเรืองคำสปท.อุตรดิตถ์รายงาน
0: เทศบาลตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังระบบเตือนภัยล่วงหน้าตรวจพบปริมาณน้ำฝนสะสมสูงส่งผลให้ลำห้วยแม่อายล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนสายหลักเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
11: นายอานันต์ศรียาล่านายกเทศมนตรีตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการตรวจวัดของระบบเตือนภัยล่วงหน้าณสถานีบ้านห้องเหนือเมื่อช่วงเช้าวันนี้พบปริมาณน้ำฝนสะสม12ชั่วโมงอยู่ที่79มิลลิเมตรและระดับน้ำในลำห้วยแม่อายอยู่ที่ 0.868 เมตรส่งผลให้พื้นที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์สถานการณ์เฝ้าระวังโดยขณะนี้ลำห้วยแม่อายมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและสีขุ่นเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงมีน้ำท่วมขังรอการระบายบนถนนสายหลัก107ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่อายได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเร่งเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลอย่างเร่งด่วนแล้วจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งลำห้วยและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อปภ.เทศบาลตำบลแม่อายที่หมายเลขโทรศัพท์053-459-111ตลอด24ชั่วโมงถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
0: องค์การอนามัยโลกเลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3ในปีหน้าน
12: ายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการเลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3หรือ Global Summit ในปีหน้าซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและแข่งขันกับประเทศผู้สมัครอื่นๆสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความพร้อมและศักยภาพของระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระดับสากลและยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับเวที Global Summit ไม่ใช่เพียงเวทีวิชาการแต่ยังเป็นเวทีระดับผู้กำหนดนโยบายที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากทั่วโลก พื่อหารือและกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพในระดับนานาชาติโดยเวทีนี้จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกเข้าร่วมงานจึงเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันการแพทย์ดั้งเดิมเข้าสู่ระบบสุขภาพหลักของแต่ละประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเกิดการเจรจาความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐในการกำหนดมาตรฐานสากลเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการเชื่อมโยงเครือข่ายบริการสุขภาพซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนทั้งมิติสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเดินหน้าทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์การแพทย์ดั้งเดิมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิตินันทิกากิจปาโลรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
13: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเผยเทรนด์ Wellness Beauty กำลังมาแรงในเม็กซิโกโดยเปลี่ยนสถานะจากสินค้าความงามไปสู่สินค้าเพื่อสุขภาพซึ่งให้ความสำคัญกับส่วนผสมจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สุขภาพผิวเป็นโอกาสในการส่งออกของไทยเนื่องจากมีสินค้าที่ตรงต่อความต้องการในตลาดอาทิข้าวน้ำมันมะพร้าวขมิ้นมะขามใบบัวบกสารสกัดจากผลไม้และสมุนไพรไทยพร้อมแนะผู้ประกอบการใช้ช่องทางออนไลน์เจาะตลาดผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า60รายในจำนวนนี้6รายมีอาการสาหัสทางการจังหวัดคุมาโมโตะกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ในโรงงานกระดาษ Nippon Paper Industry และศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะที่พังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าเกาะคิวชูเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ Aftershock มากกว่า100ครั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิรักเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังการประชุมซึ่งมีนายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีเป็นประธานโดยระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางทหารระหว่างกองทัพสหรัฐและซาอุดีอาระเบียต่อกองกำลังระดมพลประชาชนอิรักหรือ PMF ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของอิรักอย่างร้ายแรงรวมถึงยังขัดต่อหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งไม่สามารถยอมรับได้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐและซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศร่วมกันโดยมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มติดอาวุธในอิรักส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายรวมถึงเจ้าหน้าที่ของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านอีก4รายสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองทัพอากาศยานยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้โจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปหลบภัยที่สถานีรถไฟใต้ดินของกรุงเคียฟเพื่อความปลอดภัยขณะที่นายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีของกรุงเคียฟขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ภายในสถานที่หลบภัยต่อไปเนื่องจากภัยคุกคามจากการโจมตีของรัสเซียยังคงไม่สิ้นสุดลงในตอนนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในทุกภูมิภาคของประเทศยูเครนนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวระหว่างการเดินทางเยือนรัฐอัลเบอร์ตา

0: ระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่19สิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามสหรัฐยังยกเว้นการจัดเก็บภาษีในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกหลายประเภทได้แก่พลังงานสินค้าประมงและแร่ธาตุสำคัญต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ประเทศญี่ปุ่นรายการ BVB Evonik Japan Tour 2026เซเรโซโอซาก้าจากเจลีกเอาชนะโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกา1-0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทัพเสือเหลืองจะลงสนามพบกับ FC โตเกียวในวันที่1สิงหาคมเวลา17:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ขณะที่การอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียซิดนีย์ FC จาก A-League ออสเตรเลียพบท็อตแนมฮอตสเปอร์จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษผลปรากฏว่าทั้ง2ทีมเสมอกันในเวลา1-1ต้องโดนจุดโทษตัดสินและเป็นไก่เดือยทองยิงแม่นกว่าเอาชนะไปได้4-2สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสเปอร์จะลงอุ่นเครื่องที่ซิดนีย์ต่อโดยจะพบกับเชลซีในวันที่1สิงหาคมเวลา 16:45 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าเชลซีทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวแดนนี่เวลเบกศูนย์หน้าตัวเก๋าวัย35ปีจากไบรตันมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้โรมาโนยังรายงานด้วยว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดยื่นข้อเสนอเบื้องต้นมูลค่า60ล้านยูโรให้แมนเชสเตอร์ซิตี้พิจารณาเพื่อคว้าตัวโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนมาร่วมทีมอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเรือใบสีฟ้าประเมินค่าตัวของดาวเตะรายนี้ไว้สูงกว่านั้นสโมสรเอสตีบาสเตียทีมในศึกดิวิชั่น3ของฝรั่งเศสประกาศประวันกานิเยแนวรุกทีมชาติไทยวัย20ปีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยย้ายมาจากอาร์ซีลองสโมสรในลีกสูงสุดของฝรั่งเศสพร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2029ทัพช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติมาเลเซียโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้เน้นไปที่รายละเอียดการเล่นที่จะใช้ในการเจอกับทีมชาติมาเลเซียก่อนการฝึกซ้อมชวันวิทย์แซ่เล้าตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าในเกมแรกที่พบกับสปป.ลาวถือเป็นเกมแรกในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่รู้สึกดีใจและจะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆส่วนเกมกับมาเลเซียเป้าหมายคือคว้า3แต้มในบ้านให้ได้สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดที่2จะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภริดาเกตทองมือ26ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะศรียันชิวาลิเชตตีมือ52ของโลกจากอินเดีย2เกมรวด 21-11 และ 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเหวินยู่จางมือ47ของโลกจากแคนาดาต่อไปด้านชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมือ65ของโลกแพ้หวังยูไคมือ56ของโลกจากไต้หวัน0-2เกม10-21และ15-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรันพลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยหวดเอาชนะจันทรัตน์ธรานิสร2เซตรวด6-2และ6-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซางยุกยิงจากฮ่องกงด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์หวดเอาชนะพัชรวุฒิอานันทนสุวง ไป2-0

0: เซต7-5และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเรวันอมราสิงห์เฮจากศรีลังกาต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV ครับ2026เล็กแรกระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมก่อนการเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นรายการสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบทีมก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกม
1: ก็อยู่ในโปรแกรมที่เขาจะต้องเตรียมร่างกายแล้วก็เทคนิคสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยแล้วก็เอเชียนเกมด้วยนะครับในการแข่งซีบีครับครั้งนี้ก็เป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับทุกๆคนนะครับในสัปดาห์แรกผมก็คิดว่าทุกคนจะทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที
0: ่ด้านนุกนิกณัฐนิชาใจแสนกัปตันทีมชุดนี้กล่าวว่าทุกทีมในอาเซียนมีศักยภาพที่ดีและไม่สามารถประมาททีมใดได้เลย
2: ก็อยากให้น้องๆ enjoy กับการเล่นค่ะเพราะว่ากับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยครับก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกที่สุดหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
0: สำหรับทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่31กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาก่อนจะไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาและปิดท้ายพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการหัวหินครับณหัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบ16คนสุดท้าย F1 เทพชัยยาอุ่นหนูพบกับอัลฟี่ลีนักสอยคิวชาวอังกฤษโดยเกมนี้ตามระเบียบของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเทพชัยยาในฐานะนักกีฬาเมนทัวร์อันดับ64ของโลกต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7แต้มผลปรากฏว่า F1 อาศัยความเก๋าเอาชนะไปได้4-2เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับบอลสุรินทร์ธนพลบุญปลอดนักสนุกเกอร์อันดับ9ของประเทศไทยในวันนี้ต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าสุกสุกเขียนสอสาราสารอุกอไก่รอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสุกสว่างเปล่งประกายใสกระจ่างสุกเป็นทั้งชื่อดาวชื่อเทพและชื่อวันในรอบสัปดาห์เมื่อเป็นชื่อดาวเรียกว่าดาวสุกหรือดาวพระสุกเมื่อเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระสุกเมื่อเป็นชื่อวันเรียกว่าวันสุกในตำนานเทพของอินเดียโบราณเล่าว่าพระสุกเป็นครูเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมให้เหล่าอสูรพระสุกเป็นเทพที่มีรูปงามกายของพระสุกมีสีเลื่อมพรายทรงอาภรณ์อย่างฤาษีมีโคเป็นพาหนะ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: ก ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
8: ้ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:41 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 22:12 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:21 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 15:21 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-197-13-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอาหารเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลร่างกายให้แข็งแรงรับฤดูฝนท่านผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่อากาศเริ่มเปลี่ยนจากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนหลายคนอาจสังเกตว่าร่างกายอ่อนแอลงเจ็บคอง่ายมีอาการไอจามหรือเป็นหวัดบ่อยขึ้นสาเหตุสำคัญมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต้องปรับตัวอย่างหนักหากร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอหรือได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนก็อาจทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงและเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายค่ะดังนั้นการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องสำคัญนอกจากการพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการเสริมอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยหนึ่งในสารอาหารสำคัญที่หลายคนรู้จักคือวิตามินซีซึ่งมีบทบาทในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบในร่างกายและลดระยะเวลาการเป็นหวัดได้อีกด้วยวิตามินซีสามารถพบได้ในผลไม้หลายชนิดเช่นส้มฝรั่งมะขามป้อมและสตรอเบอรี่หรืออ่านรับประทานในรูปแบบอาหารเสริมเพื่อให้ได้รับในปริมาณที่เหมาะสมอีกหนึ่งสารอาหารที่มีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันคือวิตามินดีซึ่งช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นปัจจุบันพบว่าหลายคนมีภาวะขาดวิตามินดีเนื่องจากใช้ชีวิตในอาคารหรือทำงานในห้องแอร์เป็นเวลานานการได้รับแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าหรือการเสริมวิตามินดีในปริมาณที่เหมาะสมจึงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้สังกะสีหรือซิงค์ก็เป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันโดยช่วยในการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันและช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อทางเดินหายใจการรับประทานอาหารที่มีสังกะสีเช่นเนื้อสัตว์ถั่วธัญพืชหรืออาหารเสริมจะช่วยให้ร่างกายมีความพร้อมในการป้องกันเชื้อโรคมากขึ้นท่านผู้ฟังคะฤดูฝนอาจเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเสี่ยงเจ็บป่วยมากที่สุดของปีแต่ด้วยการปรับพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันก็สามารถเสริมกรอบป้องกันให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมรับมือกับทุกสภาพอากาศได้อย่างมั่นใจโดยการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เสริมวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นรวมถึงการพักผ่อนอย่างเพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีและแม้อาหารเสริมจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการเติมเต็มสารอาหารที่ร่างกายต้องการแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างสมดุลการรักษาความสะอาดและการใส่ใจสุขภาพในชีวิตประจำวันเมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็จะสามารถผ่านช่วงอากาศแปรปรวนไปได้อย่างมั่นใจและมีสุขภาพที่ดีตลอดฤดูกาลค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอาหารเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลร่างกายให้แข็งแรงรับฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
10: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

าพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: 13:02 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงชุ่มไม่ใช่รายการนี้เพิ่งเริ่มนะคะทั่วทิศถิ่นไทยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะพบกันในวันหยุดค่ะวันพฤหัสบดีที่30 กรกฎาคม 2569วันนี้เป็นวันพระใหญ่วันเข้าพรรษาด้วยค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีซังค่ะแล้วก็ประสานรายการด้วยนะคะรวบเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีทีมงาน New Media ค่ะท
0: ี
1: มออนไลน์นะคะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะมาทำงานกันวันหยุดนะคะ
0: วันหยุดก็จะสับสนนิดหน่อย
1: ไม่หน่อยนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันยังตกใจว่า
0: ตกใจคือนึกว่า
1: ภาพไม่ทันนะเบรกไม่ทัน
0: คือเมื่อสักครู่ดิฉันจัดอยู่อีกคลื่นนึงแล้วก็สมองมันก็เลยแบล็งไปนึกว่าเราอ่ะเข้าสู่พาร์ทใหม่ก็คือเพิ่งพักเบรกไป
1: ยังค่ะเริ่มรายการอีกรายการนะคะ
0: แล้วเปลี่ยนโหมดเนาะวันนี้เราจะคุยเรื่องเกษตรค่ะเพราะว่าทุกวันพฤหัสบดีเราก็จะมีนัดกับอาจารย์ทองธรรมดาซึ่งท่านเองก็เป็นปราชญ์ด้วยนะคะไปอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอพิมายซึ่งในวันนี้ก็จะมีประเด็นที่จะมาพูดคุยกันด้วยส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นทำเป็นธุรกิจเป็นแบบภาคการเกษตรเป็นแบบว่าเศรษฐกิจหรือว่าจะปลูกไว้กินเองมีปัญหาเตรียมคำถามไว้เลยค่ะ
1: ค่ะค่ะวันนี้นะคะนอกจากจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 819 KHz นะคะแล้วก็ยังมี FM 105 KHz ด้วยรวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะที่รับสัญญาณรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถรับฟังรับชมผ่านทางออนไลน์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเที่ยวกันก่อนนะคะ
0: นี่วิวสวยมากเลยอ่ะ
1: วันนี้จัดรายการอยู่กลางเขื่อน
0: เขื่อนอะไรคะจะจมน้ำไหม
1: เขื่อนนี้อยู่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
0: โอ้สวยมากค่ะ
1: เขื่อนวชิราลงกรณ
0: ์
1: จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2522นะคะสร้างกั้นแม่น้ำแควน้อยเป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยที่ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูง92เมตรสันเขื่อนกว้าง10เมตรความยาว1019เมตรนะคะเพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าป้องกันอุทกภัยรวมไปถึงดูแลการเกษตรด้วยพื้นที่อ่างเก็บน้ำอยู่ในอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขบุรีค่ะมีปริมาตรเก็บกักน้ำได้ 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเขื่อนวชิราลงกรณ์แทนชื่อเดิมก็คือเขื่อนเขาแหลมนะคะตามพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่13 กรกฎาคม 2544ค่ะปัจจุบันนะคะเขื่อนวชิราลงกรณ์ดูแลโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริเวณสันเขื่อนนะคะเปิดให้นักท่องเที่ยวขับรถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ได้ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกานะคะตั้งแต่เช้าเลย6นาฬิกาแล้วก็ไปจนถึงช่วงเย็นเลยนะคะ18นาฬิกาโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะใกล้ทางขึ้นสันเขื่อนนะคะก็มีร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็มีห้องน้ำไว้ให้นักท่องเที่ยวด้วยนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าไปแล้วจะไม่มีอาหารไม่มีกาแฟไม่มีห้องน้ำไว้บริการนะคะวางใจได้แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงเขื่อนวชิราลงกรณ์ใครที่ไปเที่ยวเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วนะคะแวะไปเที่ยวที่บ้านเตาถ่านบ้านท่าแพอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบ้านอีตองโจ จุดชมวิวป้อมปี่แล้วก็น้ำตกผาตาดได้ค่ะก็ไปครั้งเดียวให้คุ้มเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะดิฉันก็เพิ่งไปมา
1: ค่ะไปที่ไหนคะ
0: ลูกไปตะกี้เห็นมุมนั้นอะมุมด้านขวาดิฉันอะวิวมันดีดิฉันก็เลยไปดูว่า
1: ไปชมวิวนิดนึง
0: ชมวิวนิดนึง
1: ค่ะ
0: เอ๊ะมันจะมีปลาให้เราดูไหมนะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วมีไหมคะ
0: พอไปดูแล้วแบบมันอยู่ลึกแล้วอยู่บนสันเขื่อนไงมันก็เลยมองไม่เห็นนะคะก็อย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะเพราะว่ากาญจนบุรีเนี่ยไม่ได้มีดีที่เขื่อนที่นี่ที่เดียวนะคะความสวยงามยังมีอีกมากมายอาหารการกินก็ถูกอกถูกใจเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วขึ้นชื่อก็ต้องเป็นพวกปลาเนา
1: ะ
0: เมนูที่ทำมาจากปลามีผลไม้อย่างทุเรียนมีเงาะอะไรนะอำเภอที่คุณพูดมาสักครู่
1: ทองผาภูมิ
0: เงาะทองผาภูมิอร่อยมากเลยค่ะต้องไปนะคะ
1: เป็นเงาะโรงเรียนไหมคะหรือว่าเงาะ
0: มันน่าจะเป็นเงาะป่าเงาะเขาอะเพราะว่าผมไม่สวยอันนี้ยิงมุกกันนะคะจะได้สดชื่นไม่ใช่ใครหรอกเพราะว่าในช่วงบ่ายเนี่ยหลายคนก็เริ่มง่วงแล้ว
1: นั่งท้องตึง
0: บ้าน
1: นั่งตาย่อน
0: นี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะยังไม่ตกถึงท้องเลยนะก็คุมน้ำหนัก
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวไปกินตอนเย็นทีเดียวจัดเต็มเลย
1: คุมน้ำหนัก
0: คุมน้ำหนักคุมไปอยู่ตอนเย็น
1: คุมออก
0: คุมออก
1: ไม่ออกไม่ได้
0: ไม่ได้คุมข้าวนะคุมออก
1: ค่ะ
0: ไปเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะทุกสัปดาห์นะคะก็จะมีการประชุมครม.นะคะซึ่งครม.ล่าสุดเนี่ยได้มีการเห็นชอบปรับปรุงเกณฑ์บุคคลรถทบทวนสิทธิ์นะคะถึง31สิงหาคมนี้สำหรับหลายคนฟังเอ๊ะรถปรับปรุงเกณฑ์คนรถคืออะไร
1: คือ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคือเดิมเนี่ยได้ขยายเดิมเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีการปรับปรุงเพราะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติเห็นชอบแล้วนะคะว่าจะต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569หลังจากผลการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยไปพบผู้ผ่านเกณฑ์อยู่ที่9,500,000กว่ารายค่ะจากผู้ที่ไปลงทะเบียนทั้งหมดนะคะ18,000,000กว่ารายขณะที่ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็ยังมีอยู่ที่9,300,000กว่ารายเรียกได้ว่าเกือบครึ่งๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยประมาณนี้ก็เลยทำให้เกิดเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์บางประการซึ่งมันไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงนะคะอย่างเช่นคนที่ครอบครองรถเก่าที่มีอายุการใช้งานเนี่ยคือมันหมดสภาพการใช้งานไปแล้วหรือว่าคนที่กำลังศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองนะคะรัฐบาลก็เลยมีคำสั่งให้ทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่มีรายได้น้อยที่เดือดร้อนจริงโดยครม.นั้นเห็นชอบสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยในปีเป็นโครงการของปี2565ให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึง30กันยายนก็คือเดือนหน้านะคะเดือนนี้เดือนกรกฎาคมนะคะก็คือถ้านับก็คือประมาณ2เดือนนะคะประมาณ2เดือนแล้วก็ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการในปีนี้เนี่ยคือเกณฑ์ใหม่นะคะที่ได้รับสิทธิ์คนใหม่เนี่ยเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันตั้งแต่1ตุลาคม2569นอกจากนี้ค่ะจะมีการปรับปรุงเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูของกลุ่มบางกลุ่มอย่างเช่นไม่นับรวมผู้เรียนบางกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วก็วิสาหกิจชุมชนบัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่มีมูลค่าหรือว่าไม่มีกรรมสิทธิ์การยกเว้นการนับรถจักรยานยนต์ที่อายุมากกว่า15ปีรวมไปถึงรถยนต์รถที่ใช้งานในภาคการเกษตรนะคะภาคการเกษตรก็จะมีรถไถรถเกี่ยวข้าวอะไรแบบนี้ไหม
1: รถคุ
0: กรถไถเล็กอ่
1: ะ
0: ควายเหล็กนั่นแหละค่ะแล้วก็ยกเว้นเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับการใช้งานทางการเกษตรที่มีอายุมากกว่า20ปีแล้วก็สำหรับการขยายเวลาที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยถึงวันที่31สิงหาคมค่ะสามารถไปยื่นได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป่าตังก็ได้ค่ะแอปทางรัฐก็ได้นะคะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5แห่งค่ะแล้วก็ยังมีการขยายเวลาแก้ไขข้อมูลให้กับหน่วยงานไปตรวจสอบคุณสมบัติไปจนถึง20กันยายนนี
1: ้
0: โดยมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จขึ้นมาก็คือ OSS นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนแล้วก็ทบทวนสิทธิ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะทีนี้ไปดูเรื่องของสินค้า GI กันบ้างนะคะ กรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะก็เดินหน้าส่งเสริมผ้าขิดสลับหมี่หนองบัวลำพูหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ลำดับที่2ของจังหวัดนะคะเพื่อยกระดับผ้าทอพื้นเมืองสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสแข่งขันในตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะผ้าขิดสลับหมี่หนองบัวลำพูเนี่ยเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะมีเอกลักษณ์จากการผสมผสานเทคนิคการทอลายขิดและลายมัดหมี่ไว้ในผืนเดียวค่ะทำให้เกิดลวดลายที่สวยงามแล้วก็สะท้อนวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเช่นลายดอกบัวหลวงลายหงแล้วก็ลายพญานาคนะคะการพัฒนาผ้าขิดสลับหมี่เริ่มโดดเด่นตั้งแต่ปี2525ภายหลังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกองเพนเพื่ออนุรักษ์แล้วก็ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจนกลายมาเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะนอกจากนี้นะคะผ้าขีดสลับหมี่ยังมีความโดดเด่นจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดทั้งแหล่งปลูกหม่อนเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายแล้วก็พืชให้สีย้อมธรรมชาตินะคะส่งผลให้ผ้ามีสีสันแล้วก็มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับคุณสมบัติของสินค้า GI ค่ะปัจจุบันนี้นะคะผ้าขีดสลับหมี่หนองบัวลำพูได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดกว่า41ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะโดยทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะก็จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการรักษามาตรฐานการผลิตการใช้ตรา GI แล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคขยายตลาดพรีเมียมแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: ค่ะเรื่องของสินค้า GI นะคะบางทีเราก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นไม่เหมือนกันนะคะตอนนี้เวลา 13:14 นะคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยเรื่องการเกษตรค่ะกับอาจารย์ทองธรรมดาซึ่งตอนนี้นะคะอาจารย์ทองอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะพี่สายชนคะเดี๋ยวเราไปทักทายอาจารย์ทองกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะวันนี้วันหยุดวันเข้าพรรษาอาจารย์ไปทำบุญที่ไหนมาคะ
2: อ๋อผมทำทุกวันอยู่แล้วฮะไม่ได้เน้นทำวันสำคัญ
0: ค่ะทำบุญให้กับสุขภาพทำบุญให้กับพื้นแผ่นดินด้วยนะคะแล้วก็ให้ผู้ฟังหลายๆท่านด้วยนะคะที่โทรไปปรึกษาเรื่องการ
2: ถามนิดนึงเอ๊ะวันนี้ไม่ได้สัมภาษณ์ทางเฉลิมพระเกียรติเหรออ ๋
0: อไม่ได้สัมภาษณ์ค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อ
0: ค่ะ
2: ครับครับผมก็เลยงงว่าธรรมดาวันนี้มันต้องครึ่งชั่วโมงเนาะ
0: ค่ะ
2: วันนี้
0: อาจารย์ตอนนี้อาจารย์เรื่องของกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติอาจารย์เดินหน้าไปถึงไหนแล้วคะกิจกรรมที่จะมีในทุกๆเดือนนะคะ
2: อ๋อฮะที่งานเฉลิมพระเกียรติวันที่1ที่2นี้นะครับ
0: ค่ะ
2: ครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยมันจะเป็นงานก็เรียกว่าสานต่องานแม่นะครับก็คือเดือนสิงหาคมมันเป็นเดือนวันแม่นะครับ
0: ค่ะ
2: ทางพิพิธภัณฑ์ก็มีงานเสาร์อาทิตย์1 2นะครับแล้วก็มีอบรมมีสินค้ามีร้านค้ามากมายนะครับก็อยากจะเชิญชวนเนาะเพราะว่าหลายคนมีหยุดยาวเลยเนา
0: ะ
2: นะครับบางคนหยุดตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับต่อไปถึงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึง
1: ค่ะนะครับย
2: า
1: วเลย
2: หยุดตั้ง9วัน10วันไปเลยนะครับผมกลัวว่าเวลามาทำงานแล้วจะทำเป็นไหมน่ะ
1: ล
2: ื
1: มนะ
0: จำไม่ได้เลย
2: นะครับอันที่แซวเล่นเยอะนะอันที่แซวนี่อิจฉานะว่าผมเองไม่เคยมีวันหยุดจากเขาเลยนะครับทำทุกวันนะครับเลยแซวคนที่มีเงินเดือนกินเนาะไม่ต้องหารายได้แถมยังได้หยุดยาวอีกนะครับอันนี้แซวเล่นเฉยๆนะอย่าโกรธกันนะครับทีนี้ก็ใครว่างเนาะเสาร์อาทิตย์นี้จะมาเที่ยวกันที่งานสานต่องานแม่นะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมเกียรติก็มีร้านค้ามากมายนะครับ100 กว่าร้านค้านะครับมีอบรมวิชาของแผ่นดินนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะมีอบรมหลายเรื่องนะครับก็รายละเอียดคงไม่ลงอ่ะเนา
0: ะ
2: ก็มาดูเอานะครับแล้วก็ร้านผมก็มีต้นไม้มารอบนี้ก็เอามาเยอะเนาะนะครับ แล้วก็มีของแปลกๆที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังนะครับว่าหลายคนเนี่ยนะครับเดือนที่แล้วเนาะว่ามีมะม่วงกะล่อนมาแต่ปรากฏว่ามาน้อยเกินไปผมต่อว่านะครับคนที่มาวันท้ายๆของงานแล้วมาช่วงบ่ายๆเนาะมันก็จะไม่ได้ของนะครับท่านฟังแล้วเนี่ยเรียกว่าแฟนรายการเอฟซีเนี่ยนะครับมาวันแรกแล้วก็มาช่วงเช้าเนาะนะครับอย่างเช่นวันเสาร์ตอนเช้าเนี่ยคือเราเอาของมาเนี่ยรอบนึงก็ห้าหกคันรถนะเยอะมากนะครับหลายพันต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านมาวันเสาร์ช่วงเช้าเนี่ยรับรองว่าได้แน่นอนนะครับแต่ถ้ามาจนวันอาทิตย์ตอนบ่ายแล้วก็มาบ่นเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเนา
0: ะ
2: นะครับเราก็พยายามที่สุดแล้วก็ได้แค่นี้นะครับบางคนบอกทำไมไม่ออกสิบล้อไปเลยไม่ได้ขนมาเยอะๆนะครับมันติดเวลานะมันเข้าเมืองไม่ได้สิบล
1: ้
2: อครับมะม่วงกะล่อนรอบนี้ก็มีมานะครับแล้วก็น้องกบน้องอ้อเคยได้ยินมะม่วงเจ้าขุนทิพย์ไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: มะม่วงอะไรนะคะ
2: เจ้าขุนทิพย
1: ์เจ้าขุนทิพย์
0: ทิพย์หรือทิพย์
2: มะม่วงเจ้าขุนทิพย
0: ์ทิพย์ทิพย์ไทยอย
2: ่
0: างเง
2: ี้
0: ยเหรอคะ
2: ยันเน่นะฮะของทิพย์อะไรประมาณนั้นนะครับท
1: ิ
2: พย์นะครับมะม่วงเจ้าคุณทิพย์เนี่ยมันเป็นมะม่วงโบราณเนาะแล้วก็หายไปจากวงการพักนึงแล้วเพราะว่าเขาหาต้นพันธุ์มาทำพันธุ์ไม่ได
1: ้
2: นะครับตอนหลังก็เลยไปได้มายังไงไม่รู้ก็เริ่มมาทำพันธุ์ขายแล้วคนก็ชอบมากนะครับคือเป็นมะม่วงเป็นมะม่วงที่กินอร่อยทั้งดิบทั้งสุกนะครับ
1: เนื้อแข็ง
2: มีรสชาติหวานมันแล้วก็ไม่มีเสี้ยนนะครับอร่อยมากลูกผลก็คล้ายๆกับมะม่วงแก้วนะครับแต่เวลากินดิบก็อร่อยกินสุกก็ได
1: ้
2: นะครับแล้วอย่างมะม่วงมะพร้าว
0: อาจารย์มันจะคล้ายๆกับมะม่วงแก้วสมัยโบราณไหมแก้วโบราณเลยอะค่ะคล้ายๆเลย
2: ไม่ใช่รสชาติมันจะอร่
1: อ
2: ยนะครับมะม่วงแก้วมันก็จะได้ออกแค่หวานๆเนา
1: ะ
2: นะครับมะม่วงแก้วนี่เขานิยมมาไปทำดองนะครับเดี๋ยวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ปลูกไว้ทำเป็นมะม่วงดองนะครับแต่คุณทิพย์เนี่ยมันหากินในตลาดไม่ได้แล้วนะครับต้นที่ผมมานี่ก็จะเป็นต้นสิบยอดเนาะก็จะออกลูกเร็วนะครับเพราะว่าเขาเอากิ่งที่ออกลูกแล้วมาเสียบนะครับมะม่วงมะพร้าวนะครับมะม่วงที่ลูกใหญ่เท่ามะพร้าวนะครับแล้วรสชาติเนี่ยอร่อยมากนะครับขนาดปลูกนะฮะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือมะม่วงลิ้นงูเห่า
1: ม
2: ีน้องกบน้องอ้อเคยได้ยิน
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: แต่ละพัน
2: คือมะม่วงเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาหันกลับมานิยม
0: แบบโบราณนะ
2: โบราณเยอะนะ
0: โอ้
2: ว่าพันธุ์โบราณเนี่ย
0: เห็นแล้วอาจารย์
2: มันก็มีจุดเด่นมันมีจุดเด่น
0: ก็เปิดดูในพี่กูนะคะอากูเขาเหมือนลิ้นเลยอ่ะ
2: ลูกมันจะยาวนะลูกยาวมาก
0: ด้วยบางลูกก็งอเหมือนลิ้นเลยอ
2: ่
0: ะ
2: เนื้อจะหนามากแล้วเม็ดรีบแบบเบนแตกแฉะอะไรเงี้ย
1: น
2: ะ
1: เนื้อกินแล้วรสชาติพอสุกรสชาติเป็นยังไงคะ
2: โอ้หวานมากนะ
0: อาจารย
2: ์
0: น้ำลายไหล
2: อร่อยแล้วมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วย
0: ต้นจะใหญ่ไหมคะถ้าเกิดว่าเอามาปลูกเนี่ย
2: ถ้าเราปลูกในวงบ่อเนาะปลูกในที่จำกัดมันก็จะไม่ใหญ่เน
0: า
2: ะ
0: แต่ถ้าเราปลูกลงดิน
2: ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเสียบยอดในการออกผลไม่เกี่ยวกับปลูกที่ไหน
1: นั่นแสดงว่าปลูกที่ไหนก็ออกได้ทุกพื้นที่ใช่ไหมคะอาจารย์
2: ได้ครับได้นะครับมะม่วงนี่ค่อนข้างทนเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มันสู้ได้ในดินเหนียวก็ได้ดินร่วนดินทรายได้หมดแต่ถ้าให้ดีเนี่ยปรุงดินให้มันดีก่อนแล้วค่อยปลูกมันจะได้โตเร็วนะครับบอกว่าปลูกในดินเหนียวได้จะแจ้งไปขุดหลุมแล้วปลูกเลย
1: ค่ะ
2: ปลูกไปมันก็จะโตช้าแต่ตายแล้วมันไม่ตายหรอกแต่มันจะโตช้า
1: ค่ะ
2: นะครับเราก็ควรจะปรุงดินให้ดีก่อนแล้วค่อยปลูกนะครับมันก็จะได้โตเร็ว
0: อาจารย์คะระหว่างมะม่วงลิ้นงูเห่ากับมะม่วงบางขุนศรีเนี่ยอันไหนรสชาติเขาจะจัดจ้านกว่ากันคะ
2: มันจะคนละอย่างเนาะ บางขุนศรีหรือบางคนก็จะเรียกว่ามันขุนศรี
0: มันขุนศรีจะอร่อยชอบ
2: อันนั้นจะออกเป็นแนวมันๆ
0: คล้ายมะม่วงมัน
2: อ่ะแต่ไอ้ลิ้นงูเห่านี่จะออกหวานหอมนะครับหวานเจี๊ยบต้องบอกว่าหวานเจี๊ยบด้วยนะครับรสชาติเขาเรียกว่าหวานแหลมนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะครับหลายคนก็สมัยโบราณเนาะเขาก็มาปอกกินกับข้าวนะครับก็อร่อยดีนะครับอันเมื่อก่อนเนี้ยตอนผมเด็กๆเนี้ยที่บ้านฐานะค่อนข้างยากเรียกว่าบัตรคนจนนี่ยังอายนะครับนะครับก็อาศัยกินข้าวกับมะม่วงบ้างแตงโมบ้างนะครับกับมันบ้างนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะกินอะไรก็ได้นะครับบางคนบอกกินแล้วสารอาหารไม่ครบโตขึ้นอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
2: ก็ฉลาดพอได้อยู่นะผมนะไม่ดีกังโง่นะสารอาหารอาจจะไม่ครบก็ไม่เป็นไรเนาะ
0: อาจารย์คะ
2: แย่เลย
0: ค่ะอาจารย์คะคืออยากทราบว่าไอ้เจ้ามะม่วงลิ้นงูเห่าเนี่ยคือเดิมแล้วดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นมะม่วงโบราณที่มันมาจากต่างประเทศหรือเปล่าคะหรือว่ามันเป็นของไทยอยู่แล้ว
2: จริงๆเดิมเนี่ยมันเป็นของไทยเนาะแต่มันจะมีเฉพาะแหล่งของนี่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อตามลักษณะรูปร่างของมันนะครับดั้งเดิมมันอาจจะไม่ได้ชื่อนี้ก็ได
1: ้
2: นะครับแต่พอเขาเห็นรูปร่างมันแล้วก็เลยตั้งชื่อตามนี
1: ้นะครับ
2: หรือยังมีอีกหลายๆตัวเนาะอย่างเช่นมะม่วงยายกำยายกะหล่ำหรือยายกำ
0: ยายกำยายกำกินค่ะของนน
2: เดี๋ยวนี้ก็ยังหายาก
0: โอ้โหแพงแต่อร่อยค่ะหวานจี
2: ๊อร่อยหรือมีอีกหลายๆตัวเนา
1: ะ
2: ที่มันตะระยาอย่างนี้ก็อร่อยมากนะครับซึ่งมะม่วงพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยสู้ไม่ได้นะมะม่วงพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยมันจะมีลักษณะเด่นเช่นลูกใหญ่หรือไม่ก็สีแดงสีเหลืองไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะคุณสมบัติมันจะเด่นหลายอย่างแต่ถ้าเป็นมะม่วงพันธุ์โบราณเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นเรื่องของรสชาติ
0: เ
2: รื่องของความหวานเรื่องของความหอมนะครับซึ่งพันธุ์ใหม่ๆทำไม่ได
1: ้
2: นะครับนั้นจะสู้ไม่ได้นะฮะนั้นพออะไรล่ะคนรุ่นกลางๆเนาะรุ่นกลางๆไปถึงรุ่นใหญ่
1: ค่ะ
2: เอามาให้ลูกหลานซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่กินเด็กรุ่นใหม่ก็จะลูกทำไมมันอร่อยนะครับแล้วก็เริ่มนิยมเริ่มหันกลับมา
1: ค่ะ
2: นะครับผมก็มองว่าดีเนาะเพราะว่าไม่งั้นแล้วมันก็จะหายไปตามยุคสมัยนะครับอันถ้าใครได้ปลูกรักษาไว้เนาะเด็กรุ่นใหม่ก็จะได้รู้จักแล้วมันก็จะได้อนุรักษ์พันธุ์ดั้งเดิมของเราไว
1: ้
2: นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วราคาก็ไม่แพงนะต้นหนึ่งไม่ถึงร้อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปลูกประมาณ2ปีก็ได้กินแล้วนะครับก็น่าปลูกนะครับแต่สนใจก็แวะมาที่งานเสาร์อาทิตย์นี้ครับแต่ต้องพยายามมาวันเสาร์นะวันเสาร์เช้าๆหน่อยนะครับจะได้ไปมาบ่นผมอีกว่ามาแล้วก็ไม่ได้แล้วก็โฆษณาจังโอ้ไม่ได้โฆษณาจังนะเดือนนึงโฆษณาครั้งเดียวนะครับไม่ได้โฆษณาบ่อยนะครับก็อยากให้แวะมาเที่ยวกันเยอะๆเนาะจะที่เราหยุดยาวกันนะครับทีนี้แต่ที่นี้พอดีเรื่องดินที่ปลูกเนาะเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องปุ๋ยรองก้นหลุมไปมีแฟนรายการคนหนึ่งบอกว่าโทรเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าถ้าเราไม่รองก้นหลุมได้ไหมนะมีข้อแม้ไม่รองก้นหลุมได้ไหม
0: แล้วจะปลูกยังไงครับขุดหลุมแล้วก็ปลูกไปเลย
2: ไม่มีใครเข้ามีดไปเจาะคอหอยท่านหรอกครับนะครับท่านไม่อยากลองท่านก็ไม่ต้องลองครับแล้วมันจะมีผลยังไงไหมตรงนี้ต่างหากครับผมก็ถามตรงนี้นะแต่ถ้าถามว่าไม่ลองได้ไหมได้ครับนะครับแต่มันจะโตไหมมันอีกเรื่องนึงแต่ถ้ามันมีผลยังไงถ้าไม่ลองก้นหลุมถ้าบังเอิญดินท่านเป็นดินดีเป็นดินร่วนนะครับแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุอยู่ในดินเยอะเนี่ยไม่ต้องรองก้นหลุมไม่ใช่ปัญหาครับแต่การรองก้นหลุมเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการปรับปรุงสภาพโครงสร้างของดินเช่นดินท่านเป็นดินเหนียวเนี่ยนะครับถ้าท่านไปขุดหลุมปลูกเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราแนะนำไปหลายครั้งแล้วว่าดินเหนียวเนี่ยห้ามขุดหลุมเด็ดขาด นะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่เราจะปลูกเนี่ยให้เอาเศษทานหรืออินทรีย์วัตถุหรือสายหยาบเทลงไปที่พื้นแล้วพรวนดินลงไปหน้าจอบนึงแล้วถากเอาดินข้างๆมาโอบนะครับแล้วก็ผสมด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่ผสมเนี่ยก็คือลักษณะรองก้นหลุมนั่นเองแต่อันนี้เราไม่ได้ขุดหลุมลงไปนะครับอันดินเหนียวต้องจำไว้เลยนะคนที่ฟังรายการน่ะหลายคนเลยนะโทรมาถามหลายครั้งทางหน้าที่เราก็พูดหลายครั้งเขาก็บอกว่าบางเอิญไม่ได้ฟังวันนี้ฟังซะเนาะดินเหนียวห้ามขุดหลุมเป็นเบ้าเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าขุดหลุมมันจะเป็นเบ้าขังน้ำนะครับเวลารดน้ำมันจะมีน้ำขังในหลุมที่เราขุดนะครับหรือเวลาฝนตกน้ำก็จะขังนะครับมะม่วงปลูกได้ไม่ตายแต่ไม่โตนะครับแต่ถ้าอย่างอื่นโอกาสตายสูงนะครับมะม่วงมะพร้าวอาจจะไม่ตายแต่โตช้านะครับทางที่ดีทำอย่างที่ผมบอกนะครับไอ้ดินร่วนอันเพิ่มอินทรีย์วัตถุนะครับลองก้นหลุมเข้าไปมันก็จะโตเร็วขึ้นในดินทรายอันนี้ยิ่งจำเป็นใหญ่เพราะในดินทรายไม่มีอินทรีย์วัตถุนะครับอันเราควรจะต้องใส่พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอินทรีย์วัตถุพวกเศษถ่านลงไปจะช่วยเป็นการอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยไม่ให้หายไปเร็วนะครับลองก้นหลุมนี่เป็นเรื่องจำเป็นนะครับไม่ได้ว่าเราไม่ลองได้ไหมนะครับท่านก็ไปคิดเอาเองว่าจะลองไม่ลองนะครับแล้วก็มีแฟนรายการท่านหนึ่งบอกว่าปลูกต้นกล้วยมาปีกว่าแล้วไม่ออกเครือ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เออจริงจริงกล้วยในปลูก6เดือนต้องออกเครือนะไม่ออกนี่แสดงว่าผิดปกติ
1: ค่ะ
2: นะครับถ้าปรากฏว่าเขาไม่ได้เตรียมหลุ
1: ม
2: นะครับเอาหน่อกล้วยไปหย่อนแล้วก็ปลูกเลยขุดหลุมแล้วก็หย่อนลงไปเลยนะครับนี่แหละปัญหานะครับเขาบอกว่ามันผอมสูงมากนะครับก็ใช่เลยครับเพราะว่าท่านไม่ได้เตรียมหลุมเนาะรากมันออกไปหากินไม่ได
1: ้
2: นะครับก็เลยทำให้ต้นมันเนี่ยผอมสูงพอผอมสูงมากๆเนี่ยธาตุอาหารมันไม่พอที่จะไปสร้างเครือสร้างลูกนะครับอันนี้ปัญหามันก็เกิดนะครับฉะนั้นเนี่ยการเตรียมหลุมเนี่ยหรือการใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมเนี่ยมันจริงจำเป็นมากนะครับเรื่องเราจะไปขี้เกียจนะฮะเพราะว่าปลูกไปแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะครับเราจะไปขุดต้นขึ้นมาแล้วก็ไปปลูกดินใหม่แล้วก็ปลูกลงไปใหม
1: ่ไม่ได้แล้ว
2: มันบางอย่างมันทำไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันปลูกไปแล้วเนี่ยรากมันเริ่มแผ่ไปแล้วพอเราไปขุดเนี่ยรากมันเสียนะครับรากมันถูกตัดขาดมันชะงักงานนะครับดังนั้นถ้าให้ดีเนี่ยท่านเตรียมหลุมให้ดีก่อนปลูกนะครับ อย่างที่ผมเขียนเป็นบทวีไปว่าดินดีมีชัยไปฝากครึ่งต้องนึกถึงทุกครั้งจำฝังจิตปรับดินให้เหมาะกับพืชยืดชีวิตช้าสักนิดกันผิดคิดก่อนทำนะครับบางคนบอกมันเสียเวลา เสียเวลาก็ไม่โตคุณเอา
1: อ
2: ย่างไร
1: ดีกว่า
2: ไปลองกันดี
1: ปลูกไปดูแลไปแล้วก็ผลผลิตไม่ได้
3: ใช่ค่ะ
1: เสียเวลา
2: แล้วชอบไลน์เลยโทรมาถามครับแล้วผมจะใส่ปุ๋ยอะไรมันถึงจะโตใส่ปุ๋ยอะไรมันก็ไม่โตหรอกครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทำไมล่ะเพราะรากมันกินไม่ได้นะครับรากมันไม่ขยายมันกินไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรลงไปมันก็อยู่แค่นั้นนะครับแล้วถ้าใส่เยอะๆมันก็ตายนะครับฉะนั้นอยากให้แฟนรายการเนาะไม่อยากให้ทำผิดพลาดเนาะอยากให้เตรียมหลุมเตรียมดินให้ดีก่อนจะปลูกนะครับคือที่เราปลูกมันจะได้โตเร็วๆนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องไลน์มาถามว่าใส่ปุ๋ยอะไรมันถึงจะโตนะครับถ้าเราเตรียมดินดีเนี่ยโอกาสโตมันเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยตามอายุตามขนาดของพืชตามสูตรของมันนะครับอย่างเงี้ยรับรองว่าได้กินแน่นอนครับคร
1: ับผมค่ะอาจารย์คะแล้วการเตรียมหลุมเนี่ยเราจะต้องเตรียมแล้วก็พักทิ้งไว้กี่วันคะถึงจะปลูกต้นไม้ลงไปได้
2: คำถามที่ดีมากๆเลยผมลืมไปแล้วตั้งแต่ก่อนเนี้ยดีแล้วที่น้องช่วยบอก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: การเตรียมหลุมเนี่ยถ้าแนวทางของผมนะต้องบอกว่าแนวทางของผมเนาะตามหนังสือที่เขาสอนกันเนี่ยใครขุดหลุมฟาง50ลึก50ยาว50 50คูณ50คูณ50เส้นนะครับแต่ถ้าแนวทางของผมเนี่ยผมบอกเลยว่าห้ามขุด50เส้นเพราะถ้าเราขุด50เซนเนี่ยกว้าง50เซนแล้วเราปลูกลงตรงกลางเนี่ยมันจะเหลือข้างละ25เซนใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
2: พอเราปลูกตรงกลาง25เซนเนี่ยมันไม่ถึงฟุตนะครับ ฉะนั้นรากพืชเนี่ยถ้ามันเดินปกติดีเนี่ยเดือนหนึ่งมันไปได้คืบหนึ่งนะครับคืบหนึ่งคือเกือบ20เซนนะครับ
1: ค่ะ
2: ฉะนั้นถ้ามันเหลือข้างละ25เซนเนี่ยเดือนกว่ากว่ามันไปชนกับไอ้ดินที่เราไม่ได้เตรียมแล้วเนาะนอกลูกเนี่ยนะครับพอมันไปเจอดินไม่ดีมันไปต่อไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
2: พอมันไปต่อไม่ได้มันทำยังไงมันจะมุดลงข้างล่างกลายเป็นรากลึก
1: ค่ะ
2: นะพอรากลึกเนี่ยมันก็จะกินปุ๋ยไม่ได้ความชื้นสูงในที่สุดมันก็จะเน่าแล้วก็ไม่โตดังนั้นถ้าเราเตรียมหลุมกว้างเมตรหนึ่งแล้วปลูกตรงกลางมันจะเหลือข้างละ50เซน
1: ค่ะ
2: มันจะมีเวลาอยู่2เดือนครึ่งที่รากก็จะไปถึงขอบหลุ
1: ม
2: ช่วงระหว่าง2เดือนครึ่งเนี่ยถ้าท่านมีเวลาเนาะท่านขยายหลุมออกไปอีกด้านละ50เซนนะครับมันก็จะเท่ากับด้านละเมตร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับดังนั้นถ้ารากมันไปได้เมตรหนึ่งเนี่ยมันต้นมันโตแล้วไปเจอดินได้ดีมันก็สวยนะครับนี่คำถามแรกคำถามที่สองต้องเตรียมดินไว้กี่วันถ้าเป็นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ผ่านการหมักแล้วไม่ร้อนแล้วเตรียมเสร็จแล้วเราน้ำรดเพื่อให้ดินมันเซตตัวให้มันยุบนะครับสักสามวันครั้งสามวันครั้งสักสามสี่ครั้งเพื่อให้ดินมันเซตตัวแล้วหลังจากนั้นค่อยปลูกครับนะครับแล้วเราเตรียมดินเนี่ยดินมันฟูนะครับถ้าเราเอาต้นไม้ลงปลูกพอปลูกเสร็จแล้วก็เอาไม้ปักเอาเชือกปลูกแล้วเราก็เอาใบไม้ใบหญ้าคลุมแล้วเรารดน้ำดินมันจะยุบนะฮ
1: ะ
2: พอดินมันยุบไอ้ต้นไม้มันยุบตามไม่ได้เพราะเราเอาไม้ปักเอาเชือกปลูกไว
1: ้
2: มันจะถูกแขวนลอยนะครับแต่เรามองไม่เห็นเพราะว่าเราใบไม้ไปปลูกไว
1: ้
2: นะครับฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราอยากให้ถ้าเราจะปลูกเลยก็ได้แต่ห้ามเอาไม้ปักเอาเชือกปลูกนะครับ
0: ต้องรู้ล่ะ
2: แต่ถ้าจะเอาไม้ปักเอาเชือกปลูกก็คือต้องให้ดินมันยุบตัวเสร็จแล้วเราไปปลูกนะครับอย่างนี้มันถึงจะโตเร็วครับครับผม
1: เนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะปลูกอะไรแล้วปลูกได้เลยเนาะมันจะต้องแบบมี
0: ขั้นตอนต้องเตรียมหลุมยังไงขุดยังไงแล้วก็เตรียมดินด้วยนะคะถ้ารู้ขั้นตอนแบบนี้เนี่ยอะไรที่เราปลูกลงไปเนี่ยมันจะไม่เสียเปล่าดีกว่าแบบโอ้อะจะทำอย่างนี้มันที่อาจารย์แนะนำมาแล้วเอออย่างนี้นะแต่ถ้าไม่ทำล่ะได้ไหมได้แต่จะโตหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่การันตีเน
2: าะที่ผมพูดเจอเสมอว่าคำว่ากระเถิดมันมีคำว่าศาสตร์ต่อท้าย
1: ค
2: ำว่าศาสตร์ก็คือความรู้เนาะกระเถิดศาสตร์แต่ว่าองค์ความรู้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะทำกระเถิดแบบอู้ทำกระเถิดสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเหม็นได้เรียนเกษตรยังทำได
1: ้
2: นะครับผมก็ไม่ได้เถียงว่าทำได้นะครับแต่ยุคนี้กับยุคพ่อแม่เราเนี่ยดินมันก็คนละอย่างแล้วเนาะมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับ

0: ิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: เมื่อสายฝนแรกแห่งฤดูกาลโปรยปรายลงสู่พื้นดินวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาก็เวียนมาถึงนั่นคือวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีวันที่พระภิกษุสงฆ์เริ่มจำพรรษาอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนตามพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลและชีวิตน้อยใหญ่ตามธรรมชาติการเวลาผ่านไปแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงแต่คุณค่าแห่งวันเข้าพรรษายังคงงดงามไม่เสื่อมคลายพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนยารักษาโรคและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อร่วมอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ตลอดช่วงแห่งการจำพรรษาแม้วันนี้เทียนพรรษาจะมิใช่เป็นเพียงแสงสว่างสำหรับการศึกษาพระธรรมดังเช่นในอดีตแต่ยังคงเป็นสัญลักษณ์แสงแห่งปัญญาความศรัทธาและการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นสืบไปวันเข้าพรรษาจึงเป็นการเริ่มต้นของการจำพรรษาถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่เราทุกคนจะได้หันกลับมาพัฒนาตนเองตั้งมั่นในศีลธรรมลดละเลิกอบายมุขสั่งสมคุณงามความดีและน้อมนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อใจมีธรรมชีวิตย่อมมีความสุขครอบครัวอบอุ่นและสังคมมีความสงบร่มเย็นในวันเข้าพรรษานี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน

0: มสร้างบุญสร้างปัญญาและสร้างคุณค่าของชีวิตด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบร่วมกันทำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกทางจิตใจของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: 13นาฬิกา40นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของทั่วทิศถิ่นไทยช่วงที่2นี้นะคะเราก็จะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องของการเพาะปลูกเรื่องของการเกษตรได้นะคะที่เบอร์022900473ค่ะ022900473หรือว่าจะฝากคำถามทางช่องทางออนไลน์ก็ได้ค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้คุณอ้อ
2: มี1สายเข้ามาแล้วนะคะจากทางบ้านสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
3: สวัสดีค่ะอยากจะเรียนถามจานทองนะคะว่าปลูกเราปลูกทำสวนครัวในกระถางนะคะปลูกพริกนะคะทีนี้พริกเนี่ยซื้อมาจากตลาดเช่นแดงจินดาแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะคะนี่พอปลูกแล้วเนี่ยก็3เดือนค่ะออกดอกนะคะไม่ติดเม็ดค่ะแล้วก็อีก 3-4 กระถางนะคะมีแต่ใบเขียวแตกสวยเลยค่ะแต่มะเขือเทศกับงามนะคะปลูกในกระถางค่ะอยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดหรือว่าเขาทำหมันพริกมาคะ
1: มีทำหมันพริกด้วยคุณอะไรคะคุณอะไรคะยังไม่ได
3: ้นัดดาค่ะ
1: คุณนัดดาจังหวัดอะไรจ๊ะ
3: อยุธยาค่ะ
1: อ๋อค่ะเชิญอาจารย์
3: วันนี้ที่บ้านเราไม่ได้ทำสวนค่ะเป็นบ้านเป็นพื้นปูนหมดค่ะ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาไขข้อข้องใจนะว่าเขาทำหมันมาหรือเปล่าเน
3: า
1: ะ
3: ฝากฟังทางวิทยุได้ไหมคะ
1: ได้ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะเชิญค่ะ
4: น่าจะซื้อต้นที่เป็นหมังมานะครับ
1: มันน่าจะเป็นหมัง
4: เลยถ้ามันออกดอกได้แล้วไม่ติดผลเนี่ยแล้วปลูกในกระถางเนี่ยประเด็นใหญ่ก็คือ1รดน้ำบ่อยเกินไปนะครับอย่างที่เราเคยพูดในรายการว่าช่วงที่ผลไม้กำลังออกดอกหรือติดผลเล็กๆเนี่ยเราใช้คำว่าโชยน้ำโชยน้ำคืออย่าให้เยอะแต่อย่าให้ขาดนะครับทีนี้ถ้าปลูกอยู่ในบ้านแล้วก็ปลูกในกระถางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขยันนะเพราะว่ามันไม่ได้จะทำอะไรบางทีเช้าลดเย็นลดนะครับบางทีเพิ่มรอบกลางวันอีกน
2: ะ
4: แล้วก็เถียงว่าคนยังกินตั้ง3มื้อนะครับเอาไปเปรียบอย่างนั้นไม่ได้เนาะต้นไม้กับคนไม่เหมือนกันนะครับถ้าคือช่วงที่มันกำลังออกดอกติดผลเนี่ยหนึ่งจะไปรดน้ำเยอะนะครับดูดินเป็นเกถ้าดินยังเปียกอยู่อย่าเพิ่งรดนะครับอันที่สองห้ามเอาปุ๋ยไปใส่เด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยหมักเพราะว่ามันจะมีตัวหน้าสูงมันจะไปงามใบและสลัดดอกสลัดลูกทิ้งนะครับอันนั้นก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ติดดอกแล้วไม่เอาไม่ติดผลนะครับส่วนมะเขือเทศที่บอกว่างามเหลือเกินนะครับเดี๋ยวก็จะเจอปัญหาเดียวกันแหละครับเพราะว่าออกดอกได้แต่จะไม่ติดผลเหมือนกันถ้ายังทำแบบเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเนาะคือหนึ่งอย่าไปรดน้ำเยอะนะครับแล้วมะเขือเทศเนี่ยจริงๆ3เดือนเนี่ยมันจะต้องติดดอกแล้วน
2: ะ
4: ให้หาปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงมาใส่นะครับไม่ใช่ไปใส่ชีวัวแล้วก็รดน้ำเยอะมันก็จะงามใบเนาะเดี๋ยวก็จะเป็นหมันไปหมดนะไม่ได้กินเป็นพันดูใบไปนะครับลำบากไปด้วยครับ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
2: คะ
1: สายถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณอะไร
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: ครับคุณขอบคุณพ่อครับ
1: คุณอะไรคะ
5: สวัสดีครับท่านอาจารย์ทองครับครับตัวชัยภูมิครับ
1: อ๋อค่ะค่ะเชิญค่ะ
5: ครับเคยโทรมาบ่อยอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะ
5: จะเรียนถามท่านอาจารย์ทองว่าพอดีเตรียมจะปลูกกล้วยให้เขาแล้วโบราณเขาเชื่อว่าปลูกกล้วยช่วงเข้าพรรษาเนี่ย มันจะตายมักจะตายตาย
4: เดือนแปดตายเข้าตายตายคำโบราณเขาบอกไว
5: ้ครับในความคิดเห็นของท่านอาจารย์เป็นอย่างไรหรือครับปลูกได้นะครับพอเตรียมจะขุดปลูกอยู่เหมือนกัน
4: จริงๆคำโบราณเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะเราจะไปบอกว่าอะไรเชื่อโบราณบานบุรีนะฮะเขามีเหตุผลนะครับเดือน8ตายเท่าเดือน9ตายทายนะครับเดือน8ตายเท่าก็คือว่าถ้าเราปลูกช่วงเดือน8เนี่ยกล้วยเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 9-10 เดือนนะครับม
5: ัน
4: จะให้มันจะเก็บผลผลิตได้ฉะนั้นถ้าเราปลูกช่วงเดือน8นะครับมันจะไปเก็บผลผลิตได้ในช่วงประมาณกุมภามีนา เมษาช่วงหน้าแล้งอ่ะคือมันจะไปเก็บได้ในช่วงหน้าแล้งซึ่งกล้วยเนี่ยมันจะไม่โตมันก็เลยตายเท่านะครับส่วนเดือนเจ้าตายพายก็คือพอฝนมันเริ่มตกเยอะนะครับเราปลูกไปเนี่ยโอกาสมันจะตายพายจะเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยคำโบราณมันเป็นเรื่องจริงแต่ถามว่าเราสามารถแก้ไขได้ไหมได้ครับเช่นเราเตรียมดินดีเตรียมระบบน้ำดีนะครับมีการถ้าเป็นดินเหนียวเราก็ยกร่องยกโคกนะเนาะนะครับแล้วก็ตายพายเนี่ยก็คือเราอย่าไปเอาขี้วัวอย่าไปใส่ปุ๋ยตัวหน้าเยอะอย่าให้น้ำขังอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะไม่ตายพายครับ
5: ครับสรุปก็คือปลูกได้นะครับท่านถ้าเตรียมดินเน
4: า
5: ะ
4: ได้ครับแต่เราต้องแก้ที่เหตุให้ได้นะ
5: ครับผมครับจะเรียนถามอีกข้อหนึ่งท่านอาจารย์ครับที่ท่านว่าตอนสมัยเด็กๆกินผักกินอะไรนะปกติทราบว่าท่านกินเจอยู่เป็นประจำมาหลายปีแล้วแล้วสุขภาพร่างกายของท่านแข็งแรงสมบูรณ์ดีไหมครับเห็นว่าถ้ากินเจแล้วจะขาดสารอาหารนะกินมังสวิรัติจะขาดสารอาหารเกี่ยวกับโปรตีนเนื้อเนี่ย
4: ครับครับอันนี้เนี่ยจริงๆแสดงว่าเป็นรายการติดตามประจำเนาะผมกินมังสวิรัติมาตั้งแต่ปี26
5: ครับ
4: ปีนี้69กี่ปีแล้วลองทายสินะครับทุกวันนี้บริจาคเลือด133ครั้งนะครับไม่มีโรคประจำตัวนะครับสุขภาพแข็งแรงดีมากทีนี้ถ้ากินเจแล้วขาดอาหารทางว่าอ้วกวายไม่เคยกินไก่นะครับ
2: 13ปี
4: แข็งแรงไหมครับทางมาวัวควายแข็งแรงไหมครับ
5: ครับแข็งแรงครับ
4: ไม่ได้เกี่ยวกับกินเจเนาะหมายถึงว่าเรารู้ว่าเราต้องกินโปรตีนจากถั่วนะครับ
5: ครับผม
4: เราไม่ได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์เราก็กินถั่วเยอะขึ้นก็เท่านั้นเองครับ
2: ถั่วต้องหู้เนาะมันก็ได้โปรต
5: ี
2: นเหม
5: ือ
2: นกันเพราะโปรตีนมาจาก
4: แข็งแรงดีครับคร
5: ับ
4: ผม
5: ครับครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณเช่นกันนะคะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะย้ำเบอร์ค่ะคุณอ้อ
6: ค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองได้ที่เบอร์022900473
2: ค
6: ่
2: ะ
6: 022900473ค่ะหรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ค่ะดิฉันเข้าไปดูคอมเมนต์น่ะคอมเมนต์มัน
6: อีกหนึ่งสายแล้วนะคะ
2: แนะนำชื่อด้วยนะคะว่าอยู่จังหวัดไหนนะคะสวัสดีค่ะ
6: สว
2: ั
6: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะ
6: เสียงสะท้อน
2: ติดวิทยุก่อนนะคะเสียงสะท้อนค่ะเสียงตีกลับ
7: จังหวัด
2: ค่ะคุณอะไรคะ
7: คุณวันค่ะ
2: จากไหนจ๊ะ
7: จากนนทบุรีค่ะ
2: ค่ะใช่เลยค่ะ
6: ใช่เลยค่ะ
7: อยากถามอาจารย์ว่าต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้หน้าบ้านน่ะแล้วตอนนี้ก็หลายสิบปีแล้วตอนนี้รากมันก็ยาวไปทั่วเลยอ่ะถ้าเราจะตัดรากมันบางรากอ่ะต้นมันจะตายไหมนะฮะ
2: เราจะตัดรากบางรากออกใช่ไหม
7: รากที่มันยาวมาสัก2เมตรอ๋อ
2: จะตัดบางรากออกใช่ไหมคะ
7: แต่มันมีรากใหญ่
2: ๆเดี๋ยวถามคือจะตัดรากบางรากออกใช่ไหมคะ
7: ใช่
2: ว่าจะตายหรือเปล่า
7: ที่มันไม่ใหญ่มาก
2: อาจารย์คะเชิญเลยค่ะ
4: ครับคือไอ้ตัดรากเนี่ยตัดได้ถ้ามันเป็นรากแขนงหรือรากใหญ่นะครับ
2: คุณวันติดวิทยุหน่อยนะคะฟังทางโทรศัพท์ค่ะขอบคุณค่
4: ะ
2: ใช่เลยค่ะ
4: ทีนี้ต้นไม้เนี่ยรากแรกของมันเนี่ยก็จะเป็นรากใหญ่แล้วก็จะเป็นรากแขนงแล้วก็ตามด้วยรากฝอยนะครับถ้าเราตัดรากเป็นรากแขนงหรือรากฝอยเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเราไปตัดทุกรากใหญ่ถ้าเราตัดรากใหญ่ขาดสักสิบกว่าวันเราจะเห็นกิ่งหนึ่งแห้งไปแสดงว่ากิ่งอันนั้นอ่ะก็คือรากเส้นนั้นอ่ะมันจะหาอาหารไปเลี้ยงกิ่งนั้นพอเราตัดรากมันขาดมันก็หาอาหารขึ้นไปไม่ได้กิ่งนั้นก็จะเสียไป
7: ค่ะ
4: ต้นไม้มันเป็นระบบรากไอ้กิ่งมันไม่ได้หากินรวมกันนะครับฉะนั้นเวลาถ้าเราจะตัดรากเนี่ยเราพยายามตัดเป็นรากปล่อยหรือรากแขนงแต่ถ้าตัดรากใหญ่ กิ่งมันจะแห้งไปนะครับแต่ถ้าหาว่าตัดได้ไม่ได้ครับไม่ตายหรอกครับเพราะว่ามันมีตั้งหลายกิ่งหลายรากตัดได้ครับ
8: อาจารย์ครับอีกคำถามนะคะต้นไม้ประดับที่เราปลูกในกระถางนะคะถ้าเรามีความจำเป็นนะเราไม่ได้อยู่บ้านทุกวันนะอาจจะอาทิตย์หนึ่งกลับมาแล้วเราจะรักษาต้นไม้ในกระถางเราได้ไงคือเราก็ปลูกมานาน
4: คือไม่มีคนรดน้ำว่างั้นเ
8: ถอะใช่แต่เราก็ไม่อยากจะรบกวนคนอื่นเนี่ย
4: จริงๆแล้วไม่ยากเนาะเรื่องนี้นะครับถ้าเราอาทิตย์เดียวเนี่ยง่ายเลยครับง่ายคือยังไงเราก็หาถังหรือแกลอนมาสักใบนึงนะครับแล้วก็หาเป็นเชือกที่เป็นผ้านะครับนะครับแล้วก็เอาเชือกด้านนึงเนี่ยถังนี่ตั้งไว้สูงหน่อยเนาะนะครับให้สูงกว่ากระถางนะครับแล้วเราก็เชือกด้านนึงเนี่ยจุ่มไปในถังหรือแกลอนที่มีน้ำอีกด้านนึงเนี่ยเราก็ไปฝังลงไปในดินนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆดูดน้ำจากถังลงไปที่ดินเองครับนะครับแล้วก็หาอะไรคุมหน้าดินไว้แต่ถ้าไม่อยากหาถังหรือหาไม่อยากหาถังหรือแกลอนเราก็ใช้ขวดน้ำลิตรครึ่งก็ได้นะครับแล้วก็น้ำใส่แล้วก็คว่ำขวดลงแล้วก็เจาะตรงฝาขวดให้มีรูนิดนึงเอาไม้ปักเชือกผูกขวดไว้ไม่ให้ล้มมันก็จะเป็นระบบน้ำหยดซึ่งมันสามารถหยดได้เป็นอาทิตย์นะครับ
8: อ๋อ
4: ครับผมคร
8: ับ
4: ผม
8: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณ
6: สว
1: ั
6: สด
1: ี
6: ค
1: ่
6: ะ
1: จากนนทบุรีเรายังมีเวลานะคะให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้ค่ะคุณอ้อย้ำเบอร์
6: ค่ะย้ำเบอร์นะคะโทรเข้ามาที่เบอร์022900473ค่ะ022900473ค่ะตอนนี้น่าจะได้สักหนึ่งสายนะคะ
1: ค่ะโทรเข้ามาได้นะคะปรึกษาระหว่างรอสายค่ะอาจารย์คะมีคำถามบอกว่าต้นมะยงชิดนะคะปลูกมาหลายปีแล้วทุกปีเนี่ยจะออกผลดกค่ะมาปีนี้ยังไม่ออกเลยค่ะเห็นออกมาพวงหนึ่งมี3ลูก
4: เป็นเพราะอะไรคำถามนี้มันแปลกๆเนาะมาปีนี้หมายถึงช่วงนี้หรือปีนี้หมายถึงต้นปีที่ผ่านมา
1: ไม่ช่วงนี้เลยค่ะเพราะว่าเห็นผลเขาออกมาก็มีอยู่พวงนึงแต่ว่าแค่ห้าหกลูกแล้วทั้งต้นน่ะมันไม่มีต้นอื่นออกมาเลยหรือว่ามันไม่ใช่ฤดูกลางเขาม
4: ันไม่ใช่ฤดูกลางโอ้ถ้าออกมาต้นนี้ต้องรักษาไว้ให้ดีนะแสดงว่ามันออกนอกฤดู
6: ค่ะ
4: เพราะมันหน้านี้มันไม่ใช่หน้ามะยงชิดนะครับ
1: อันนี้คือต้นที่บ้านเลยก็งงใช่เพราะเห็นอยู่พวงหนึ่งก็เลยว่าเอ๊ะจริงยังเก็บมากินกันอยู่เลย
4: เอาไฟไปติดให้มันหรือเปล่า
1: อะไรนะคะ
4: คือเขาเอาไฟไปติดให้มันจะทำให้มันออกนอกฤดูได
1: ้มันอยู่ใกล้กับไอ้ตรงที่มันมีไอ้แผงโซลาร์เซลล์ที่เอาไปติดอะค่ะ
4: อ๋อนั่นแหละอาจจะมีส่วนตรงนั้นนะครับอ๋อ
1: เหรอคะ
4: นะครับเพราะว่ามันเคยมีเนาะเรื่องเล่าเนาะเรื่องจริงด้วยเนา
1: ะ
4: คือเขาแต่งงานแต่บ้านเขาอยู่ในสวนมะยงชิดแล้วเขาก็ติดไฟสีไว้นะไฟแต่งงานอะเสร็จแล้วพอแต่งงานลูกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยังเปิดไฟต่ออีกหลายวันนะครับหลังจากนั้นพอเขาปิดไฟเขาเอาไฟไปคืนงานเขาหลังจากนั้นอีกสิบกว่าวันไปดูปรากฏว่ามะยงชิดมันเริ่มแทงช่อดอกขึ้นมา
1: อ๋อมันได้แสง
4: ไอ้ต้นที่ติดไฟออกดอกไอ้ต้นไหนที่ไม่ติดไฟไม่ออกดอก
6: ค
4: ่
6: ะ
4: นะครับก็เลยเป็นวิธีการว่าโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นใหญ่แถวนครนายกแถวปัตตานีเนี่ยเขาจะติดไฟกันเยอะเลยเพื่อให้มันออกลูกเพิ่มขึ้นครับ
1: อ๋อมันเป็นผลพลอยได้นะเนี่ยดีจังเลย
4: คือมันดี
1: เพราะว่าต้นเนี่ย
4: ช่วงแสงมันยาว
1: มันอยู่ใกล้กับไอ้ตัวจุดที่ทีมงานช่างเนี่ยเขาเอาไปไฟส่องสว่างอะไปติด
6: ค่ะ
1: แล้วไฟส่องสว่างก็จะเปิดตั้งแต่หัวค่ำก็ยาวยันสว่าง
4: หามีผลกับมีผลครับ
6: ค่ะ
4: เหมือนแก้วมังกรเหมือนกันครับติดไฟให้มันก็จะออกดอกครับ
6: ค่ะมีอีกหนึ่งสายน่าจะสายสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
1: ค่ะแนะนำค่ะแนะนำชื่อแล้วก็จังหวัดค่ะ
9: ผมชื่อบุญวัฒน์สิงห์บุรีนะครับ
1: อ๋อพี่บุญวัฒน์สวัสดีค่ะค่ะ
9: อยากจะถามตาเกี่ยวกับในมะม่วงลิ้นงูเห่าอะ
1: อยากได้ไปปลูก
9: แต่ไหนตาตาก็จะส่งได้ไหมเวลาถ้าเราสั่งซื้ออย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวโทรนอกรอบเลย
4: ได้ครับก็คือต้องรอหลังผมกลับจากงานไปก่อนเนาะ
9: จะ
2: แอ
9: ดไลน์
2: ผ
9: มมา
2: แล้วก็สนใจ
9: ได้ไหม
1: เราก็สนใจค่ะ
4: เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ค่ะ
9: เพราะผมเปิดฟังอยู่ตลอดแหละครับ
1: โอ้ขอบคุณมากค่ะคุณพี่บุญวัฒน์นะคะ
9: สบายดีนะตบนะ
1: สบายดีค่ะมะม่วงปวดอร่อยมาก
9: โทรมาคุยด้วย
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ
9: ขอบคุณค่ะ
2: เดี๋ยวฟังท้ายรายการนะคะ
1: เพราะว่ามีคนสนใจแล้ว
2: ท้ายรายการแล้วให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายรายการสักนิดนึงค่ะ
1: บอกเบอร์ด้วยนะคะ
4: อยากชวนมาเที่ยวงานอีกสักรอบเนาะ
1: ค่ะ
4: งานวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับถ้าไม่ได้ไปไหนเนาะหลายคนเดินทางกลับจากต่างจังหวัดแล้วเนา
1: ะ
4: ยังมาเช้าที่ผมมาเนี่ยปรากฏว่ารถเริ่มเข้ากรุงเทพกันแล้วเพราะว่าหลายคนเนี่ยพรุ่งนี้ต้องทำงานนะครับนะครับก็หลายคนเริ่มกลับมาแล้วเสาร์อาทิตย์นี้ก็อยากให้มาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับอยู่ตรงข้ามน้ำมันนครใกล้ๆตลาดไทยเนา
1: ะ
4: แวะมาเที่ยวงานกันสืบสานงานวันแม่นะครับก็แวะมาเที่ยวกันนะครับส่วนใครที่ทำเกษตรแล้วมีปัญหานะครับสามารถมาหาผมที่งานเนาะเพราะว่าที่ต้นไม้ผมเนี่ยเปิดเป็นคลินิกเกษตรด้วยนะครับคือเป็นคลินิกที่ตอบปัญหาด้านการเกษตรทุกเรื่องนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ประดับต่างๆสามารถถ่ายรูปนะครับถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้นะครับถ้าถ่ายรูปมีถ่ายทั้งระยะใกล้ระยะไกลเนาะผมจะได้ประเมินสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับมาหาผมที่งานได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแล้วใครที่มาไม่ได้นะครับอย่างที่บุญช่วยและพี่อะไรตะกี้เนี่ยนะครับ
1: คุณบุญวัฒน์ค่ะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: พี่บุญวัฒน์เนาะโทรมาที่0611242859 0611242859เบอร์นี้เป็น ID ไลน์ด้วยนะครับท่านสามารถส่งรูปมาทางไลน์นะครับแล้วก็คือผมจะอ่านไลน์เนี่ยวันละ2ครั้งปกตินะฮะก็จะอ่านประมาณ 3:00 นจับทุ่มหนึ่งจากนั้นเนี่ยกลางวันเนี่ยบางคนส่งไลน์มาแล้วบอกไม่เห็นอาจารย์อ่านไม่เห็นอาจารย์ตอบนะครับต้องขออภัยจริงๆเนาะเพราะว่างานผมจะเยอะทั้งวันนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าท่านเร่งด่วนพูดถึงกรณีเร่งด่วนเนาะหลายคนเนี่ยถามเข้ามาแล้วกำลังจะไปซื้อยาเห็นผมตอบสักทีเลยท่านจะซื้อยาได้ยังไงถ้าอย่างนั้นท่านโทรเข้ามาครับ0611242859โทรเข้ามาบอกรายละเอียดนิดนึงแล้วผมอาจจะเร่งดูไลน์ให้ก่อนว่าอ๋อปัญหาของท่านต้องใช้ยาตัวนี
1: ้
4: นะครับแต่ถ้าไม่เร่งเนี่ยก็คือถ้าผมว่างเมื่อไหร่ผมก็จะเปิดอ่านถ้าไม่ว่างก็คือแต่ทุ่มนึงเนี่ยเดี๋ยวอ่านแน
1: ่
4: นะครับ
1: ฉะ
4: นั้นเนี่ยต้องพูดความจริงกันเนาะไม่ต้องโกรธนะว่าหูไลน์ไปตั้งแต่เช้า6โมงเย็นยังไม่อ่านอีก
1: อ
4: ะไรจะยิงขนาดนี
1: ้ค่ะ
4: นะครับก็มันจะไม่
1: ต้องดู
4: เ
1: วลาด้วยนะ
4: ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองมากเลยนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
4: ผมสวัสดีครับ
1: อาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะทั่วทิศถิ่นไทยหมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
10: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
11: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
10: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรถนนในหมู่บ้านห้วยเสือเท่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ปิดเส้นทางหลายจุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: หลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรถนนในหมู่บ้านห้วยเสือเท่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ปิดเส้นทางหลายจุด
6: เมื่อช่วงค่ำวันที่29กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักตั้งแต่เวลา18นาฬิกาต่อเนื่องจนถึง21นาฬิกา30นาทีส่งผลให้น้ำจากลำน้ำขุนห้วยเดือไหลหลากลงสู่ลำน้ำห้วยเดือจนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยเสือเท่าหมู่ที่8ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านโดยผู้นำชุมชนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมลำห้วยให้เร่งย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อเนื่องจนถึงเช้าวันที่30กรกฎาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องหน่วยทหารหมู่บ้านยามชายแดนแม่สวยอูสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพบว่าเส้นทางระหว่างบ้านห้วยเสือเท่าหมู่ที่8และบ้านแม่สวยอูหมู่ที่13มีดินสไลด์รวมทั้งเศษไม้และกิ่งไม้ล้มกีดขวางทางจราจรหลายจุดเบื้องต้นรถจักรยานยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่นายอมรศรีตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องแจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างนำเครื่องจักรเข้าปรับเกลี่ยและเปิดเส้นทางส่วนความเสียหายด้านอื่นๆอยู่ระหว่างการสำรวจเนื่องจากบางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อัธเวศสุนทรพาณิชย์กิจสวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: สำนักงานประมงจังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการปูไทยสร้างชาติยกระดับการผลิตปูทะเลให้มีคุณภาพและสามารถสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร
7: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรังดำเนินการส่งมอบลูกพันธุ์ปูทะเลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปูไทยสร้างชาติในพื้นที่จังหวัดตรังสำหรับการส่งมอบลูกพันธุ์ปูทะเลในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตามโครงการปูไทยสร้างชาติเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขนส่งการปล่อยลูกพันธุ์และการจัดการเลี้ยงดูในระยะเริ่มต้นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดและประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงโดยสำนักงานประมงจังหวัดตรังจะติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำแนะนำด้านวิชาการเพื่อยกระดับการผลิตปูทะเลของจังหวัดตรังให้มีคุณภาพและสามารถสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกรต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธโจมตีด่านตรวจของตำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายสำนักข่าว AFP รายงานทางการจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธเปิดฉากโจมตีด่านตรวจของตำรวจแห่งหนึ่งที่เขตฮันกูในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาเมื่อช่วงดึกของวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ22รายซึ่งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ตามยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ทั้งนี้จังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศอัฟกานิสถานกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ก่อการร้ายจากกลุ่มก่อการร้ายเตอริกอีตอลิบานปากีสถานที่ทวีความรุนแรงขึ้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนะเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
9: ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา
10: หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
11: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

0: โดยเว้นระยะห่างครึ่งหนึ่งของความเร็วเช่นหากกำลังขับตามกันด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เว้นระยะจากคันหน้า40เมตรอย่าลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจเพื่อถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

lah.

You are listening EC Inside มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Inside

0: การผนึกกำลังระหว่างเขาช่องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะมีการพูดถึงการยกระดับกาแฟ8ริ้วเชื่อมการศึกษาการลงทุนแล้วก็ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันค่ะโดยนางสาวดารินันท์ นันทวงศ์รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่และชุมชนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECO ได้มีการเปิดเผยว่าได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการลงทุนในพื้นที่ EEC ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนนำร่องพัฒนาเมืองกาแฟในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับชุมชนในพื้นที่ค่ะล่าสุดนะทาง EECO ก็ได้มีการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนภายใต้แนวคิดจากเมล็ดกาแฟสู่โอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและผู้ประกอบการร้านกาแฟในพื้นที่ EEC เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังองค์ความรู้ค่ะเพื่อเป็นการต่อยอดสู่โครงการยกระดับมูลค่าของกาแฟส่วนทางด้านของนางสาวดวงพรผู้พกาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ระบุว่าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมีศักยภาพในเรื่องของการต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานทรัพยากรเดิมโดยกาแฟ8ริ้วเนี่ยยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การปลูกแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารค่ะส่วนนายอาวิจิระเลิศพงษ์ผู้บริหารบริษัทเขาช่องนะคะบอกว่าความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจมหาวิทยาลัยแล้วก็ชุมชนภายใต้การสนับสนุนของ EECO ก็จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้งานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรในพื้นที่สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและอัตลักษณ์ใหม่ให้กับกาแฟไทยพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกค่ะ
1: สำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
2: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
1: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: are listening. Easy. Inside.
1: นายพูนพงษ์ ไนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พูดถึงเรื่องของสถิติการลงทุนในเขต EEC ช่วง5เดือนแรกของปี69ภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542มีจำนวน161รายซึ่งก็คิดเป็น 30% ของนักลงทุนต่างชาติในไทยซึ่งเพิ่มขึ้น32รายหรือว่า 25% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี68ที่มีการลงทุนอยู่ที่129รายมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ EEC นะคะอยู่ที่ 59,939 ล้านบาทคิดเป็น 39% ของเงินลงทุนทั้งหมดเป็นนักลงทุนจากประเทศจีนนะคะ53รายลงทุนอยู่ที่ 24,640 ล้านบาทญี่ปุ่นค่ะ23รายลงทุนอยู่ที่ 8,419 ล้านบาทสิงคโปร์20รายลงทุนอยู่ที่ 9,940 ล้านบาทและประเทศอื่นๆอีก65รายค่ะลงทุน 16,940 ล้านบาทส่วนเรื่องของสถิติการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ในช่วง5เดือนแรกของปี69นะคะมีทั้งสิ้นค่ะ426รายก็มีการอนุญาตให้คนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาลงทุนแล้ว528รายก็เพิ่มขึ้น102รายคิดเป็น 24% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี68เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่ 153,558 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 64,615 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี68นะคะที่มีเงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ 88,000 ล้านบาทสำหรับในช่วง5เดือนแรกของปี69นี้นะคะมีประเทศที่เข้ามาลงทุนสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สิงคโปร์ค่ะ74รายก็คิดเป็น 14% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนอยู่ที่ 36,529 ล้านบาทรองลงมาค่ะเป็นประเทศจีนนะคะ85รายคิดเป็น 16% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนอยู่ที่ 30,023 ล้านบาทถัดมาเป็นญี่ปุ่นค่ะ71รายคิดเป็น 13% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นเนี่ย 27,260 ล้านบาทถัดมาเป็นฮ่องกงค่ะ48รายคิดเป็น 9% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นอยู่ที่ 9,295 ล้านบาทและสหรัฐอเมริกาค่ะ87รายด้วยกันคิดเป็น 17% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนนะคะอยู่ที่ 5,982 ล้านบาทส่วนที่เหลือค่ะเป็นประเทศอื่นๆอีก163รายคิดเป็น 31% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นเนี่ย 44,469 ล้านบาทค่ะก็เป็นเรื่องของการที่มีต่างชาตินะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC ในประเทศไทยค่ะ5อันดับแรกอย่างที่บอกไปนะคะสิงคโปร์จีนญี่ปุ่นฮ่องกงแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกับรายการ EEC Insight ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกัน5สทในภาคตอนออกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
7: วันนี้เวลา 13:00 นพระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชสังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชสังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับสกรและอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดปฏิพลสารพมมารายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่านันทนาการเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนสร้างเศรษฐกิจชุมชน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มุ่งมั่นผลักดันนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่าจึงกำชับให้กรมป่าไม้บริหารจัดการป่านันทนาการทั่วประเทศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีคุณภาพโดยประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าป่านันทนาการที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม7แห่งทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมที่ผ่านมาและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวท่ามกลางธรรมชาติสำหรับป่านันทนาการที่ได้รับความนิยมสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ป่านันทนาการโบกลึกจังหวัดอุบลราชธานีรองลงมาคือป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬและป่านันทนาการน้ำตกเขาอิโต้จังหวัดปราจีนบุรีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการชวนเด็กและเยาวชนร่วมงานยังรักทะเลณสยามภารกรเปิดประสบการณ์เรียนรู้โลกใต้ทะเล360องศาฟรีตลอดงาน
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาครูผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปร่วมงานยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในมิติใหม่โดยกล่าวว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนคนรุ่นใหม่มาสัมผัสความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลรวมถึงเรียนรู้วิกฤตสิ่งแวดล้อมทางทะเลผ่านประสบการณ์จริงที่ทั้งสนุกและได้ความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ก้าวออกมาเป็นพลังสำคัญในการฟื้นฟูและส่งต่อท้องทะเลที่สวยงามให้คนรุ่นต่อไปโดยกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังให้งานนี้เป็นห้องเรียนธรรมชาตินอกสถานที่ที่ช่วยวางรากฐานการเรียนรู้ยุคใหม่ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ย
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เฮ้ hey, ได้กลิ่นเหมือนแก๊สรั่วหรือเปล่านะ
13: ถ้าได้กลิ่นผิดปกติอย่าเพิ่งตกใจรีบปิดวาล์วถังก๊าซเปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือจุดประกายไฟเด็ดขาด
12: แล้วเราจะเช็คถังก๊าซให้ปลอดภัยได้ยังไงล่ะ
13: นี่ง่ายเลยก่อนใช้งานทุกครั้งตรวจดูว่าถังก๊าซไม่มีรอยบุบรอยรั่วหรือสนิมรุนแรงสายยางต้องไม่แตกร้าวไม่หลวมและใช้เข็มขัดรัดสายให้แน่นส่วนหัวปรับแรงดันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วถ้าสงสัยว่ารั่วให้ใช้น้ำสบู่ทาบริเวณข้อต่อหากมีฟองอากาศแสดงว่าอาจมีแก๊สรั่วห้ามใช้ไฟทดสอบโดยเด็ดขาดและควรเรียกช่างผู้ชำนาญมาตรวจสอบทันที
14: เช็คถังก๊าซก่อนใช้ทุกครั้งเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณ
15: ก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์อย่าเพิ่งรีบโอนเงินตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยให้ถูกต้องผ่าน LINE @OIC Connect หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและควรโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้นไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทนพร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากพบข้อเสนอเบี้ยประกันราคาถูกผิดปกติหรือการโฆษณาเกินจริงควรตรวจสอบให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะตรวจสอบก่อนจ่ายมั่นใจได้ว่าคุ้มครองจริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186
16: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569
13: ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
3: เปิดบ้านเมาส์เมาส์แรงแซงทุกกระแสเมาส์มันทุกประเด็น

0: อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการป้าข้างบ้านรายการที่พาคุณผู้ฟังทุกท่านมานั่งคุยนั่งเมาเรื่องราวที่น่าสนใจมาแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้ชีวิตข้อคิดแง่มุมดีๆนะคะติดตามรับฟังได้ทุกวันอังคารเวลาดี20 นาฬิกาเป็นต้นไปทาง YouTube Channel และทาง PRD7 Podcast ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะมีเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านคนรอบข้างนะคะซึ่งดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนนะคะพบเจอเดี๋ยวนี้เวลาที่เราย้ายบ้านใหม่หรือไปตั้งรกรากไปตั้งถิ่นฐานที่ใหม่อะไรแบบนี้นะคะซึ่งเรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะว่าจะเจอแบบไหนอย่างไรนะคะถ้าไปเจอเพื่อนบ้านดีเนี่ยก็บอกว่าดีมากๆนะคะเพื่อนบ้านดีเหมือนมีชัยไปกว่าครึ่งแต่ถ้าเจอเพื่อนบ้านที่ต้องบอกว่าสอนศีลไม่กินกันอะไรแบบนี้นะก็อาจจะมีหลายเรื่องหลายราวที่มากระทบกับความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านระหว่างกันนะคะทีนี้เราประเด็นหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเป็นอะไรที่พูดยากส่วนเรื่องเพื่อนบ้านนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะมีประเด็นทุกวันซึ่งเรื่องของการมีประเด็นกับเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะมีวิธีในการรับมืออย่างไรเราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขได้อย่างไรซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบ้านใกล้เรือนเคียงก็เป็นเรื่องที่เราต้องสนใจและก็ใส่ใจค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันมาพร้อมกับคุณวรรณรัตน์บุญแดงหรือคุณลูกตาลนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการกับประสบการณ์ของการมีเพื่อนบ้านนะคะความสัมพันธ์ระหว่างบ้านใกล้เรือนเคียงของพี่ลูกตาลเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่ลูกตาลค่ะ
1: เรื่องดีๆมีทุกวัน
2: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: เชื่อว่าหลายๆคนพูดถึงบ้านใกล้เรือนเคียงนี่หลายคนมีประสบการณ์ตาลมีไหมคะประสบการณ์
1: มีค่ะล้นเลยค่ะมีทุกที
0: ่เอาทั้งดีและไม่ดี
1: จริงๆมันก็มีปะปนกัน
0: ปะปนกัน
1: ปะปนไม่มีหรอกอะไรดีไปหมด
0: ถูกต้อง
1: ใครบอกว่าถ้าอยู่บ้านไหนแล้วไม่มีเพื่อนบ้านที่ดีเหมือนถูกรางวัลที่1แต่ถ้าคนที่ดวงเขาเรียกว่าดวงไม่ดีว่ากึ่งอะไรปีชงอะนะเกิดกึ่งปีชงนะก็จะมีรับทั้งพลังงานหญิงหยาง
0: อันนี้ก็พอก้มแก้มนะพอไหวนะ
1: ก้มแก้ม
0: ได้ทั้งหญิงได้ทั้งหญิงและหยางแหละน่าจะพอไหว
1: พอไหว
0: แต่บางคนนี่เป็นเหมือนเงาอสูรนี่ก็ไม่ไหวนะ
1: คนดูได้ประสบการณ์อะไรจากเพื่อนบ้านมั่งแชร์กันได้นะคะก็ขอแนะนำตัวเป็นทางการเลยแล้วกันตัวเป็นๆเลยเนาะ
0: ค่ะตัวเป็นๆไหมจับต้องได
1: ้ยังเป็นอยู่นะลูกตาลวรรณรัตน์ค่ะวรรณรัตน์บุญแดงหลายๆท่านก็อาจจะคุ้นเคยกันเนาะอาจจะห่างหายวงการหน้าใหม่ไปนานแต่ก็ยังวิ่งไปโผล่ตรงนู้นตรงนี้แต่ก็ยังเป็นคนของประชาชน
0: ของสังคม
1: เป็นคนของสังคมนะคะก็ยังทำประโยชน์ไปอยู่ในหน่วยงานอาสาจิตอาสาอื่นๆนะคะ
0: จะเห็นเนี่ยด้วยบทบาทสติอาสาสติอาสาใช่ไหม
1: สติอาสาสมัครรักษาดินแดนนะคะแล้วก็ไปอยู่ในกับทุกที่ที่มีการขอความช่วยเหลือหรือว่าจะเกิดเหตุการณ์ผู้ประสบภัยหรือว่าทุกข์ภัยอะไรพวกเนี้ย
0: เป็นทั้ง
1: เราอยู่ตรง
0: จิตอาสาด้วยนะคะก็เรียกว่าหลายบทบาทหลายหน้าที่
1: ไม่ทำจิตให้เป็นช่องว่างนะพอเราจะมีช่องว่างมันก็มีเข้ามาเราอยากจะมีช่องว่าง
0: ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้เวลาให้มันมีประโยชน์กันบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้หัวข้อที่เราพูดคุยกันก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านเรียกว่าบ้านใกล้เคียงถ้าเพื่อนบ้านดีนี่มีชัยไปกว่าครึ่งนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ก็มีบ้างที่เขาบอกว่าเราอาจจะแบบว่าไม่สามารถที่จะเลือกเพื่อนบ้านได
1: ้
0: บางทีเวลาที่เราจะย้ายไปไหนไกลๆหรือไปบ้านเช่าที่แบบเราไม่รู้
1: ใช่
0: เบื้องลึกเบื้องหน้าอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แน่นอนครับคือบางทีเราจะไปโฟกัสว่าเราเจอที่หนึ่งเป็นที่ที่ดีแต่ว่ามีเหตุจำเป็นต้องโยกย้ายนะคะอย่างเช่นเราเปรียบเทียบราชการหรือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วแต่นะคะรัฐสากิจหรือว่าชาชนทั่วไปนี่ที่ต้องโยกย้ายสถานที่เราเคยอยู่ตรงเนี้ยเราคิดว่าแต่เนื่องด้วยงานมันสามารถที่จะย้ายเราไปได้เราก็ต้องไปถูกไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: แต่ด้วยความเสียดายที่เรามีเพื่อนบ้านเราได้รางวัลที่หนึ่งแต่คุณอย่าลืมนะคะเงินที่สมมติว่าเราถูกรางวัลที่หนึ่งสิ่งที่เรามาเราใช้กับหมดแล้วมันก็ถึงวาระที่ต้องไปใหม
0: ่
1: ก็หมายความว่ารางวัลที่หนึ่งต้องอยู่กับที่ตรงนั้นแล้วเราต้องหนีออกจาก
0: เราอยากจะพกไปด้วย
1: เราอยากพกไปด้วยแต่เราทำไม่ได้
0: มันก็ทำไม่ได้
1: แต่เราอย่าไปคาดหวังค่
0: ะ
1: อย่าไปคาดหวังว่าที่ที่สองเนี่ยเราจะไปพบแบบที่ที่หนึ่งถ้าเราโชคดีอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเพอร์เฟกต์
0: มากเลยนะคะ
1: นะคะเราต้องไปเจออาจจะเจอที่ดีน้อยลงหรืออาจจะแย่ลงไปกว่านั้นหรืออาจจะกึ่งแย่กึ่งหยิ่งหยางไปเลย
0: ทีนี้ไปเจอเพื่อนบ้านดีเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาไงพี่ตาลแต่ว่าไปเจอเพื่อนบ้านที่ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะอึดอัดไปจนถึงแย่อย่างเงี้ยเรามีวิธีบริหารจัดการยังไง
1: มีวิธีบริหารยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะไม่ใช่ว่าจะเอาไปโฟกัสอยู่ที่ขึ้นอยู่กับเพื่อนบ้านซะอย่างเดียวเพราะบางทีเนี่ยเรามาทีหลังอย่าลืมนะคะผู้มาทีหลัง
0: เราต้องเขาเรียกสำรวจตัวเองก่อน
1: สำรวจตัวเองก่อนว่ารับสถานการณ์นั้นแบบไหนต้องพลิกให้หน้ามือเป็นหลังมือหรือจะไม่พลิกเลยเลือกที่จะเดิน
0: หรือว่าเธอเป็นไฟฉันจะเป็นน้ำมัน
1: ใช่เราต้องทำให้เป็นหญิงหยางต้องทำให้เป็นอย่างนั้นให้ได้ค่ะเราเขาเรียกว่าจะได้พลังงานกลับคืนมาที่เรา อย่าไปเติมพลังงานเชื้อไฟถ้าเรารู้ว่าตรงข้างที่เราอยู่ตรงนั้นมันคือกองไฟเราก็อย่าเอาตัวเข้าเราไปเผาไหม้เมื่อเขาสาดไฟมาบ้านเรามีน้ำค่ะเราพยายามใช้น้ำอารมณ์ของเรานั้นดับลงไปด้วยการที่เฉยเมยแต่มันก็มีนะคะทีเด็ดเพื่อนบ้านเนี่ยมันมีให้เราเป็นเล่าประสบการณ์เห็นไหม
0: เล่าต่อรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้หลาย
1: ใช่ค่ะบางทีเราเย็นแต่เขาเหมือนเปรียบสถานการณ์ตอนนี้บ้านเมืองเราเนาะประเทศเราเนี่ยถูกอะไรถูกหลังถูก
0: ยั่วยุเขาเรียกยั่วยุ
1: ถูกยั่วยุแบบอย่างนั้นแบบอย่างนั้นเราจะทำไงรับมือยังไง
0: กำลังจะถามต่อไปเลยว่าเคยมีเคสแบบนี้ไหมแล้วเราอ่ะแก้ไขยังไง
1: ถ้าย้อนเอาประสบการณ์จริงๆเลยนะสมัยก่อนซื้อบ้านจากสันอยู่ที่ชลบุรีเจอเพื่อนบ้านที่แบบยั่วยุแต่ยังไม่ทันยั่วเท่าไหร่หรอก
0: ค่ะ
1: ได้แค่ยุแต่เราเนี่ยยั่วเรายั่วประสาทกลับนั่นคือสิ่งไม่ดีนะคะ
0: คือ
1: พฤติกรรมที่ไม่ดีร่วมนะคะพฤติกรรมที่ดีร่วมคือถ้าเขาเป็นอย่างนั้น เราอย่าเป็นอย่างนั้นตาม
0: ค่ะ
1: นะคะเมื่อเขาเกิดโทสะหรือเกิดว่าใช้อิทธิพลที่เหนือกว่าในการอยู่ก่อนในการครอบครองก่อนหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถอยู่ในเขตพื้นที่เราฉันรักประเทศไทยว่าฉันรักบ้านของฉันเหมือนกันคุณก็รักบ้านของคุณแต่ทีนี้ว่าไอ้การเกิดปัญหาก่อตั้งแต่เริ่มเนี่ยเริ่มมาจากอะไรเพราะว่าประเด็นมันมีมากนะคะแค่ใบไม้ใบเดียวก็เป็นประเด็นได้เห็นไหมเราจะได้เห็นข่าวเนา
0: ะ
1: เนี่ยเธอปลูกต้นไม้ยังไงมะม่วงต้นเธอเนี่ยหล่นมาบ้านฉันมายมบ้านเธอหล่นบ้านแต่ฉันเห็นคุณเก็บทานนะคะ แต่ก็ยังเป็นประเด็นที่ไม่ดีนะคะทั้งที่ว่ามันเป็นประโยชน
0: ์
1: แต่ว่ามันต้องดูด้วยประโยชน์ตรงนั้นอ่ะมันไปรบกวนเพื่อนบ้านมากเกินไปหรือเปล่าเราเจอในกรณีที่บ้านฉันไม่มีต้นไม้แต่บ้านคุณต้นไม้ปกคลุมหมดเลย
0: แต่ใบมาอยู่บ้านฉัน
1: ใบมาอยู่บ้านฉันแล้วฉันต้องทำความสะอาดเมื่อพอฉันเรียกร้องสิทธิของฉันในการครอบครองบ้านของฉันเกิดขึ้นมามันก็เกิดประเด็นปัญหาฉันบอกว่าโอ้ยมันเยอะจัดช่วยตัดตอนกินหน่อยได้ไหมคะอะไรฉันก็ปลูกฉันมาตั้งนานละนี่คือเพื่อนบ้านคุณป้ามหาภัยค่ะไม่ยอมค่ะทำยังไงถ้าเป็นป้าทำไงคะ
0: เสียงเขาเสียงเขาขึ้นเสียงตั้งแต่ครั้งแรกที่เราบอกเลยเหรอคะ
1: ใช
0: ่ว่าม
1: ันก็แล้วแต่เคสนะคะแล้วแต่เคสด้วยเพราะว่าเท่าที่เราไม่ใช่แค่เอาประสบการณ์ของเรามาเล่าฟังเราต้องรับฟังประสบการณ์ของคนอื่นด้วยถ้าเกิดเขาก็มันมีหลายวิธีบางคนก็ฉีดน้ำแบบหมั่นไส้เออฉันจะฉีดฉันโดนบ้านเธอก็เรื่องของเธอ
0: แต่นี่เท่าที่ดูเนาะที่จะปรากฏเป็นข่าวคราวอย่างเช่นเรื่องของที่จอดรถ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แย่งพื้นที่กันบางคนก็บอกว่า
1: ฉันจอดมานานแล้ว
0: ใช่เขาบอกว่าเขาก็มีพื้นที่ให้เท่ากันเป็นบ้านจัดสรรฉันเป็นคนที่รักเคารพกฎเอารถเข้าบ้านทุกคันแม้มันจะลำบากแต่เพื่อนบ้านเธอเอาเข้าแล้วฉันไม่จะเป็นต้องเอาเข้าเฉยๆข้างหน้าสะดวกดี
1: นั่นแหละมันก็เป็นปัญหานะคะปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ละเมิดกฎระเบียบกันมากกว่า
0: ถูกต้อง
1: ระเบียบของแต่ละบ้านมีถ้าเป็นแบบว่าเราอยู่แบบชายถนนสาธารณะคุณสามารถจอดได้ไม่ต้องไปเรียกร้องสิทธิจากใครมากมันได้ผลประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ชุมชนหมู่บ้านอยู่แล้วแต่ถ้าบ้านจัดสรรเนี่ยมันมีเนื้อที่ให้เป็นกฎเกณฑ์ของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะออกรถ3คันในบ้านที่มีเนื้อที่จอดได้1คันเนี่ยคุณต้องไตร่ตรองนั่นคือความเห็นแก่ตัวที่คุณจะไปทำอย่างนั้นกับเอารถ3คันที่คุณจะไปเบียดเบียนเพื่อนบ้านถูกไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: หนึ่งคืออย่างเงี้ยจริงๆอ่ะร้องเรียนได้อย่างที่เราไปประชุมก็ร้องเรียนได้นะอย่างนั้นถูกไหมคะก็ร้องเรียนได้มันมีช่องทางให้ร้องเรียนแต่เนื่องด้วยหลายๆคนบอกฉันร้องไปก็เท่านั้นยังยึดติดอยู่ค่ะยังยึดติดระบบของราชการอยู่ว่าร้องไปก็เท่านั้นไม่มีปากไม่มีเสียงเหมือนเงียบนี่ก็โหดไป
0: เนาะ
1: อมหิตไปคือทุกแก่ท่านทุกนั้นมันจะถึงตัวเพราะตะปูระบายนั้นมันอาจจะเหยียบเอง
0: ทุกอย่างมีทางแก้ไขขอเพียงแค่พูดคุยกัน
1: ค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าหัวข้อจริงๆอันนี้เราก็ออกนอกกรอบนิดนึงแต่มันก็ยังอยู่ในวงกรอบของการสัมภาษณ์อยู่ว่ามันควรเป็นไปยังไงกับเพื่อนบ้านแต่ทีนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ว่าเอาธาตุไฟถ้าบอกว่าธาตุไฟเอาเปรียบเป็นธาตุไฟแล้วกันแรงมาแรงกลับแรงฟาดมาฟาดกลับ
0: ก็ที่หนึ่งใช่ไหมคะ
1: ค่ะไม่ยอมเป็นรองฟาดมาฟาดกลับนะคะไฟมาสาดไฟกลับน้ำมันเติมเสริมสมให้อีกคือซัพพอร์ตตัวเองซื้อน้ำมันเพิ่มเติมเข้าไปอีกอะไร
0: เธอแค่ไฟเหรอ
1: เออฉันเป็นคังน้ำมันเลยใช่ค่ะแต่ทีนี้เราคิดว่าถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วมันไม่มีผลดีมันจะมีผลแย่ลงแล้วการกดดันเนี่ยไม่ได้ไปกดดันกับคนที่เขามีทนเขาเรียกว่าแหมใช้ภาษาชาวบ้านว่าหน้าคอนกรีตหรือว่าจิตใจคอนกรีตเขาสามารถยืนหยัดตรงนั้นได้แต่เรานี่แหละเป็นผู้สาดไฟให้เขาเราจะเดินถอยกลับมาเองเพราะอะไรเราต้านทานไม่ไหว
0: เราทนเขาเรียกความอดทนไม่เท่ากัน
1: ความอดทนไม่เท่ากันค่ะต่อให้เก่งขนาดไหนแต่เนื่องด้วยสิ่งสำคัญคือสติเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะกับการอยู่กับเพื่อนบ้านที่
0: ที่เป็นแบบนั้น
1: ที่เป็นแบบนั้นสารพัดสารพี
0: ไร้กฎเกณฑ
1: ์ค่ะออกนอกกรอบตลอดอย่างนั้นค่ะแต่ทีนี้เคยเจอปัญหาที่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยออกนอกกรอบอย่างเงี้ยเราทำยังไงคะก็ถึงบอกว่าเคยเป็นไฟเราลดลงมาละเป็นน้ำดีกว่าเปลี่ยนเป็นหญิงหยางละต้องเปลี่ยนพฤติกรรมปรับพฤติกรรมตัวเองละคือให้มันสุดทางก่อนปรับที่ตัวเราเงียบคุณเคยทำอย่างเงี้ยฉันเตือนคุณครั้งที่7ที่8จนมันทะลุไปที
0: ่
1: มันไม่ไหวละทำไปทำให้ถึงที่สุด
0: สุดปัญหาคือเราจะทนถึงครั้งที่100มั้ยคะ
1: มันต้องดูเลเวลของใจเราเองด้วยนะว่าไอ้สิ่งที่เขาทำลุกล้ำเข้ามานั้นน่ะมันข้ามกำแพงเราหรือเปล่า
0: เราสามารถที่จะประนีประนอมได้ไหม
1: แต่ถ้าเขายังอยู่ในรั้วของเขาแค่เบียดเบียนมาในแค่อาณาจักรของเรานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเรานิ่งดีกว่าสุดท้ายแล้วเขาจะรู้ว่าการนิ่งของเราเนี่ยมันน่าเกรงขามมาที่สิ่งที่เขาทำและผลสุดท้ายก็ได้ผลจริงๆค่ะคุณส้มเขาจะพยายามยกกระถางนั้นออกไป ค่อยๆพยายามเลื่อนตัวตรงนั้นออกไป
0: แต่ก็ทำแบบช้าๆแบบค่อยเป็น
1: เพราะว่าทุกคนไว้หน้าตัวเองกลัวเสียหน้าเสียฟอร์ม
0: ถูกต้องเหมือนเราออกตัวแรง
1: ออกตัวแรงแล้วอ่ะอยู่ๆฉันจะมาหอบฉันกลับเข้ารั้วฉันเลยไม่ได้ต้องวางฟอร์ม
0: ฟรีแล้วอ่ะเนาะเราต้อง
1: แต่เราก็พยายามยิ้มในใจว่าไปละทีละ1กระถางกระถางเล็กเริ่มไปแล้วภาวนาได้แต่ภาวนาในใจนะสาธุสากลนโลก
0: สาธ
1: ุสาธุขอให้กระถางใหญ่ค่อยๆลอยไปนะค่อยๆขยับไปนี่ก็เรียกว่าใช้ธรรมะเข้าว่าแล้วที่เพื่อนบ้านเนี่ยมีนานาจิตตังจริงๆค่ะนะคะป้ามหาภายป้าข้างบ้านคุณเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้นะคะคุณส้มสิ่งที่น่ากลัวคืออารมณ์
0: ถูกต้อง
1: อารมณ์นี่สุดยอดของเหตุผลอะไรหมดเพราะว่าอะไรไหมเราไม่รู้ว่าวุฒิภาวะของเพื่อนบ้านเราเป็นยังไง
0: มีโรคก็ไม่แน่ใจว่ายุคสมัยนี้กับยุคสมัยก่อนมันต่างกันยังไงสมัยก่อนทำไมมีความอดทนทำไมสมัยนี้นิดหน่อย
1: ไม่สมัยก่อนเนี่ยทางคุณส้มแหมจะบอกว่าเกิดทันขนาดนั้น
0: เกิดทันคนเขารู้นะคะเราพูดคำว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเขารู้แล้วนะ
1: คนก็รู้แล้วว่าเราวัยเท่าไหร่นะจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยวุฒิภาวะของอารมณ์เนี่ยมันคนละอย่างสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นคนปากร้ายใจดี
0: ถูกต้อง
1: คนสมัยก่อนนะปากร้ายใจดีปากโผงผางไปก่อนเลยโดยไร้ซึ่งคิดว่าผลจะตามมาเพราะว่าภัยที่ตามมามันไม่มีเหมือนสมัยนี
0: ้
1: มันจะมีน้อย
0: เหมือนเขาไม่ได้เจ้าคิดเจ้าแขน
1: ใช่ใช่ก็จะมองเป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันแค่ว่าโอเคไม่ดีเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ดีก็อย่ามาว่าฉันเลยเดี๋ยวฉันก็เก็บกลับจบแต่สมัยนี้ไม่ได้นะคะแรงมาแรงกลับหรือบางทีเราเย็นขนาดไหนเขาก็ยิ่งแบบสนุกมากขึ้น
0: ทำใส่
1: สนุกมากขึ้นนั้นถึงบอกว่าประสบการณ์ไม่ถึงแม้ไม่เจอกับตัวเราดูตามสื่อเราเสพสื่อเพราะเราว่าเราเป็นผู้สื่อเหมือนกันนะคะเราในฐานะนะสื่อคนคนหนึ่งเราต้องสื่อสิ่งที่ดีและไม่ดีเข้ามาเพื่อเป็นประสบการณ
0: ์บางทีอย่างส้มดูเนี่ยก็ยังรู้สึกเลยว่าถ้าเป็นเราอะถ้าเป็นเรา
1: แก้ไข
0: เหตุการณ์แบบนั้นเราจะทนได้นานสักแค่ไหนบางทีเราพยายามทำทุกอย่างสุดซอยแล้วประนีประนอมก็แล้วพูดคุยก็แล้วปรับตัวเองก็แล้ว
1: แต่บางคนก็เลือกวิธีการด้วย อยากอยู่ไปฉันไปละบายบายแต่ถ้าไอการที่เราไปแล้วมันทำให้ไม่ทำร้ายตัวเราเองมากเกินไปไม่เบียดเบียนตัวเราเองมากเกินไปเขาเรียกว่า
0: เลี่ยงได้ก็เลี่ยง
1: เลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าไปแล้วเราเดินไปข้างหน้าเพื่อหนีปัญหาตรงนี
0: ้
1: แล้วเราไปเจอภาวะที่แย่กว่าเดิม
0: แล้วเราก็ต้องแบกภาระไปเพื่อที่จะหนี
1: แบกไปด้วยแล้วไปเจอตรงนั้นเขาเรียกว่าคูณสองค่ะ
0: ใช่
1: แต่ตอนนี้เราอยู่ตรงเนี้ยที่เดิมเราเจอภาวะแบบนี้ที่เดิมแต่ว่าแค่เป็นความเหนื่อยหน่ายละอาใจอะไรพวกเนี้ยรู้สึกเหนื่อยใจกับปัญหาที่เราเจอแต่เราต้องมองไปข้างหน้าค่ะคุณส้มใช้สติแล้วมองไปข้างหน้าว่าถ้าเราไปเจอเนี่ยไปเจอคูณสองเนี่ยเราจะเหนื่อยเท่าไหร
0: ่นั่นนะ
1: แต่เราต้องเอาสติเรามาตั้งว่าเราจะแก้ยังไงเราทำเองไม่ได้มันมีช่องทางร้องเรียนเรามีช่องทางที่ผู้นำชุมชนหมู่บ้านเรามีผู้นำของเคหสถานอะไรหลายๆอย่างค่ะพยายามผลักดันตรงนั้นเข้าไปแล้วเราก็ต้องดูผลโหวตนะมันก็ต้องดูผลโหวตนะผลโหวตของรอบข้างเหมือนกันว่าเธอเป็นอย่างนี้ปรึกษากันไว้ค่ะปรึกษากันไว้อย่าตัดสินใจอะไรคนเดียวเพราะบางทีการตัดสินใจคนเดียวเนี่ยหนึ่งนะคะบางทีเพื่อนบ้านเนี่ยเรามองมาแต่งตัวภูมิฐานดูดีหน้าครบ
0: ถูกต้อง
1: ดูเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆใครก็ไม่รู้ไม่ใช่พร้อม
0: เอ๊ะประโยคนี้คุณ
1: คุณคุณใช่ไหมคะ
0: คุณ
1: ตัดมันออกไปเซ็นเซอร์คัดออกไปเลย
0: คำพูด5ล้านการกระทำ500ป
1: ่
0: ะ
1: ใช่คำพูด5ล้านการกระทำ500มันโหลดลงมาเยอะเพราะราคามันตกนะ
0: คะ
1: ตอนนี้ก็ตกไปแล้วนะไม่มีใครซื้อแล้ว
0: เศรษฐกิจไม่ดีอะเนาะ
1: เรามาเข้าเรื่องต่อค่
0: ะ
1: ก
0: ็
1: คือว่าทำยังไงคุณส้มอย่าลืมนะคะภาวะโลกมันเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไปหมดจิตใจคนก็เปลี่ยนดูซิเราคิดว่าเขาจบถึงด็อกเตอร
0: ์
1: ก็เป็นไปได้
0: ใช
1: ่แต่วุฒิทางอารมณ์
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยค่ะในระดับเราปริญญาตรีระดับเขานี่ด็อกเตอร์มหาลัยอเมริกาอะไรเงี้ยน่ะแต่ว่า
0: แล้วพักหลังนี่เราจะเห็นเคสแบบนี้เยอะมากขึ้น
1: ใช่ๆเราจะเห็นเคสอย่างนี้เรื่อย
0: ๆ
1: เคสที่เป็นวุฒิทางอารมณ์
0: ถูกต้อง
1: ค่ะวุฒิทางอารมณ์
0: เขาเรียก IQ นี่เด่นมากแต่ว่าไม่มีวิธีในการจัดการอารมณ
1: ์ใช่ๆๆ IQ ดีแต่ว่าหาทางออกวิธีจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยนะคะบางคนก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องด้วยเราให้มองในโลกสวยนิดนึงแต่อย่ามองซะหมดนะให้โลกสวยสัก50ให้โลกสติ50
0: เรียกมองแบบความเป็นจริง
1: ใช่มองในความเป็นจริงบางคนก็บอกโอ้ยโลกสวยฉันนั้นโลกสวยคุณอย่าลืม
0: วิ่งเล่นอยู่ทุ่งลาเวนเดอร
1: ์ก็ฉันไปเหยียบทุ่งลาเวนเดอร์ที่มีหนามอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็คือเราจะจัดการกับเพื่อนบ้านแบบนี้ได้อย่างไรอันตรายจะบอกว่าต้องจัดการอย่างสุขุมอะ เดี๋ยวนี้ทำไปทุกอย่างอะขึ้นอยู่กับตัวเราที่สติตัวเรานะอย่าไปขึ้นอยู่เพื่อนบ้านแล้วนะถ้าเกิดผู้ที่ภาวะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยอย่างคุณต้องไปเจอเพื่อนบ้านที่แบบเนี้ยประสาทกิน
0: อ
1: ะเราอย่าเอาประสาทเราไปลงกินกับเขาด้วยเงี้ยเรากลับมาตั้งสติว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงแล้วเราจะเอาวุฒิภาวะเราไปเสี่ยงกับตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราไปเสี่ยงเนี่ยผลฟีดแบ็กกลับมาเนี
0: ่
1: ยแย่กว่าเดิมค่
0: ะ
1: แย่กว่าเดิมถามว่าเออแล้วไม่มีวิธีจัดการเลยเหรอ
0: นั่นน่ะสิหลายคนก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยฉันเจออยู่อย่างเงี้ยฉันอยากจะหาทางออกแต่แบบว่าเพื่อนบ้านไม่ให้ความร่วม
1: มือมันไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนบ้าน1คนในนั้นในครอบครัวนะคะบางทีเป็นทั้งครอบครัวหลังนั้นเป็นทั้งครอบครัวซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปให้ความรู้หรือว่าไปเสนอแนะหรือว่าไปชี้แจงอะไรได้เลย อย่างเช่นคุณลูกเป็นด็อกเตอร์เป็นคุณแม
0: ่ก็เป็น
1: คุณแม่ขาคุณแม่ขาก็บอกโอ๊ยลูกฉันเป็นคนดี
0: ถูกต้องประโยคนี้เราจะเห็นบ่อย
1: แบบได้ยินบ่อยค่ะพอไปจากคุณพ่อโอ้ยฉันไม่เคยสอนลูกฉันนี่อย่างนั้นหรอกอ้าวเป็นไปละ3ละในบ้านมี5คนอ้าวลองลงมาภรรยาเขาถ้าไม่ทำอะไรก่อนสามีฉันก็ไม่เป็นอย่างนี
0: ้
1: ไปละ4
0: สรุปคือบ้านเขาไม่เคยผิด
1: ที่บ้านเขาไม่เคยผิดค่ะถูกเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงนี่แหละคุณส้มเนี่ยประเด็นที่หลักเลยประเด็นหลักเลยเราจะทำยังไงกับเพื่อนบ้านแบบนี้เนาะใครรู้ไหนมีใครคอมเมนต
0: ์บางทีจัดการได้คนนึงแต่อีก3คนที่เหล
1: ือใช
0: ่ทีนี้กองหนุนที่ดีอ่ะ
1: ทีนี้มันก็เป็นความอันตรายกับเราแล้วนะอันตรายนะคะคุณส้มเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะใช้อารมณ์นั้นผิดหรือเปล่าให้อารมณ์ฟีดแบ็กกลับมากับเราผิดหรือเปล่าถ้าเขาใช้ว่าโอเคไหนคุณบอกมาซิมันเกิดอะไรอย่าง
0: นี้ถ้าเขาเลือกวิธีนี้เนาะเลือกวิธีสื่อสารแล้วก็
1: ใช่แต่เขาไม่เลือกวิธีสื่อสารเขาเลือกวิธีทางอารมณ์และทางอารมณ์เราไม่รู้เลยว่าคนคนนั้นน่ะอยู่ในช่วงของรับประทานจิตแพทย์หรือเปล่า
0: ถูกต้อง
1: นี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นอย่าเอาอารมณ์ไปปะทะอารมณ์นะคะคือหลายคนเนี่ยเราดูข่าวเนี่ยตอนเนี้ยมีแต่ย้ายบ้านหนีย้ายบ้านหนี
0: ใช
1: ่แต่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่เหตุการณ์นั้นเขาเจออะไรบ้างเขาเจอสิ่งที่ร้ายแรงหรือเปล่าแต่ถ้าเราเป็นไปได้ถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราอยู่ร่วมกับเขาเราอยากจะบอกว่าไม่ต้องย้ายก็ได้แต่ใช้วิธีอะไรก็ได
0: ้
1: ที่มันสุขุมกว่านี
0: ้ค่ะ
1: แต่บางคนก็บอกลองมาหมดแล้วร้องเรียนก็แล้วแจ้งก็แล้วตำรวจลากไปก็แล้ว
0: หลายคนบอกว่าฉันพยายามแล้วพยายามแบบเย็นนับ1ถึง10
1: แต่ต้องดูด้วยว่าการพยายามของคุณน่
0: ะ
1: ใช้วิธีไหนไปกบเขาได
0: ้
1: บางคนเลือกที่จะไม่ใช้เลยและบางคนเลือกที่จะตัดสินตัวเองไม่ใช่ตัดสินเขานะตัดสินตัวเองว่าไม่อยู่แล้ว
0: บางคนก็หนีปัญหา
1: หนีปัญหาไปเลยอย่าง
0: น
1: ั้น
0: ถ้ามีความพร้อมในการที่จะหนีจากตรงนั้นมันก็โอเคแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะหนีไปทั้งแบกภาระทั้งอะไรไปอีกมันก็สร้างความลำบากให้ตัวเราเองเนาะ
1: ใช่ใช่ค่ะถึงบอกว่าอย่าไปคูณ2พยายามได้คือพยายามเพราะอย่างน้อยต้องเซฟตัวเราเซฟคือถ้าเกิดว่าเราไปแล้วมีที่ก็เรียกว่าเซฟเซฟโซนที่ดีเซฟโซนจิตใจเราที่ดีกว่าเราควรไปอย่าควรอยากดักดานอยู่กับตรงเพื่อนบ้านแบบนั้นแต่ถ้าเรายังไม่มีที่ไปแต่เราต้องตะเกียกตะกายไปเพื่อหนีเนี่ยคูณ2แน่นอนค่ะคุณส้มอันนี้การันตีได้เลยค่ะคูณ2
0: แล้วอย่างนี้จะได้ไหมอ่ะถ้าเราแบบไม่ยุ่งใช้วิธีแบบไม่ยุ่งไม่สูงสิง
1: นิ่งเงียบสงบเงียบ
0: ได้ไหมพอจะ
1: สยบศึกได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าวิธีนี้ก็ใช้มาอยู่ค่ะด้วยกันแล้วแต่เอาเถอะถ้าไม่ได้ทำอะไรกับมันเดือดร้อนบ้านเราจนเกินไปจนเราแบกรับไม่ไหวทำไปเถอะ
0: แต่มีหลายเสียงบอกแล้วถ้าเจอแบบยิ่งเราเงียบแล้วก็มีข้างบ้านมายั่วยุ
1: ยิ่งเราเงียบมีข้างบ้านมายั่วยุเดี๋ยวนี้คุณส้มคะอย่าลืมนะคะคือ โลกมันทันสมัยหลักฐานเก็บไว้ให้มากเรารู้ว่าตรงมุมไหนเป็นตรงมุมที่อันตราย
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการจัดการ
1: ระหว่างเราย้ายไปเสียเงินหลายหมื่นกับกล้องวงจรปิดเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งเราสามารถฟ้องได้ไอการฟ้องถ้าเป็นหลักฐานมัดตัวเนี่ยอันนี้ข้อกฎหมายนะ
0: คะ
1: เป็นหลักฐานมัดตัวเนี่ยแน่นอนค่ะคนคนนั้นจะซอฟในการพฤติกรรมลงต้องซอฟแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาก็ถ้าเกิดว่าเขายังมีจิตสำนึกมีใต้สำนึกแล้วมีวุฒิการศึกษาที่เพียงพ
0: อ
1: หรือมีอารมณ์ที่ไม่นอกเหนือจากยานะเพียงพอเขาจะซอฟตัวเขาเองค่ะ
0: ก็เหมือนเป็นการป้องปราม
1: ใช่ป้องปรามค่
0: ะ
1: นั่นแหละคือวิธีค่ะวิธีเราเงียบแล้วก็พยายามถ้าเกิดมันถึงบอกว่าฉันทำทุกวิธีแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันอะไรกดดันแล้วหรือว่ามันจะเป็นต้องอยู่จริงๆกับทนภาวะที่เราต้องประสาทไปด้วย
0: ค่ะ
1: หนึ่งเก็บหลักฐานให้มากเพียงพอค่ะเพราะเมื่อถึงเวลาที่เราร้องเรียนจริงๆกับหน่วยงานที่มั่นคงและแน่นอนและหนักแน่นจริง
0: ๆ
1: หลักฐานตรงนั้นจะช่วยเราได้เยอะซัพพอร์ตเราได้เยอะเมื่อเกิดการเสียหายอะไรแล้วแต่เนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะแบบฉันไม่อยากจะทำร้ายเธออันนี้
0: ประโยคนี้จะมา
1: ฉันไม่อยากจะทำร้ายเธอเลยนะฉันรู้ว่า เอาสมมตินะบ้านฉันน่ะมีเงินเยอะกว่าแต่บ้านเธอมีเงินน้อยแต่ดูเธอละแกฉันสิเออฉันไม่อยากจะทำร้ายเธอนะฉันจะเรียกเธอให้หนักเลยถ้าเธอทำอะไรให้เกิดความวุ่นวายหรือความเสียหายจนเกินไปจนที่ฉันปล่อยแล้วฉันวางแล้วแต่เธอยังทำนี่คือหลักฐานฉันดีค่ะกล้องวงจรปิดค่ะนี่เธอทำนะเธอโยนถุงมาใส่บ้านฉันนะ
0: อย่าจะเป็นขยะเนาะ
1: เธอเอาไอ้นี่มาใส่บ้านเธอสาดน้ำใส่บ้านฉันนะฉันร้องเรียนไม่ได้ฉันเก็บหลักฐานค่ะหลักฐานตรงนั้นถ้าเกิดว่าไปดำเนินคดีเนาะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่มาแล้วมีการตักเตือนอะไรแล้วมีหนสองหนสามเนี่ยตรงนี้ฉันบอกบ้านฉันเสียหายฉันขอเรียกร้
0: อง
1: ในขณะที่คุณไม่มีเงินเลยแต่ฉันจะเรียกร้
0: อง
1: เขาก็จะซอฟลงค่ะอันนี้คือการขู่เราไม่ได้ไปรังแกเขาอันนี้ก็คืออีกวิธีนึงค่ะจริงๆมันมีวิธีมากมายค่ะคุณ
0: สรุปก็คือทนให้ถึงที่สุดแล้วก็แบบใช้สันติวิธีนะ
1: สันติวิธี
0: สันติวิธี
1: เหมือนตอนนี้
0: ปัญหาแต่เชื่อเถอะว่าเพื่อนบ้านก็ไม่ได้เลวร้ายซะ
1: ไม่เลยใช่เพื่อนบ้านไม่ได้เลวร้ายเสมอไปค่ะก็บอกว่าถ้าเจอเพื่อนบ้านดีนะตันเคยเจอนะคะว่าบางทีผ้าตากไว้เก็บให้นี่ดีใจเลยนะปลื้มเลยนะเขาบอกว่าโอ้ยเห็นฝนมาแล้วตากผ้าไว้ไม่อยู่บ้านเก็บผ้าอู้น่ารักมากเลยคือเพื่อนบ้านอย่างนี้เขาเรียกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีน้ำใจให้กันเนี่ยคือเราอบอุ่นค่
0: ะ
1: จะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อบอุ่น
0: คือไปไหนก็วางใจนะ
1: เพื่อนบ้านเราไม่ได้หวังพึ่งเขานะแต่เราคือใจอ่ะสมมติบ้านพี่อยู่ติดกับบ้านส้มพี่จะอ้าวส้มไม่อยู่บ้านเนี่ยส้มตากผ้าไว้ส้มตากปลาไว้อ่ะพี่หัวใจละประตูก็ไม่ได้ไอ้นี่ละเอาแล้ววะไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวขออนุญาตทีหลังปีนไปเก็บให้แล้วเก็บมากลับมาถึงกล้องถ้าส้มมีกล้องวงจรปิดก
0: ็ส้
1: ม
0: ค
1: ่ะส้มดูไปนะพี่ไม่ได้ละลาบลวงหรือทำลายอะไรไปขโมยลักเล็กขโมยน้อยนะพี่เก็บให้เพื่อเป็นหลักฐานเนาะ อย่างนี้ก็ดีแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยมันมีนานาจิตต่างค่ะคุณส้มกับการแก้ไขวิธีแต่ด้วยว่าอย่างที่คุณส้มบอกว่าสันติวิธีดีที่สุดแล้วก็ถ้ามันเหลืออดหลักฐานดีที่สุดเหมือนกันค่ะหนักแน่นค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชั้นในวิธีการที่เราเขาเรียกรู้เขารู้เราน
1: ะ
0: สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ในสังคมนะคะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเป็นอะไรที่ซับซ้อนความสัมพันธ์ก็มีหลายแบบนะบางคนนี่เราบอกว่าเราสนิทกับเขาแต่เขาไม่สนิทกับเรา
1: อัน
0: น
1: ี้ก็เราอย่าไปเตะตะมาทึ่งเองว่าเขาสนิทกับเรา
0: แล้วอย่าไปทึกทักใช่ไหมคะให้เขาออกปากเองใช่ไหมคะ
1: ค่ะบางทีเขาอาจจะยิ้มให้เราด้วยเรื่องทางสังคม

0: ประสบการณ์กันไปแล้วก็เอาประสบการณ์นั้นน่ะเป็นประโยชน์มั่นใจค่ะว่าได้ประโยชน์กับคนฟังเยอะเลยเนาะว่าควรทำยังไงถ้าจะบอกว่าเอาเนื้อเพื่อนบ้านที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะเพื่อนบ้านที่ตาตึงซึ้งใจมากกว่าร้านเพื่อนบ้านที่สร้างความรำคาญเนี่ยควรจัดการอย่างไรแน่นอนอย่างที่บอกเราที่เราพูดคุยไปหมดเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังฟังหมดเนี่ยจะย้อนไปจับใจความได้ตามขั้นตอนแต่ทีนี้เราพูดให้มันไม่เกิดการตึงเครียด ให้มันผ่อนคลายหย่อนบ้างตึงบ้างแต่มันอยู่ในนั้นแหละทั้งเนื้อหาและสาระมันจะอยู่ในนั้นค่ะอยู่ในนั้นคือระดับเพื่อนบ้านหนึ่งบ้านสองบ้านสามบ้านสี่เราจะบอกอยู่ในนั้นคร่าวๆเมื่อสักครู่ว่าเราย้ายอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเราอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นอยู่ตรงนี้สภาวะเราเจออย่างนี้เกิดอะไรขึ้นแต่จุดจบสุดท้ายแล้วถึงจะบอกว่าที่คุณส้มบอกว่าแล้วบอกว่ามันถ้าเกิดว่ามันแก้ไขไม่ได
1: ้
0: มันจำเป็นต้องอยู
1: ่
0: ใช้วิธีสันติและหนึ่งอันดับหนึ่งละอันดับสองประมวลภาพหาทางเก็บข้อมูลไว้เก็บข้อมูลไว้เพื่อเอาไป
1: ใช้ประโยชน์ที่หลัง
0: ตีกลับไปสนีตีกลับ
1: เพื่อใช้ประโยชน์ที่หลัง
0: เผื่อเขาจะได้อ่านไปสนีนั้นให้เข้าใจมากกว่านี
1: ้
0: นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้คนที่มีเพื่อนบ้านที่ดีก็ขอให้มีความสุขใครที่มีเพื่อนบ้านที่แย่อย่าเพิ่งทุกข์เลยนะคะ ทุกข์ได้แต่เราสามารถด้วยปรับที่ตัวเราได้เหมือนกันอย่าไปมองว่าจะปรับที่ตัวฉันทำไมล่ะก็จัดไม่ผิดต้องไปปรับที่เพื่อนบ้านสิ จริงๆปรับที่เราก่อนเพราะบางทีเราคิดตนกเกินไปเกินมากๆเท่าไหร่ปัญหามันก็มามากเท่านั้นถ้าเราหยุดความคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามองลาเวนเดอร์นะหยุดความคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นอีกหน่อยนึงเราจะเห็นช่องทางการปรับเปลี่ยนแต่ถ้าเรายังไปยึดอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าฉันยังมองเขาเป็นอย่างนั้นฉันยังมองเขาเป็นอย่างนั้นพฤติกรรมก็เป็นอย่างนั้น
1: บางทีมันอาจจะหาช่องที่ปรับจูนกันยังไม่เจอ
0: ใช่ใช่
1: จะเกิดการขัดแย้งกันบ้าง
0: ลองค่ะทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งค่ะคุณส้มเมื่อเราย้ายไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งไปเจอเพื่อนบ้านที่บึ้งตึงยังไม่นั่นไม่ว่าเขาหรือเราอาจจะมีฟอร์ม
1: ธรรมชาติของคน
0: ธรรมชาติของคนค่ะเราเป็นผู้ให้ก่อนดีกว่าค่ะวันนี้เราถือถั่วต้มมาถุงหนึ่งพี่คะทานถั่วไหมคะคุณป้าคะทานถั่วไหมคะ
1: ไม่
0: กินไม่กินใช่ไหมไม่คุณต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
1: เขาบอกว่าไม
0: ่เขาบอกไม่เอาคุณป้าคะหนูมีอันนี้นะคะหนูมีส้มหนูมีส้มนะคะอันนี้ส้มเพื่อสุขภาพเลยนะถ้าคุณป้าทานนะเราใช้จิตวิทยาด้วย
1: บางทีเรามีมิตรจิตมิตรใจ
0: มีจิตมิตรใจแล้วต้องเอา IQ ในตัวเนี่ย เขาเรียกว่าต้องเอามันมาทำประโยชน์ได้มาก
1: ปลุกมันออก
0: ปลุกมันขึ้นมาค่ะวิชาอะไรในตัวเนี่ยจิตวิทยาอะไรปลุกมันขึ้นมา อันนี้ตาลเคยใช้นะคะ
1: แต่ก็เชื่อเธอนะว่าคนที่เจอกันครั้งแรกไม่มีใครหรอกที่เจอกัน
0: ครั้งแรกไม่มีใครที่แบบ
1: ไม่ปฏิเสธทุกอย่าง
0: รับไปก่อนไม่ว่าในใจไม่ให้กูใหม่กูไม่กินหรอก
1: อาจจะแบบรับมาแบบงง
0: ๆไม่ให้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพื้นฐานเขาดีนะคะถึงแม้ว่าเขาไม่เอาใครแต่พื้นฐานเขาดีเขาต้องกลับไปนอนคิดกับถั่วต้มนะ
1: เขาจะมีมารยาทนิดนึง
0: ใช่เขาจะอาบไปนอนคิดถึงฉันจะไม่กินนะก็ยังดีนะเขาดีเนาะเขาเพิ่งย้ายมาอยู่เขาดีนะ
1: เขาเหมือนแบบ
0: เขาเรียกว่าสร้าง
1: อัธยาศัยดีนะ
0: มิตรภาพเรื่อยๆก่อนไม่ต้องรอให้เขาเป็นผู้สร้าง
1: ค่ะ
0: เราใช้พื้นฐานของเราเป็นผู้สร้างก่อนเมื่อเราสร้างแล้วมันไม่ได้เกิดกำแพงอะไรแต่อย่างน้อยมันก็เขาเรียกว่าเกิดฐาน
1: ค่ะ
0: ยังไม่เกิดกำแพงทีเดียวเพราะว่ากำแพงบางทีอาจจะใช้เงินมหาศาลหรืออาจจะใช้
1: วุฒิภาวะใช้
0: กำลังภายในมหาศาลอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งท้อค่ะ
1: อ
0: ย่างน้อยเรามีฐานไว้ก่อน
1: เขาเรียกว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
0: ถูกต้องค่ะเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นนี่แหละพื้นฐานของการอยู่กับเพื่อนบ้านร่วมอยู่กับเพื่อนบ้านที่แย่แต่ถ้ามันมีอีกข้อนึงถ้าเกิดเพื่อนบ้านเนี่ยเรารู้ว่าพื้นฐานเขาเลยเสพยาผู้ป่วยจิตเวชถ้าเรารู้อย่างนั้นเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นให้เราเกิดอัพเตอร์ช็อคขึ้นมาเนี่ยต้องกลับมาคิดค่ะกลับมาค
1: ิ
0: ด
1: หรือไม่ก็คุ้มข้างอะไรเนี้ยเนาะชีวิตเราก็อาจจะเสี่ยงหน่อย
0: คนในบ้านคุณยังทำร้ายเลยฉันแค่เพื่อนบ้านเราต้องเซฟตัวเราเองค่
1: ะ
0: ถ้ามีลู่ทางที่เดินออกไปจากตรงนั้นได้เดินออกไปค่ะไม่ต้องไปรอปูพื้นฐานแล้วค่ะตรงนั้นโกยได้โกยทะโยมอะไรอัน
1: นี้ก็เรียกหนีได้ก็
0: หนีได้ก็ดีค่ะอันนี้แง่คิดอีกมุมนึงนะคะ
1: ถั่วต้มไม่ต้องแล้ว
0: ถั่วต้มอะไรก็ไม่ต้องแล้วค่
1: ะ
0: ส้มเสริมอะไรไม่มีประโยชน์แล้วค่
1: ะ
0: อย่างนั้นคืออีกข้อหนึ่งอีกประเด็นนึงนะคะแต่ถ้าเพื่อนบ้านที่ว่านั่นฉันอยู่แล้วเขาไม่ได้สร้างความอะไรมากมายจนมันถึงแต่บางคนเนี่ยเราเป็นเจ้าบ้านแต่ว่าแค่เนี้ยแค่เรื่องแค่หางแมวหางหมาขนแมวขนหมาเนี่ยมันก็เป็นประเด็นถ้าเอามาเป็นประเด็นนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่ตัวเราทั้งหมดเลยสรุปเลยแล้วกันว่าถ้าจะอยู่กับเพื่อนบ้านร่วมอยู่กับเพื่อนบ้านที่มีนิสัยแย่ให้เราแก้ปรับปรุงที่ตัวเราและปูรากพื้นฐานที่มีความเมตตาไว้ก่อนเนา
1: ะ
0: ไม่ว่ามันจะเกิดกำแพงดีหรือไม่ดีแต่ถ้าในเคสกรณีที่ไม่ดี

0: on ค่ะดีที่สุดค่ะเซฟตัวเองปลอดภัย
1: นี่ก็เป็นข้อคิดที่ดีๆนะคะหวังว่าทุกคนจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะกับข้อคิดดีๆของคุณวรรณรัตน์บุญแดงนะคะหรือพี่ลูกตาลของเรานั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาพูดคุยในรายการ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: ค่ะนั่นคือเรื่องราวที่นำมาฝากสำหรับรายการป้าข้างบ้านนะคะก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ทุกวันอังคารเวลา20นาฬิกาค่ะทาง YouTube Channel วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
3: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
2: สวทระยอง 91.75 MHz
3: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
4: สวทตลาด92.75 MHz
3: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
5: เรื่องดีๆมีทุกวัน
6: แค่ฟัง PRD7 Podcast
7: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มหญิงสาวรับจ้างเปิดบัญชีม้าคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกคืนเงินประกันมิเตอร์สูญเงินกว่า 1.6 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: แห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ตำรวจสอบสวนกลางจับกุมหญิงสาวรับจ้างเปิดบัญชีม้าคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกคืนเงินประกันมิเตอร์สูญเงินกว่า 1.6 ล้านบาท
4: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใจผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษจับกุมนางสาวกุลชยาอายุ44ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครสวรรค์ในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นผู้อื่นรวมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยสามารถจับกุมได้ที่ตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีคดีนี้ผู้เสียหายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินประกันมิเตอร์คืนก่อนส่งไลน์และ QR โค้ดปลอมให้วิดีโอคอลเปลี่ยนเมนูแอปพลิเคชันธนาคารเป็นภาษาอังกฤษพร้อมหลอกสแกนใบหน้า2ครั้งและให้ปิดโทรศัพท์จนถูกโอนเงินออกจากบัญชีไปกว่า 1.640 ล้านบาทซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับจ้างเปิดบัญชีม้า2บัญชีได้ค่าตอบแทนจำนวน 8,000 บาทโดยถูกพาไปพักและถอนเงินสดส่งมอบให้ขบวนการทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนระวังอุบายแอบอ้างหน่วยงานรัฐหลอกสแกนใบหน้าทำธุรกรรมซึ่งมักนำไปใช้ควบคุมบัญชีและโอนเงินออกทันทีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: หอการค้าไทยสนับสนุนกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารสัตว์เข้าบัญชียกเว้นภาษีเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
5: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาโดยเร็วเพื่อช่วยลดความไม่แน่นอนของภาคธุรกิจและสร้างความมั่นใจในการวางแผนการผลิตการลงทุนและการส่งออกพร้อมทั้งเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการผลักดันสินค้าไทยที่ใช้วัตถุดิบในประเทศหรือมี local content สูงโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเกษตรอาหารอุตสาหกรรมเกษตรประมงและอาหารสัตว์เลี้ยงให้ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชียกเว้นภาษีหรือ exception list ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้เป็นจุดแข็งของประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME จำนวนมากซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐและเสริมความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังจะช่วยกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปสู่ประชาชนระดับฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการช่วยผู้บริโภคชาวสหรัฐลดความเสี่ยงด้านภาระค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่งด้วยปฏิพลสุรพรมารายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งคณะทำงานร่วมกับระดับกระทรวงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่ากระทรวงได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมที่มีนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ร่วมกับผู้แทนระดับสูงจากสปสช.เพื่อลงพื้นที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาทั้งนี้คณะทำงานจะมุ่งเน้นตรวจสอบใน3ประเด็นหลักได้แก่การบันทึกข้อมูลเพื่อความครบถ้วนของฐานข้อมูลสุขภาพระดับประเทศการบันทึกข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ด้านตัวชี้วัดหรือ KPI ของหน่วยบริการการบันทึกข้อมูลไม่ตรงจริงเพื่อนำไปใช้เบิกจ่ายงบประมาณโดยคาดว่าจะสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน2สัปดาห์หากพบเป็นเพียงความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดของกระบวนการจะเร่งปรับปรุงแก้ไขระบบทันทีแต่หากพบมีเจตนาบันทึกข้อมูลเท็จหรือเข้าข่ายทุจริตจะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ย
8: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
9: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
10: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เฮ้ hey, ได้กลิ่นเหมือนแก๊สรั่วหรือเปล่านะ
12: ถ้าได้กลิ่นผิดปกติอย่าเพิ่งตกใจรีบปิดวาล์วถังก๊าซเปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือจุดประกายไฟเด็ดขาด
11: แล้วเราจะเช็คถังก๊าซให้ปลอดภัยได้ยังไงล่ะ
12: นี่ง่ายเลยก่อนใช้งานทุกครั้งตรวจดูว่าถังก๊าซไม่มีรอยบุบรอยรั่วหรือสนิมรุนแรงสายยางต้องไม่แตกร้าวไม่หลวมและใช้เข็มขัดรัดสายให้แน่นส่วนหัวปรับแรงดันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วถ้าสงสัยว่ารั่วให้ใช้น้ำสบู่ทาบริเวณข้อต่อหากมีฟองอากาศแสดงว่าอาจมีแก๊สรั่วห้ามใช้ไฟทดสอบโดยเด็ดขาดและควรเรียกช่างผู้ชำนาญมาตรวจสอบทันที
13: เช็คถังก๊าซก่อนใช้ทุกครั้งเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณ
14: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา
15: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
16: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
15: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
16: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
17: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
8: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
9: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
18: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและ

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนำประชาชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมน้อมสำนึกในพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศโดยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยภายหลังกล่าวถวายพระพรแล้วดนตรีก็บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนายกรัฐมนตรีรับมอบโคมเทียนร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมนำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำว่าทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วบริเวณท้องสนามหลวงท่ามกลางแสงเทียนนับหมื่นดวงที่ส่องสว่างซึ่งก็เป็นภาพแห่งความปลาบปลื้มความสามัคคีและความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยที่พร้อมใจกันน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและในช่วงของการจัดงานต่างๆเกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติอีกงานหนึ่งก็คือรัฐบาลได้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทางรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญเอกอัครราชทูตคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้ารับเสด็จแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วจากนั้นได้กราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องวันภาษาไทยแห่งชาติ2569ครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้รณรงค์พี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ2569ครับ
พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายครับวันที่29กรกฎาคม2569นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวคำปราศัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคม2569ว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งแต่โบราณมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนถึงปัจจุบันนี้ความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติก็ส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมปัจจุบันและที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปก็เนื่องจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจากความสำคัญของภาษาไทยแหละครับทางรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยในการออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและพิจารณาใช้คำศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่ครับในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับแล้วก็มีความภาคภูมิใจในการใช้เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษากันแล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าพรรษานี่แหละครับโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานประจำปี2569เนื่องในวันเข้าพรรษาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเพื่อประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลณปรัมพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569โดยมีขบวนเฉลิมพระเกียรติหอยเทียนฮีดศรัทธาพระมหากรุณามิ่งมงคลศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามและพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างประเทศได้ชื่นชมความงดงามตระการตาสำหรับวันเข้าพรรษาก็ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ซึ่งพระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่1ตลอดระยะเวลา3เดือนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตามพระวินัยบัญญัติและพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วครับที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาถวายเทียนเข้าพรรษาหรืออุปกรณ์ให้ความสว่างและผ้าอาบน้ำฝนรวมไปถึงการลดละเลิกอบายมุขตลอดทั้งพรรษานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าเดินหน้าไทยเที่ยวไทย plus fly ไทย air connect to tomorrowland สู่อีเวนต์ระดับโลกแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและยั่งยืนภายใต้แนวคิดที่ว่าท่องเที่ยวไทยเพื่อทุกคนสู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมุ่งคุณภาพมากกว่าปริมาณครับให้ความสำคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าสูงมุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและส่งเสริมการเดินทาง365วันเพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในประเทศและรองรับฤดูการท่องเที่ยวอันได้แก่โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสโดยรัฐช่วยจ่ายค่าที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์ครับเบื้องต้นกำหนดสิทธิ์ไว้ที่ 500,000 สิทธิ์ด้วยกันเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศแล้วคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ช่วงปลายปี2569อีกโครงการหนึ่งคือโครงการ Fly ไทย All The Feelingsบูรณาการร่วมกับ6สายการบินในประเทศไทยมอบสิทธิประโยชน์และส่วนลดราคาบัตรโดยสารแก่คนไทยจำนวน 400,000 ที่นั่งอีกโครงการครับคือโครงการ Thailand Air Connect ซึ่งเป็นการร่วมมือกับสายการบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและก็เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคม2569ณจังหวัดชลบุรีก็เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกนั่นเองหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอีเวนต์ฮับนะครับและมีการคาดการณ์กันว่าจะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 150,000 คนเลยทีเดียวซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยสูงถึง 6,132 ล้านบาทครับก็ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารธุรกิจขนส่งและผู้ประกอบการท้องถิ่นกันด้วยถือว่าเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินสู่ภาคธุรกิจบริการอย่างแท้จริงทีเดียวครับและแถมด้วยเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของงานเทศกาลระดับโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของปัญหาน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยกันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเกาะสมุยวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569จากสถานการณ์การจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.นี่แหละไประดมสรรพกำลังและบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่แล้วครับพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและก็ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดสถานการณ์นี้ก็มีสาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยมีปริมาณไม่เพียงพอทำให้กำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณ40%จากกำลังการผลิตตามปกติก็ส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงจึงจำเป็นจะต้องบริหารจัดการระบบการจ่ายน้ำด้วยการปรับโซนและช่วงเวลาในการจ่ายน้ำกันด้วยเพื่อให้เกิดการกระจายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับจึงได้มีการกำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นี่แหละไปดำเนินมาตรการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำในพื้นที่ควบคู่กับการลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้ามาสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมทั้งให้เพิ่มกำลังการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกประมาณวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการผลิตและจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมทั้งให้เร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำที่มันชำรุดบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ
และน้ำต้นทุนอย่างใกล้ชิดกันด้วยรวมไปถึงปรับแผนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกลับมามีน้ำใช้อุปโภคบริโภคโดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วนอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับทางกรมฝนหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการทำฝนเทียมในพื้นที่เกาะสมุยและพื้นที่รับน้ำโดยรอบเพื่อดำเนินการทำฝนเทียมทันทีเมื่อเงื่อนไขมันเหมาะสมอันจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงนั่นเองครับและแถมยังเป็นการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำในช่วงวิกฤตกันด้วยพร้อมทั้งให้เตรียมมาตรการรองรับหากสถานการณ์มันยืดเยื้อรวมทั้งสื่อสารข้อมูลการจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวเพื่อให้การผลิตและการจ่ายน้ำในภาพรวมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของเฟกนิวส์ข่าวปลอมกันหน่อยในช่วงนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษบอกว่าให้ไปตรวจสอบข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ภาพ AI ปมแม่น้ำป่าสักโดยย้ำว่าให้เดินหน้าแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบนข้อเท็จจริงไม่ปล่อยข้อมูลเท็จหรือเฟกนิวส์สร้างความสับสนกับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์การเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดหลังพบการเผยแพร่ข้อความและภาพโดยอ้างว่าแม่น้ำป่าสักดำสนิทฟองขาวลอยเต็มผิวน้ำชาวบ้านสระบุรีสุดทนโรงงานปล่อยน้ำเสียซ้ำๆนี่คือข้อความที่เป็นเท็จนะครับโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าภาพประกอบดังกล่าวเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และไม่ตรงกับข้อเท็จจริงครับจึงได้มีการสั่งการให้ทางกรมควบคุมมลพิษไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องต่อพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดแล้วครับรวมทั้งกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้สื่อสารข้อมูลอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและพร้อมรับฟังทุกข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนแล้วครับเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงอย่างเต็มที่แล้วกรณีดังกล่าวสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกันแล้วก็ไม่พบเหตุการณ์ตามที่มีการเผยแพร่ดังกล่าวพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าภาพประกอบนั้นเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วย AIไม่ใช่ภาพจากสถานการณ์จริงพื้นที่จริงในพื้นที่ครับจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าพร้อมทั้งสื่อมวลชนกันด้วยว่าให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อนะครับเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดในสังคมพร้อมทั้งได้ย้ำอีกว่าหากพบเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของพี่น้องประชาชนก็สามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนกรมควบคุมมลพิษที่หมายเลข1650หรืออินบ็อกซ์แฟนเพจกรมควบคุมมลพิษเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026ถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติแล้วประเทศไทยเองก็พร้อมก้าวสู่เวทีโลกโดยการเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนับว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวครับเมื่อคณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกได้ตรวจประเมินความพร้อมล่าสุดแล้วก็มอบคะแนนในระดับ
เอต่อเนื่องเลยทีเดียวซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมในทุกด้านทั้งเรื่องสถานที่การต้อนรับระบบรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการระดับสากลโดยประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับแล้วการได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในครั้งนี้หรือเขาเรียกกันว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินนั่นแหละครับไม่เพียงแต่แสดงถึงความเชื่อมั่นของประชาคมโลกที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยแต่ว่ายังเป็นโอกาสทองในการขับเคลื่อนนโยบายการคลังและยุทธศาสตร์สำคัญผ่าน4เสาหลักด้วยกันอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI นี่เสาหลักที่1ครับเสาหลักที่2ครับการเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระดับภูมิภาคครับเสาหลักที่3คือสถาปัตยกรรมทางการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการรับมือกับสังคมสูงวัยพร้อมทั้งได้มีการผลักดันกรอบนโยบายระดับโลกร่วมกับ IMF และ World Bank ด้วยเพื่อสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงสำหรับทุกคนนั่นเองครับเอาเอาเชิญชวนมามามามามามามามามามาทำไมมาร่วมกันแสดงพลังความพร้อมและก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับและพร้อมทั้งเป็นการร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับประเทศไทยไปด้วยกันในสายตาชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศซึ่งในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นี้จะเป็นส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด101รับผิดชอบการออกอากาศและวันนี้ทุกท่านก็จะได้พบกับผมเฉลิมชนภูสมศรีผู้ดำเนินรายการครับสำหรับช่วงแรกของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนกลับไปชมภาพเก่าอันทรงคุณค่าที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498เรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ

มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

จากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปาชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจากสารญาติเผ่ารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินศิลป์ในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

ชกรณียกิจนานาประการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีรู้แล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

หลวงวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทางรายการขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ

0: จริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทานขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็ทรงสอนให้ราษฎรอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จังหวัดเชียงใหม่2แห่งสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษารวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทรงขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาสให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนบนขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: จากนี้ยังมีทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1: ทุนเนี่ยเริ่มมีนักเรียนที่นักศึกษา21คน10รุ่นแล้วก็จบปริญญาเอกกลับมา5คนปริญญาโท1คน4คนเป็น4คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยรวมทั้งยังทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ

0: ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นขอเรียนเชิญทุกท่านมาติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันตอนนี้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ความสำเร็จแห่งการสืบสารพระราชปณิธานและน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนวลกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นปัจจุบันประชาชนชุมชนเล็กๆแห่งนี้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดจากการร่วมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งร่วมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์จนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าที่มีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งได้สืบสารภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในทุกขั้นตอนของการสร้างผืนผ้า
1: ก่อนวันนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ทอผ้าแค่1ครัวเรือนหรือ2ครัวเรือนครับตอนนี้นนกอกทอผ้าพร้อมเครือข่ายทั้งอุดรธานีนะครับ200กว่าครัวเรือนในการทอผ้าครั้งนี้นะครับงานอาชีพการทอผ้าของจังหวัดอุดรธานีได้เป็นที่รู้จักกว้างขวางแล้วก็มีคนสนับสนุนมากขึ้นครับเราส่งเสริมด้วยที่ว่าเราสร้างเครือข่ายนะครับเริ่มแรกจากในหมู่บ้านก่อนครับแล้วก็ขยายออกไปรอบๆหมู่บ้านแล้วก็ต่างตำบลต่างอำเภอแล้วก็เกือบทั่วจังหวัดนะครับก็คือเราก็จะเป็นจุดหลักแล้วก็ขยายงานออกไปทุกคนจะต้องทอตามแบบที่เราได้กำหนดไปด้วยกำหนดไปด้วยก็คืออนุรักษ์ตามท้องถิ่นของอำเภอนั้นของหมู่บ้านนั้นนะครับแล้วก็ยังคงเสน่ห์ของอุดรธานีไว้คือผ้าทอ
0: สำหรับการสร้างผืนผ้ากลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแทนการใช้เครื่องจักรซึ่งอุปกรณ์ทุกชิ้นภายในโรงทอผ้าแห่งนี้เป็นเครื่องทอที่สร้างขึ้นจากไม้มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นเครื่องทอผ้าคงความมีเอกลักษณ์ของการทอด้วยมือแบบดั้งเดิมถือเป็นศิลปะหัตถกรรมประเภททัศนศิลป์หรืองานฝีมือที่น่ายกย่องชื่นชมเนื่องจากต้องใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสีสันลวดลายต่างๆอย่างวิจิตรบรรจงให้เกิดความงดงามภายในชิ้นงานแต่ละชิ้นนอกจากขั้นตอนการทอผ้าที่คงความเป็นเอกลักษณ์แล้วส่วนสำคัญอีกสิ่งหนึ่งสำหรับการสร้างผืนผ้าของกลุ่มทอผ้าแห่งนี้คือขั้นตอนการย้อมผ้าที่มีวิธีการย้อม2แบบได้แก่การย้อมเย็นคือการย้อมด้วยกลีบบัวสดโดยนำกลีบส่วนกลางของดอกมาปั่นและผสมกับน้ำมะนาวสดเพื่อทำให้สีติดดีขึ้นแล้วนำฝ้ายหรือไหมมาย้อมด้วยการขยี้จะได้สีชมพูหรือสีม่วงส่วนการย้อมร้อนคือการนำส่วนของดอกบัวสดหรือแห้งไปต้มในน้ำสะอาดจะได้สีน้ำตาลทองส่วนสายบัวตากแห้งจะได้สีเทาหรือสีเงินทั้งนี้สีที่ได้จากการย้อมในทุกส่วนของบัวแดงจะมีความติดทนนานสีไม่ตกซึ่งนวัตกรรมนี้ได้จากการวิจัยและคิดค้นขึ้นเองภายในกลุ่มซึ่งได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกได้รับการยอมรับเป็นสินค้าโอท็อปอันดับหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ใช้เส้นไหมและวัตถุดิบที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เข้ากับสมัยนิยมและเชิงธุรกิจจนประสบความสำเร็จ
2: กลุ่มของเรานะครับก็จะได้รับมาตรฐานตั้งแต่มาตรฐานแรกนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนครับผมก็คือมพช.นะครับผมของกรมอุตสาหกรรมครับผม2นะครับเป็นผ้าที่ได้รับมาตรฐานโอท็อป5ดาวจากกรมการพัฒนาชุมชนครับผม3ครับผมก็จะเป็นสินค้านะครับผมที่มีมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานทั้งสีเขียวน้ำเงินแล้วก็ทองครับผมก็คือได้รับทุกมาตรฐานเลยครับผมเกี่ยวกับผ้าทอไทย
0: ของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการสร้างอาชีพเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่อาชีพเสริมในครอบครัวเพียงเท่านั้นหากแต่เป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนบ้านโนนกอกจังหวัดอุดรธานีได้อย่างยั่งยืนโดยพระราชปณิธานอันมุ่งมั่น ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีบรรพีหลวงได้ยังผลสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งโดยราษฎรต่างเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนำผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพที่มั่นคงอันเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลายได้อย่างสมบูรณ์สราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนัก

และในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ผมจะมานำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569ดังนี้ในวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันในวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพเข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพชุดสุภาพไว้ทุกข์ขอสมก.แจ้งงดให้บริการรถชัตเทิลบัสสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องจากสำนักพระราชวังงดเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันขสมก.จึงงดให้บริการรถชัตเทิลบัสสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ BMTA Contact Center 1348 Line @BMTA เว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือแอปพลิเคชันขสมก.พร้อมบวกทุกท่านครับวันนี้เวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงก็หมดลงไปแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้ผมเฉลิมชนภูสมศรีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด101ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังและขอลาทุกท่านไปด้วยเวลาเท่านี้สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะเสนาธิการทหารบกเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงโศพทหารกล้าจากเหตุคนร้ายลอบโจมตีเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาสพร้อมย้ำจะดูแลครอบครัวอย่างสมเกียรติและติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: เสนาธิการทหารบกเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าจากเหตุคนร้ายลอบโจมตีเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาสพร้อมย้ำจะดูแลครอบครัวอย่างสมเกียรติและติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาด
8: พลเอกชัยพฤกษ์รุ่งประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดกำลังพลสังกัดกรมทหารพรานที่45ณวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบโจมตีจุดตรวจบริเวณตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกได้กล่าวสรุปความกล้าหาญและการเสียสละของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์พร้อมมอบธงชาติไทยเงินบำรุงขวัญเงินสินใหม่ทดแทนและเงินช่วยเหลือตามสิทธิสวัสดิการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,140,000 บาทแก่ทายาทผู้เสียชีวิตโดยกองทัพบกยืนยันจะดูแลครอบครัวทหารกล้าอย่างเต็มกำลังและสมเกียรติพร้อมกันนี้ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ำว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและผู้สนับสนุนมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ต่อไปปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ระแงะที่เกี่ยวข้องกับเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
9: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเผยแพร่แถลงการผ่านเฟซบุ๊กเพจหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรระแงะที่เกี่ยวข้องกับเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ดยยืนยันว่าไม่มีการควบคุมตัวหรือกักขังเจ้าหน้าที่ตำรวจและไม่มีการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อควบคุมตัวแต่อย่างใดทั้งนี้เป็นเพียงการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเนื่องจากในวันเกิดเหตุ22กรกฎาคมเป็นผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวจึงเชิญมาให้ข้อมูลและสอบถามข้อเท็จจริงตามกระบวนการสืบสวนสอบสวนปกติเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยังยืนยันว่าการปฏิบัติงานของทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเป็นไปด้วยความร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดไม่มีความขัดแย้งตามที่มีการกล่าวอ้างปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ตำรวจสอบสวนกลางสกัดกั้นรถขนต่างด้าวผิดกฎหมายพบคนไทยรับจ้างนำพาคนจีนไปชายแดนใต้
10: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายประกอบด้วยคนไทยทำหน้าที่ขับรถนำพาคนต่างด้าวข้ามแดนผิดกฎหมายและคนจีนที่ลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบว่ามีรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ขับแค่ช่องทางขวาบนทางหลวงใหม่เลข41พื้นที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเรียกตรวจและพบว่ามีคนจีนไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้จึงนำตัวมาสอบสวนโดยรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางจากประเทศกัมพูชาเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนว่าจ้างให้พาไปยังชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมเดินทางไปทำงานในประเทศที่3ขณะที่คนขับรถรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างเป็นเงินจำนวน 18,000 บาทโดยทราบดีว่าผู้โดยสารเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายและเคยรับงานลักษณะเดียวกันมาแล้วนอกจากนี้จากการประสานข้อมูลกับทางการไต้หวันพบว่าคนจีนที่จับกุมได้นั้นเป็นบุคคลที่มีตามหมายจับในคดีอาญาของทางการไต้หวันเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองดำเนินคดีตามกฎหมายไทยก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกระบวนการส่งตัวผู้ต้องหาตามความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
11: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
5: เฮ้ hey, ได้กลิ่นเหมือนแก๊สรั่วหรือเปล่านะ
6: ถ้าได้กลิ่นผิดปกติอย่าเพิ่งตกใจรีบปิดวาล์วถังก๊าซเปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือจุดประกายไฟเด็ดขาด
5: แล้วเราจะเช็คถังก๊าซให้ปลอดภัยได้ยังไงล่ะ
6: นี่ง่ายเลยก่อนใช้งานทุกครั้งตรวจดูว่าถังก๊าซไม่มีรอยบุบรอยรั่วหรือสนิมรุนแรงสายยางต้องไม่แตกร้าวไม่หลวมและใช้เข็มขัดรัดสายให้แน่นส่วนหัวปรับแรงดันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วถ้าสงสัยว่ารั่วให้ใช้น้ำสบู่ทาบริเวณข้อต่อหากมีฟองอากาศแสดงว่าอาจมีแก๊สรั่วห้ามใช้ไฟทดสอบโดยเด็ดขาดและควรเรียกช่างผู้ชำนาญมาตรวจสอบทันที
7: เช็คถังก๊าซก่อนใช้ทุกครั้งเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณ
8: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: นายอนุทินชาญวีรกูลครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้30กรกฎาคม2569ครับรัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรนะครับโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็อีกหนึ่งเรื่องครับแน่นอนวันนี้ตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569เมื่อวานนี้ครับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วนะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนนะครับที่เมื่อวานนี้ก็ไปทำบุญตักบาตรกันครับในวันอาสาฬหบูชาวันนี้นะครับวันเข้าพรรษาวันนี้มีข้อความมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่บรรมาจัดรายการหลายคนไปถวายเทียนพรรษาครับวันนี้ต้องบอกว่าวันเข้าพรรษาครับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันนะครับที่พุทธศาสนิกชนครับมีทั้งหลายๆคนเลยนะครับได้ไปทำบุญในวันนี้เช่นเดียวกันต้องบอกว่าวันนี้ครับตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8นะครับโดยในปี2569วันเข้าพรรษาครับตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ที่มาความสำคัญสักนิดนึงครับจะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นแฟนรายการที่ติดตามจับประเด็นเป็นข่าวครับต้องบอกว่าวันเข้าพรรษาคือวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่ประจำที่วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนในฤดูฝนในวันนี้วันแรกนะครับเป็นวันเริ่มต้นโดยจะไม่เดินทางไปจาริกค้างคืนค้างแรมที่อื่นนะครับเรียกว่าจำพรรษาการจำพรรษานี้ครับพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันคุณผู้ฟังครับไม่ให้พระสงฆ์เนี่ยไปเหยียบย่ำพืชผลของชาวบ้านครับที่กำลังปลูกอยู่หรือว่าไปเหยียบย่ำสัตว์เล็กสัตว์น้อยอาจจะได้รับอันตรายในช่วงฤดูฝนความสำคัญของวันเข้าพรรษานะครับต้องบอกว่ามีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวสำหรับพระภิกษุสงฆ์ครับเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเต็มที่ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาครับเจริญภาวนาแล้วก็เตรียมการในการสั่งสอนธรรมะให้กับประชาชนเมื่อถึงในช่วงของวันออกพรรษานอกจากนี้ครับก็ยังเป็นโอกาสให้ได้พักผ่อนในการเดินทางครับเดินทางจาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนานั่นเองสำหรับพุทธศาสนิกชนครับช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเป็นโอกาสที่ต้องบอกเป็นโอกาสอันดีครับที่จะได้บำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาในช่วงนี้เลยนะครับถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือจตุปัจจัยต่างๆครับรวมถึงการรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนางดเว้นอบายมุขทั้งหมดเลยในช่วงเวลา3เดือนนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงสำคัญนะครับกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติกันในช่วงของวันเข้าพรรษาก็ยกตัวอย่างเช่นทำบุญตักบาตรนะครับในวันนี้วันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนก็ไปทำบุญตักบาตรที่วัดตั้งแต่เช้าเลยมีหลายๆคนส่งมาบอกว่าวันนี้เอาบุญมาฝากครับคุณบอลแน่ฝากทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยวันนี้ไปถวายเทียนพรรษานะครับแล้วก็ถวายหลอดไฟเดิมทีครับการถวายเทียนพรรษาเพื่อใช้เป็นแสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยของพระสงฆ์แต่ปัจจุบันครับเขาก็นิยมมาเปลี่ยนเป็นเรื่องของการถวายหลอดไฟนะครับหรือว่าอุปกรณ์ให้แสงสว่างอื่นๆแล้วก็มีการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันฟังพระธรรมเทศนาเข้าวัดฟังธรรมศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็มีการเวียนเทียนเมื่อวานนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการรักษาศีลเจริญภาวนาศีล5ศีล8ฝึกปฏิบัติ เรื่องของสมาธินะครับงดเว้นอบายมุขนะครับในวันเข้าพรรษาซึ่งถือว่าเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติด้วยในวันนี้นะครับดังนั้นก็จะเป็นการงดเรื่องของการดื่มสุราลดละเลิกอบายมุขทั้งหมดเลยนะครับในช่วงของเข้าพรรษาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำให้แบบปฏิบัติกันตลอดไปด้วยเพื่อสุขภาพที่ดีครับของทุกท่านนะฮะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่อีกหนึ่งเรื่องครับที่วันนี้ก็มีการติดตามกันแล้วก็มีข้อมูลต่างๆกันนะครับมีคุณมนทาส่งข้อความมาแล้วบอกฟังทุกวันนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะครับแน่นอนเรื่องที่หลายๆคนตามกันอยู่เรื่องราวของอินฟลูเอนเซอร์นะครับยูทูบเบอร์ฮัลุนโซโล่นะครับล่าสุดก็ต้องอัปเดตกันสักนิดนึงครับประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนก็ตามข่าวนี้กันอยู่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วท่านให้สัมภาษณ์ครับกรณีดังกล่าวท่านแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของฮัลุนโซโล่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยที่น้องไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียท่านบอกแบบนี้ครับนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียท่านบอกว่าเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดครับเนื่องจากผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การเดินทางมาแล้วหลายประเทศโดยในขณะนี้ครับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแองการาประเทศตุรกีซึ่งรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่จอร์เจียได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังกรุงบริติซิลีนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเมืองหลวงสำคัญนะฮะประสานงานกับทางการท้องถิ่นแล้วด้วยในขณะนี้นะครับสำหรับร่างของผู้เสียชีวิตในขณะนี้เนี่ยมีรายงานว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยขาดการติดต่อกับครอบครัวหลายวันเลยทีเดียวนะครับก็ได้มีการประสานกับทางด้านของทางการจอร์เจียเพื่อเร่งในการออกติดตามจนกระทั่งพบร่างของน้องนะครับในห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งตามที่ข่าวได้ปรากฏแต่หลายคนครับถามถึงเรื่องของสาเหตุของการเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่ย้ำครับตอนนี้คุณผู้ฟังครับบอกว่ายังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการเสียชีวิตของฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์คนนี้ได้นะครับว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรแม้ในขณะเดียวกันตอนนี้คุณผู้ฟังครับบอกว่ามีรายงานจากสื่อท้องถิ่นในจอร์เจียออกมาบ้างแล้วแต่ทางการไทยในขณะนี้ยังคงต้องรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการของจอร์เจียก่อนเพื่อความชัดเจนโดยในขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคงติดตามผลการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเรื่องของการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับมายังประเทศไทยนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าสามารถจะเริ่มดำเนินการได้หลังจากกระบวนการสอบสวนและกระบวนการชันสูตรพลิกศพเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะครับทั้งนี้การดำเนินการในทุกๆขั้นตอนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความประสงค์ของญาติแล้วก็ครอบครัวเป็นหลักซึ่งกระบวนการต่างๆครับทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการประสานแจ้งข้อมูลกับทางครอบครัวครับให้ได้ทราบอย่างใกล้ชิดสำหรับประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีข้อคำถามว่าจะมีการยกระดับเรื่องของการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวเรื่องของการแจ้งเตือนการเดินทางเรื่องของการพำนักของคนไทยในต่างประเทศให้มากขึ้นหรือไม่อย่างไรนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันครับว่าทางการไทยเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของความปลอดภัยแก่ผู้เดินทางที่เดินทางไปต่างประเทศอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะฮะหรือว่ามีความไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ก็ได้มีการแนะนำครับนักท่องเที่ยวเนี่ยให้ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดของประเทศปลายทางนะครับจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็มีการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะติดต่อเรื่องของการขอความช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับเรื่องราวของคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ อีกหนึ่งเรื่องครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับทางด้านของการเตรียมประสานนำร่างของฮาลุนโซโล่กลับสู่ประเทศไทยแต่ในเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการสืบสวนอยู่นะครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและท่านก็เป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยครับถึงกรณีความคืบหน้าของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโล่เจ้าของช่องออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวที่ขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีตอนนี้ครับได้เดินทางไปยังจอร์เจียแล้วก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นได้รับการยืนยันแล้วครับว่านายบวรทัศน์นะครับเสียชีวิตจากสาเหตุการณ์เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเหตุการณ์สาเหตุเนี่ยยังคงอยู่ในการสืบสวนสอบสวนอยู่ยังไม่สามารถบอกสาเหตุของการเสียชีวิตได้นะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งไปยังครอบครัวของฮาลุนโซโล่ให้ทราบแล้วแล้วก็จะมีการแจ้งความคืบหน้าแก่ครอบครัวต่อไปกระทรวงการต่างประเทศครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโล่นะครับแล้วก็จะได้มีการประสานกับสถานเอกอัครราชทูตและก็ทางการจอร์เจียในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องสำคัญในการนำร่างของฮาลุนโซโล่กลับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาครับได้ระบุเรื่องของการได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เรื่องของทรัพย์สินของฮาลุนโซโล่บอกว่าตอนนี้ทรัพย์สินทั้งหมดยังอยู่ครบถ้วนสถานเอกอัครราชทูตครับจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจะไม่ละเลยในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายนะครับที่ติดตามอยู่นะครับเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์แล้วก็ดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตก็จะประสานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับก็มีข้อความส่งมาผ่านทางรายการก็มีข้อความแสดงความเสียใจนะฮะกับการจากไปของน้องนะครับอย่างมากมายเลยทีเดียวข้อความที่ส่งมาอย่างต่อเนื่องนะครับในรายการของเราเช่นเดียวกันแล้วก็มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกๆข้อความนะครับที่ส่งมานะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของสทนชภาค3บูรณาการทุกหน่วยงานครับมีการติดตามเรื่องของสถานการณ์ลุ่มน้ำอย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดโดยระดับน้ำมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในหลากหลายพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังครับแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดยโสธรนะครับล่าสุดครับทางด้านของนายธรรมพงษ์นวบุตรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3สทนชภาค3เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำนะครับตอนนี้โดยจากการติดตามสภาพอากาศครับพบว่าร่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่งผลครับคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเสี่ยงครับที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลาดเชิงเขาในห่วงเวลานี้นะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็มีพื้นที่ลุ่มต่ำสถานการณ์ล่าสุดครับในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ยังคงต้องติดตามเนื่องจากที่จังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนี้มีข้อความจากคุณผู้ฟังว่ามีฝนนะครับที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีจังหวัดยโสธรด้วยทางด้านของผู้อำนวยการสทนชภาค3ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมครับว่าได้มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของจังหวัดนะครับทั้งในส่วนของสำนักงานชลประทานจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กรรมการนะฮะมีคณะกรรมการลุ่มน้ำชีหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดยโสธรเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ.2561โดยให้ทุกๆหน่วยงานครับเริ่มมาตรการเชิงรุกนะครับในการที่จะดูแลเพราะว่าในช่วงเย็นของ29กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็หลายพื้นที่ของภาคอีสานด้วยนะครับก็ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลเครื่องมือเข้าประจำจุดเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณประตูระบายน้ำกุดน้ำเข็งนะฮะแล้วก็ลำน้ำยังตลอดจนการเตรียมความพร้อมของรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์กระสอบทรายสำหรับเสริมแนวคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมนะครับแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีก็ได้มีการเร่งครับคุณผู้ฟังประสานแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบนะฮะเพื่อที่จะเตรียมรับมือเรื่องของสภาพฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดทางด้านของสทนช.ภาค3ครับย้ำว่าตอนนี้ก็อยู่ในการจัดทำแผนบูรณาการนะครับเรื่องของการรับมือแล้วก็มีการเสนอคณะกรรมการลุ่มน้ำชีเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่านำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามเรื่องราวของฝนฟ้านะครับในช่วงเวลานี้อย่างที่ทราบกันเข้าสู่ช่วงหน้าฝนหลายพื้นที่นะครับที่มีการแจ้งเตือนกันตลอดนะครับว่ามีฝนตกหนักในช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้นะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยในช่วงของฟ้าฝนแบบนี้นะครับมีข้อความส่งมาจากพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับทุกๆข้อความเลยที่ทยอยส่งมานะครับก็ให้ได้ติดตามกันผ่านทางสวทของเรานะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์อย่างที่นำเรียนกัน022761017แล้วก็022769721เดี๋ยวคงต้องพักกันสักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ส่งข้อความมากดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆประเด็นที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นเดี๋ยวพักกันครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: สายฝนแรกแห่งฤดูกาลโปรยปรายลงสู่พื้นดินวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาก็เวียนมาถึงนั่นคือวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีวันที่พระภิกษุสงฆ์เริ่มจำพรรษาอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนตามพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลและชีวิตน้อยใหญ่ตามธรรมชาติการเวลาผ่านไปแม้โลกจะเปลี่ยนแปลง แต่คุณค่าแห่งวันเข้าพรรษายังคงงดงามไม่เสื่อมคลายพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนยารักษาโรคและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อร่วมอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ตลอดช่วงแห่งการจำพรรษาแม้วันนี้เทียนพรรษาจะมิใช่เป็นเพียงแสงสว่างสำหรับการศึกษาพระธรรมดังเช่นในอดีตแต่ยังคงเป็นสัญลักษณ์แสงแห่งปัญญาความศรัทธาและการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นสืบไปวันเข้าพรรษาจึงเป็นการเริ่มต้นของการจำพรรษาถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่เราทุกคนจะได้หันกลับมาพัฒนาตนเองตั้งมั่นในศีลธรรมลดละเลิกอบายมุขสั่งสมคุณงามความดีและน้อมนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อใจมีธรรมชีวิตย่อมมีความสุขครอบครัวอบอุ่นและสังคมมีความสงบร่มเย็นในวันเข้าพรรษานี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญสร้างปัญญาและสร้างคุณค่าของชีวิตด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบร่วมกันทำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกทางจิตใจของชาติให้

ุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสกันแก้วประจันกลับมาติดตามกันครับช่วงนี้17:32 นครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายท่านที่กำลังติดตามอยู่ครับวันนี้อย่างที่ได้ฟังไปเรื่องราวของวันเข้าพรรษานะครับเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันทางพระพุทธศาสนาครับมีข้อความส่งมาบอกว่าอิ่มอกอิ่มใจมากๆแล้วก็อิ่มบุญด้วยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสพาครอบครัวไปทำบุญนะครับไปถวายเทียนพรรษามากันทั้งครอบครัวเดินทางไปก็มีบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังผ่านทางเมสเซจด้วยบอกว่าไปกันแบบครบถ้วนเลยพาปู่ย่าตายายไปมีความสุขมากๆแล้วก็ได้มีการแวะทานข้าวด้วยแต่ก็มีการแจ้งมานิดนึงว่าการจราจรค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวแน่นอนครับเพราะเป็นวันหยุดยาวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายที่ตอนแรกนะฮะที่ออกไปจากกทม.ในช่วงต้นๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็พอช่วงนี้ก็จะเข้าสู่กทม.กันค่อนข้างเยอะดังนั้นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกันหนึ่งเลยขับรถด้วยความปลอดภัยมีบางท่านแอบบอกว่าพรุ่งนี้ขออนุญาตลางาน1วันนะฮะก็เป็นวันสิ้นเดือนด้วยพรุ่งนี้31กรกฎาคมนะฮะมีบางคนบอกว่าติดลมในช่วงของวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่28 29จนถึงวันที่30กรกฎาคมได้3วันเลยทีเดียวก็ถือโอกาสพักผ่อนอีก1วันเพราะเดี๋ยวก็มีวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะครับใครที่เดินทางอยู่ในขณะนี้ครับจะเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะครับมีความระมัดระวังกันในทุกๆเส้นทางส่วนใครที่จะหยุดต่อนะครับก็โอเคก็เรียกว่ามีความสุขในช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้ด้วยใครที่ฟังรายการอยู่หนึ่งเรื่องครับที่จะเน้นย้ำกันนะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยนึงเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากรัฐบาลครับขอเชิญชวนประชาชนนะฮะที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พอท่านไปตรวจสอบผลปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ท่านนะฮะใช้สิทธิ์เรื่องของการขอทบทวนผลการพิจารณาได้ภายในวันที่31สิงหาคมเดิมเนี่ยคือจะหมดเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะจะหมดพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเดิมเนี่ยจะหมด31กรกฎาคมเขาขยายละในการทบทวนสิทธิ์นะฮะผลการพิจารณาเขาขยายไปถึงโน่นเลยคุณผู้ฟังไปถึงวันที่31สิงหาคมนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่สามารถที่จะทำได้นะครับเรื่องของการทบทวนสิทธิ์เรื่องของใครที่ไปตรวจแล้วปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็สามารถที่จะไปขอทบทวนผลการพิจารณาได้ถึง31สิงหาคมตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับคือต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญต้องมาบอกกันมีหลายคนเลยนะครับจะได้รับรู้กันทางด้านของการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสครับโอกาสให้ประชาชนเนี่ยตรวจนะฮะหากพบก็ต้องเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะครับในฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐซึ่งอาจจะส่งผลครับต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีแล้วก็กฎหมายของท่านในอนาคตด้วยนะครับกรณียกตัวอย่างกรณีประชาชนที่ควรจะให้ความสำคัญได้แก่การพบชื่อของตนเนี่ยไปปรากฏเป็นกรรมการพบชื่อของตนไปปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นนะครับหรือว่าเป็นลูกจ้างของกิจการทั้งที่บุกไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยนะครับหรือว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องท่านไปตรวจจะได้อันนี้มีชื่อเราหรอไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นลูกจ้างของกิจการหรอทั้งที่เราไม่เคยรู้ทั้งที่เราไม่เคยทราบมาก่อนเราจะได้ไปดำเนินการในการแก้ไขได้ถูกต้องครบถ้วนตลอดจนอีกเรื่องนึงครับเรื่องของข้อมูลยานพาหนะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงยกตัวอย่างนะครับให้เห็นภาพคือรถที่ขายโดยที่ยังไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องหรือบางท่านบางคนบอกรถสูญหายรถสิ้นสภาพแล้วแต่ชื่อผู้ครอบครองเดิมเนี่ยก็ยังคงปรากฏอยู่ในทะเบียนนะครับเหล่านี้ก็จะได้ไปตรวจจะได้ไปแก้ไขให้ถูกต้องนะครับการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เพียงแต่ใช้ประกอบการทบทวนสิทธิ์ตามโครงการการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แต่ยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่ประชาชนต้องรับภาระทางภาษีหรือทางกฎหมายจากข้อมูลที่ตนเนี่ยไม่ได้ก่อขึ้นคุณผู้ฟังรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ชื่อของเจ้าของเดิมจะถูกเชื่อมโยงกับยานพาหนะเดี๋ยวเขามียานพาหนะไปใช้ในการกระทำความผิดภายหลังนะอันนี้ก็ต้องไปตรวจนะอันนี้มีประโยชน์หลายๆอย่างจากการตรวจเช็คเรื่องนี้ด้วยโดยเจ้าของนะฮะหน่วยงานเจ้าของข้อมูลก็จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายในแต่ละกรณีครับเรื่องนี้รัฐบาลไม่ต้องการให้ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเนี่ยกลายเป็นภาระที่ประชาชนต้องรับเพียงฝ่ายเดียวดังนั้นการทบทวนสิทธิ์จึงเป็นช่องทางครับที่สามารถจะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เป็นโอกาสครับที่เจ้าของข้อมูลเนี่ยจะได้รับทราบนะครับ

ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า one stop service ระดับจังหวัดแล้วก็ระดับอำเภอครอบคลุมทุกๆจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ครอบคลุมทุกๆอำเภอด้วยนะครับศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือว่า one stop service ตรงนี้ช่วยอะไรบ้างช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์ช่วยเหลือผู้ที่จะมายืนยันตัวตนรับเรื่องประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวลครับก็เป็นการลดภาระของพี่น้องประชาชนนะครับจากเดิมเนี่ยต้องไปติดต่อตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นหลายคนบอกว่าโอ้มันก็ยุ่งนะคุณบอลแต่ตรงนี้เนี่ยพอมีศูนย์เนี้ยOne Stop Service นะครับหรือว่าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเขาก็รวมศูนย์เอาไว้เลยนะครับก็1สะดวกขึ้น2ก็รวดเร็วขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ให้บริการได้อย่างรวดเร็วสะดวกขึ้นไม่ต้องไปหลายหน่วยไม่ต้องไปหลายจุดนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนี่ก็เป็น1เรื่องนะฮะที่อยากจะมาเน้นย้ำกับคุณผู้ฟังนะครับผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายใน31สิงหาคมนะฮะย้ำนะผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์นะครับก็ต้องยื่นคำขอภายใน31สิงหาคมนะฮะก็มีเวลาครับมีเวลาอีกตั้ง1เดือนนะฮะไม่รวมเดือนนี้ก็ยาวไปถึง31สิงหาคมเลยนะครับดังนั้นก็รู้ข่าวนี้นะครับใครอยากจะขอทบทวนสิทธิ์แจ้งไปต่อส่งไปต่อบอกไปต่อนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังหากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการนะครับเรื่องนี้นะครับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือว่าการแก้ไขข้อมูลนะครับเรื่องนี้เนี่ยทำได้นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่ก็บอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆวันครับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ก็จะนำมาบอกกันนะฮะนำมาแจ้งกันดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าใครที่ได้ติดตามอยู่ก็จะได้เป็นประโยชน์กันเรื่องราวของการยื่นทบทวนสิทธิ์เข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีหนึ่งเรื่องที่เป็นประโยชน์ครับจากทางด้านของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานสำคัญนะฮะในการที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยมีโครงการสำคัญครับทางด้านของข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ครับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับรพสท128แห่งอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลพระพันปีหลวงนะครับเตรียมแถลงรายละเอียด4สิงหาคม2569นะครับเรื่องนี้มีประโยชน์กับคุณผู้ฟังครับศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชครับท่านเป็นประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกส์แห่งประเทศไทยเปิดเผยครับบอกว่าปัจจุบันนี้โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศคุณผู้ฟังมีผู้ป่วยด้านออร์โธปีดิกส์นะฮะจำนวนมากที่กำลังรอการผ่าตัดส่งผลให้เกิดระยะเวลาในการรอคอยที่ยาวนานอาจจะกระทบครับต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวหรือว่าผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บปวดเรื้อรังราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขชมรมออร์โธปีดิกส์ส่วนภูมิภาคโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศเขาได้มีการจัดโครงการที่เป็นประโยชน์ครับชื่อว่าโครงการศัลยแพทย์ออร์โธผ่าตัดอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นราชกุศลและร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนก็เปิดโอกาสครับให้แพทย์ออร์โธปีดิกส์จิตอาสาจากทั่วประเทศร่วมให้บริการครับแล้วก็ผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐด้วยนะครับก็มีโรงพยาบาลของรัฐที่เข้าร่วมแล้วเนี่ยกว่า128โรงพยาบาลคุณผู้ฟังนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ต้องนำมาบอกกล่าวเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังกันนะครับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกส์แห่งประเทศไทยก็เตรียมแถลงรายละเอียดกันในวันที่4สิงหาคมด้วยซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดในวันนั้นเนี่ยบอลก็จะนำมาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับแน่นอนว่าทุกเรื่องครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องที่จะทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นนะครับคุณผู้ฟังไม่พลาดที่จะได้รับรู้รับทราบนะฮะเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กันนะครับก็มีข้อความส่งมาบอกว่าติดตามทุกวันนะฮะแล้วก็วันนี้มีฝนตกลงมาในหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็ขอให้การเดินทางบางคนบอกว่ากำลัง

0: เดินทางกลับอยู่ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับทางด้านของการไปท่องเที่ยวล่าสุดครับช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้เนี่ยหลายคนไปเที่ยวมาทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเปิดเผยครับบอกว่าการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับท่านเดินหน้าผลักดันนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปิดโอกาสครับให้ประชาชนได้สัมผัสกับความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่าท่านได้มอบหมายครับให้กรมป่าไม้นะครับบริหารจัดการป่านันทนาการทั่วประเทศเพื่อให้ตรงนี้ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีการยกเว้นค่าบริการเข้าป่านันทนาการที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน7แห่งด้วยก็เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เป็นการส่งเสริมครับให้ประชาชนได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวๆนะครับหลายๆคนก็ไปพักผ่อนแล้วก็ไปเรียกว่าสัมผัสกับธรรมชาติกันนะครับโดยทางด้านของในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาในช่วงวันหยุดสำคัญครับก็ต้องบอกว่ามีหลายๆคนเลยทีเดียวได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวนะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นครับได้รับรายงานจากนายนิกรศิรโรจนนนท์ครับซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ท่านบอกว่าในช่วงของวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ป่านันทนาการของกรมป่าไม้ทั้ง37แห่งทั่วประเทศคุณผู้ฟังมีประชาชนมีนักท่องเที่ยวนะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวกันในช่วงวันหยุดยาวๆเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยสะท้อนถึงความสำเร็จครับของนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็การเปิดพื้นที่ธรรมชาติให้ประชาชนนะได้ไปท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมต้องบอกว่าป่านันทนาการที่ได้รับความนิยมก็มีหลายๆที่เลยเช่นป่านันทนาการบกลึกนะฮะที่จังหวัดอุบลราชธานีตรงนี้ครับเรียกว่าประชาชนไปกันเยอะแยะมากมายเลยในช่วงวันหยุดรองลงมาครับก็คือป่านันทนาการหินสามวานที่จังหวัดบึงกาฬแล้วก็มีป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนนะครับเขาบอกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยไม่เพียงแต่ทำให้ประชาชนได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเรียนรู้ระบบนิเวศนะครับแต่ยังช่วยสร้างรายได้นะครับให้กับเศรษฐกิจชุมชนเรื่องของการบริการภาคชุมชนแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้เราเนี่ยรักแล้วก็หวงแหนธรรมชาติด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากกันในช่วงของวันหยุดแบบนี้นะครับหลายๆคนบอกว่าไปมาแล้วคุณบอลโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะครับแล้วก็เดินทางไปกับครอบครัวในช่วงวันหยุดแบบนี้ด้วยนะครับก็ขอให้การเดินทางทั้งหมดของคุณผู้ฟังนะครับในช่วงของการเดินทางเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่ความสบายใจมีแต่ความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะครับแน่นอนว่าหลายๆท่านเลยที่กำลังเดินทางอยู่ตอนนี้ก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราอยู่เป็นเพื่อนในครับในตลอดเส้นทางก็มีการเดินทางไปอย่างมีความสุขกันเดี๋ยวสักครู่นึงครับจะขอนำคุณผู้ฟังครับไปติดตามการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับช่วงเวลา 17:55 คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะครับผ่านทาง ND2HD ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ครับเดี๋ยวจะนำคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดนะครับเรื่องราวดังกล่าวกันวันนี้เวลาของบอลหมดลงแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามกันพรุ่งนี้ครับเวลาเดิมกลับมาติดตามกันเหมือนเดิมมีความสุขมากๆครับแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: ้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
0: วันนี้เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนค่ะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือการทำบุญครบ50วันค่ะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปัญญาสัมมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา50วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ50วันค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกหลายหน่วยงานค่ะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะดังเช่นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: นำท่านผู้ฟังครับกลับมาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับซึ่งเมื่อสักครู่คุณทิติมาอินกลัมได้พูดถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ค้างไว้อยู่ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลยังศาสนสถานของแต่ละศาสนาด้วยค่ะ
0: นอกจากกิจกรรมนะครับจากหลายภาคส่วนในช่วงเช้านะครับดังเช่นที่นำเสนอไปจากกระทรวงวัฒนธรรมครับในช่วงเวลาบ่ายครับสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับโดยในวันนี้เวลา 13:00 นพระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับปกรณ์และอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาขออภัยครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ค่ะการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นนะคะหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเคลื่อนหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้น ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้หมายกำหนดการครับรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติกุลประทับยืนหน้าพระเก้าอี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบุลราชกุมารประทับยืนหน้าพระเก้าอี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณียืนหน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระเทพวัชิราภินันผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประวัตินิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระเทพวัชิราภินันถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
2: ท่านผู้ฟังคะโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโครงการกำลังใจก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคม2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและเป็นโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโครงการกำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการนั้นอาจจะดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยนั้นเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการกำลังใจคือให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจกับผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการกำลังใจได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้พ้นโทษเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ขาดโอกาสในหลากหลายมิติพร้อมทั้งยังปลูกฝังแนวคิดแห่งการให้อภัยและการเปิดโอกาสเพื่อสร้างสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและสงบสุขค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆโครงการในพระดำรินะคะอีกโครงการหนึ่งที่ ให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่รอยต่อของป่า5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อก็ประกอบไปด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวพระดำริของพระองค์ทรงเน้นย้ำการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองมากกว่าการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพียงอย่างเดียวซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับจากการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และทารกเมื่อปี2549ที่ทัณฑสถานหลายแห่งและที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีหรือยูนิเฟมได้กราบทูลเชิญและได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงตอบรับเป็นทูตสันทวไมตรีหรือ Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระองค์ทรงเป็นพนักงานอัยการรับผิดชอบคดีความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยพระภารกิจแรกที่ทรงปฏิบัติในฐานะองค์ทูตสันทวไมตรีคือการรณรงค์ภายใต้แคมเปญ Say No to Violence Against Women ในประเทศไทยใช้เวลาเพียง2เดือนเศษก็สามารถรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า3ล้าน1แสนรายชื่อครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศครับ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์ครับ
1: วิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลัง

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับสำหรับรายนามของพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์นั้น
1: อาติเวโสตตัมทีวัตโตอาติเวโสตตัมทีวัตโต

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

0: ขอถวายพระพร
1: ที่จบไปนั้นครับเป็นการสวดพระพุทธมนต์ครับต่อด้วยถวายอดิเรกและขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายพระพรลาเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณดีลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์10รูปออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นะคะนอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉันท์7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200กว่าปีนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งค่ะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาเพื่อเตรียมขึ้นนั่งอย่างธรรมาสครับ
3: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ทรงรับพระราชทานถวายเกียรติยศสูงสุดพระศพประดิษฐานภายใต้พระสัปปัตตบดลสเวตฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางก้านเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณ

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: พระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจธาสันติธาสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกะราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไป

ติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

0: เนนะสมจริยายะสร้างยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานานุตัปปติติบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการประสบตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาติไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทันทสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเขปบทที่มาในขุททกนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมจริยายะสร้างยาเมนะดะเมนะจะยังกัตวาสุขิโตโหตินะจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดี ไม่ดีหรือเฉยๆทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตน จัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จักรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จักเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็ดเอียงพระจริยวัตรที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหฤทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติ โดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระทัยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวนของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะถาปิกุมภการสะกะตามัตติกะภาจนาสัพเพเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทียิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลละวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในวันนี้นั้น จงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวรรคจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วนั้นนะครับเป็นการถวายพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับจากพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นกำลังนิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ครับลงจากธรรมาสครับเพื่อจะลงมานั่งยังอาสงครับ

สำหรับนะครับในพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับได้จบลงนะครับสนองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุประธานกิจครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงจากธรรมาสน์ครับ

ลำดับต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระประมุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกัต

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่จบไปนั้นนะครับพระสงฆ์สี่รูปได้สวดธรรมคาถาครับซึ่งสำหรับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปครับมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับโดยรายนามของพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับประกอบด้วยพระมหาจตุพลพระยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระครูสังฆการวิจิตรครับจากวัดบวรนิเวศวิหารครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากัณฑ์เทศพระสงฆ์ที่ได้สวดธรรมคาถาครับซึ่งท่านได้รับฟังการสวดธรรมคาถาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับทำนองครับในการสวดครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั้นมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับเป็นศูนย์กลางคณะธรรมยุทธหรือว่าธรรมยุทธติกนิกายในประเทศไทยครับทำให้ทำนองในการสวดนั้นอาจจะไม่คุ้นหูสำหรับบางท่านเพราะว่าเป็นทำนองการสวดครับด้วยเป็นทำนองการสวดของมคตครับเป็นการออกเสียงภาษาบาลีตามวรรคตอนและจังหวะที่เน้นความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาครับกรณีครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากัณฑ์เทศครับกรณีเจ้าพนักงาน

0: เดียมไทยค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถา5รูปประทับพระราชอาสน์ครับ

0: สงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้สดับประกอบครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการสดับปกรณ์หมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
2: วาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชะตุสัพเพปุเร

อติเรกะวัฏสะสตังชีวโตอติเรกะวัฏสะสตังชีวโตอติเรกะวัฏสะสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆา

โหโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสัพปรมราชินียาสหภวะ

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับสำหรับพระสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง5รูปนั้นพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา4รูปและพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา1รูปครับโดยสำหรับพระเทพวัชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาครับได้ใช้ผัดรองในวันนี้เป็นผัดรองที่ระลึกเรื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527ลักษณะครับเป็นพัดหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชบดีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์ลงพระนามพัชรกิติยาภาครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการ

0: พระองค์ทรงกราบรับและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ
1: ฟังคะการสวดพระอภิธรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนนั้นมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะการบำเพ็ญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตลงผู้เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะได้ให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงพิธีสวดพระอภิธรรมจะนิมนต์พระสวดจำนวน4รูปสวดจำนวน3คืน5คืน7คืนหรือตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพนั้นตามประเพณีนิยมสวด4จบโดยใช้พระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นบทสวดมาแต่เดิมในระยะหลังๆการสวดพระอภิธรรมก็ได้พัฒนาออกไปมากมีการนำเอาบทสวดอื่นๆมาใช้สวดเช่นสวดพระอภิธรรมมัทธสังคหะสวดพระมาลัยสวดสหัสนัยสวดแปลเป็นต้นการสวดพระอภิธรรมนี้มีทั้งงานหลวงแล้วก็งานราษฎรทั่วไปแต่งานหลวงนั้นไม่ได้สวดแค่สี่จบเช่นงานราษฎรทั่วไปจะนิมนต์พระสงฆ์สองชุดและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนและทำนองการสวดก็เป็นพิเศษแตกต่างกันออกไปพิธีสวดพระอภิธรรมที่จัดว่าเป็นงานหลวงอีกประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงรับศพของบุคคลต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์3คืน5คืน7คืนหรือสุดแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งพิธีดังกล่าวนี้มีการสวด4จบเหมือนพิธีของราษฎรทั่วไปแต่ทำนองสวดเหมือนการสวดในงานหลวงค่ะ
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละออง

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริปันวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ท่านผู้ฟังคะในงานพระศพพระบรมศพนอกจากการสวดพระอภิธรรมแล้วยังมีการประคมย่ำยามซึ่งจัดเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งโดยคำว่าประคมจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างในการสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นส่วนคำว่าย่ำหมายถึงการตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับการเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องส่วนคำว่ายามหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งมี3ชั่วโมงรวม1วันมี8ยามการประคมย่ำยามประกอบด้วยการประคมของหน่วยงานได้แก่1หน่วยงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและ2วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรแต่โบราณจะประคมทั้งหมด8ครั้งได้แก่เวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกา21นาฬิกาและ24นาฬิการวมเวลาโดยคือ3ชั่วโมงจะประคม1ครั้งวงดนตรีประคมย่ำยามของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังซึ่งประกอบไปด้วยสังแตรงอนแตรฝรั่งปีฉไนกลองชนะและเปิงมางส่วนวงประคมย่ำยามของสำนักสังคีตกรมศิลปากรใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีปี่ชวา1เหล่าระนาดเอก1รางระนาดทุ้ม1รางระนาดเอกเหล็ก1รางระนาดทุ้มเหล็ก1รางของวงใหญ่1วงของวงเล็ก1วงกลองทัด2ใบและฉิ่ง1คู่วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงดนตรีปี่พาทย์ของไทยที่ใช้ประโคมในงานอวมงคลเท่านั้นโดยได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้นในวงปี่พาทย์เช่นใช้ปี่ชวาแทนปี่ในไม่ใช้ตะโพนแต่ใช้กลองทัดตีพร้อมกัน2ใบในเพลงเรื่องนางหงส่วนเพลงอื่นๆก็จะใช้กลองมลายูในการตีประกอบหน้าทับเพลงที่ใช้ประคมย่ำยามของวงปี่พาทย์นางหงส์คือเพลงนางหงส์เป็นเพลงเรื่องชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเพลงสาวสอดแหวนเพลงกระบอกทองเพลงคู่แมลงวันทองและเพลงแมลงวันทองและจบด้วยทำนองตอนท้ายของเพลงวาสำหรับการเรียกชื่อเพลงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจะเรียกชื่อเพลงตามที่ปรากฏในโน้ตเพลงมาจากการจดบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลระหว่างปีพุทธศักราช2479ถึง2483ของกรมศิลปากรการประคมย่ำยามในแต่ละครั้งจะมีวิธีการประคมดังนี้คือ 1. สังแตรงอนแตรฝรั่งประคมเพลงสำหรับบทปีฉไนกลองชนะประคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งประคมเพลงสำหรับบทปีฉไนกลองชนะประคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งก็จะประโคมเพลงสำหรับบทปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่บรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการประโคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ25นาทีค่ะ

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยา

ยเมื่อสักครู่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒน์ธรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณอรัญญาชมชื่นคุณพฤฒแก้วพิบูลย์และดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังข่าวภาค 20:00 นจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ
2: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรดอกไม้เนื่องในวันเข้าพรรษาร่วมสืบสานประเพณีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนทีมแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันไทเปโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรราชสมีโชติมหาวิชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเจ้าพนักงานประโคมของชัยสังแตรดุริยางทรงหยิบพระมหาสังฆ์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสงฆ์พระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับพระมหาสังฆ์ทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสงฆ์พระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมต่อจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่ดั้งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงคมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบต่อจากนั้นเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังฆ์เพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังฆ์เพชรน้อยแล้วสงที่พระเศียรต่อจากนั้นพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์เพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียน3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับพระยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวัง เวลา 18:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรธมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแต่ฝรั่งปีกรองชนะปีพาดกรองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดุเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชวิธีเชิญไปที่ตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปุจฉานานุตตปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 7:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสับปทุมไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจรุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 12:53 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 18:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานคร เวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขขาวดีวายุหสูตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกับพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาณท่าน้ำท่าราชวฤทธิ์ในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงเวลา 18:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนคลองรัตนโกสินทร์ที่ส่งท้ายวันนี้ด้วยกิจกรรมการแสดงของศิลปินชื่อดัง
2: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งในวันนี้ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริเวณเวทีกลางสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่จัดกิจกรรมโดยรอบเริ่มมีประชาชนเข้าจับจองพื้นที่เพื่อรอชมการแสดงอาทิการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์และการแสดงของศิลปินรุ่งสุริยานักร้องลูกทุ่งชื่อดังขณะที่โซนถนนคนเดินร้านค้าชุมชนและบูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆก็ได้รับความสนใจมีประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าถ่ายภาพและร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันด้านนางสาวอัชราพันธ์คุณศรีนักท่องเที่ยวระบุว่าประทับใจการจัดงานที่มีความเป็นระบบโดยเฉพาะการดูแลรักษาความปลอดภัยรวมถึงการรักษาความสะอาดทั้งภายในงานและบริเวณโดยรอบ
3: เห็นเพื่อนส่งมาค่ะเพื่อนส่งกิจกรรมนี้มาแล้วก็เลยดูเพิ่มจาก TikTok อะไรเงี้ยค่ะว่าเขามีตรงไหนบ้างโอเคค่ะมีการตั้งแต่เดินมาก็จะมีแบบมีการโบกรถให้ข้ามถนนอะไรเงี้ยก็มีการตั้งจุดทิ้งขยะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยแบ่งแยกขยะก็อากาศร้อนใช้ได้ค่ะของกินเยอะค่ะทางเดินที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ร้านอาหารมีความหลากหลายค่ะ
2: ขณะที่นางทัศนีเสือรักเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเปิดเผยว่าภายในและโดยรอบพื้นที่จัดงานมีจุดทิ้งขยะและจุดคัดแยกขยะมากกว่า10จุดทำให้ประชาชนสามารถทิ้งขยะได้อย่างเป็นระเบียบและช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการและดูแลความสะอาดภายในงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
4: แต่เรามีจุดแยกให้ก็คือเวลามาทิ้งก็ดูตามเนี่ยมันจะมีเศษอาหารอินทรีย์ขยะรีไซเคิลน่ะคือแยกให้เราแล้วก็พวกกระป๋องขวดอะไรประมาณนี้อย่างที่บอกประมาณ10กว่าจุดมีทั้งรอบนอกแล้วก็รอบในอ่ะจ้ะปัญหาส่วนตรงนี้ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อย่างเขามาจ้าอย่างเขาทิ้งไม่ตรงเราก็จะบอกว่าวางไว้เลยเดี๋ยวน้องแยกให้บางคนก็ยังสับสนอยู่ยังแยกไม่ถูก
2: ทั้งนี้งานสายน้ำแห่งชีวิตจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้โดยผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมชมกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีได้ตลอดช่วงการจัดงานนันทิกากิปาโลรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
5: ช่วงเย็นที่ผ่านมาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและอบอวลไปด้วยความศรัทธาโดยประชาชนต่างนำดอกไม้หลากสีสันมาจัดเตรียมเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมใจการแต่งกายอย่างสุภาพงดงามสร้างความร่มรื่นและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนางปณีเจียมเฉลิมหนึ่งในพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเปิดเผยว่า ตนเองเดินทางมาตักบาตรดอกไม้ที่วัดราชบพิตรเป็นประจำทุกปีในช่วงเข้าพรรษาเพราะมีความคุ้นเคยและที่นี่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชโดยมองว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระพุทธศาสนาจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปลองเปิดใจมาร่วมสัมผัสประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่งดงามเช่นนี้ในโอกาสหน้า
4: เข้าพรรษาส่วนมากช่วงเช้าก็จะไปตักบาตรตอนเช้าเนาะกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ก็จะเป็นช่วงบ่ายอะค่ะเข้าวัดทำบุญนะคะแต่งตัวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบรู้จักกาลเทศะแต่งตัวสวยงามเข้าวัดส่วนมากก็จะชอบตรงนี้แล้วก็สืบสานพระพุทธศาสนาของเราด้วยเนาะเวลาเข้าโบสถ์ก็ขอพรตักบาตรดอกไม้วัดราชบพิตรวัดบวรวัดโพวัดอรุณอะไรเงี้ยค่ะคืออยากให้ทุกคนมาค่ะลองมาดูแล้วจะชอบ
5: สำหรับงานทำบุญตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานโดยมีคติความเชื่อมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พุทธศาสนิกชนจะนำดอกไม้ที่มีความงดงามและมีกลิ่นหอมมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อให้พระภิกษุนำไปสักการะพระรัตนตรัยก่อนการเข้าจำพรรษาซึ่งนอกจากจะสะท้อนถึงความศรัทธาอันแรงกล้าแล้วยังเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยอีกด้วยปฏิพลสารพรหมารายงาน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: 20นาฬิกา21นาทีต่อไปสเตอร์ข่าวต่างประเทศกองประชาการการสหรัฐหรือเซนคอมออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ในจังหวัดคูเซสถานและเกาะเกชทางตอนใต้ของอิหร่านในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่สื่อทางการอิหร่านรายงานว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคูเซสถานและเกาะเกสตกเป็นเป้าหมายโจมตีครั้งล่าสุดของกองทัพสหรัฐแต่ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังกองทัพอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางมาเรียลิโอนีรองผู้ว่าการภูมิภาคเลทิมโนบนเกาะครีตทางตอนใต้ของกรีซในวันนี้ที่ระบุว่าทางการท้องถิ่นภูมิภาคเลทิมโนดำเนินการอพยพประชาชนประมาณ 8,000 คนจากรีสอร์ทแห่งหนึ่งบนเกาะครีตไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังเกิดเหตุไฟป่าปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจนส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต3นายด้านนายกรัฐมนตรีคีริกอสมิสโซทากิสของกรีซแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการในครั้งนี้พร้อมแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่กำลังเผชิญกับไฟป่าเทอร์นิกริสเผชิญไฟป่าที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเกือบทุกฤดูร้อนซึ่งตรงกับเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเนื่องจากภัยแล้งที่ยาวนานอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นและลมกระโชกแรงซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วองค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA เปิดเผยว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในไตรมาสที่2ของปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ35และยังทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใน50ประเทศทั่วโลกเนื่องจากวิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนอกจากนี้รถยนต์ไฟฟ้ายังมีส่วนสำคัญในการยกระดับความมั่นคงด้านพลังงานสำหรับประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากภูมิภาคแห่งนี้รวมถึงช่วยปกป้องผู้บริโภคและภาคธุรกิจจากการผันผวนของราคาเชื้อเพลิงอีกด้วยทั้งนี้นับตั้งแต่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมถึงการที่อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ พุ่งสูงขึ้นเกือบ120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจนทำให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภริดาเกียรติทองมือ26ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเหวินยู่จางมือ47ของโลกจากแคนาดา2ต่อ0เกม 21-17 และ 21-11ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มือ55ของโลกเฉือนชนะเพลสลีย์สมิธกับเจนนี่ไกคู่มือ25ของโลกและคู่มือวางอันดับ3ของรายการจากสหรัฐอเมริกาบุดวิด2ต่อ1เกม21-13 19-21 และ30-29 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันคุณหญิงปฐมาลีสวัตรกูลประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิด The O2 Bangkok and Subsidiary Badminton Academy Sport Complex แห่งแรกในไทยโดยนายแพทย์มานพศิลาเลิศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทลำริดจำกัดและผู้ร่วมก่อตั้ง The O2 Bangkok เปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้จะตั้งขึ้นเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการฟื้นฟูสุขภาพและเวชศาสตร์การกีฬาแบบครบวงจรของภูมิภาคโดยประสานบริการด้านการแพทย์และการกีฬาไว้ในแห่งเดียวประกอบด้วยคลินิกกายภาพบำบัดฟิตเนสสนามบาสเกตบอลสนามฟุตบอลและสนามพิคเคิลบอลเพื่อรองรับทั้งนักกีฬาบุคคลทั่วไปและสังคมผู้สูงอายุที่ใส่ใจสุขภาพนอกจากนี้ยังมีซับซีรีส์แบดมินตันอะคาเดมี่ที่เป็นอะคาเดมี่แบดมินตันภายใต้การนำของปอป้อซับซีรีส์แต้รัตนชัยนักแบดมินตันทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกอีกด้วยด้านปอป้อซับซีรีส์แต้รัตนชัยกล่าวว่าตั้งเป้าพัฒนาเยาวชนไทยให้ก้าวขึ้นเป็นนักแบดมินตันทีมชาติไทยในอนาคตพร้อมยืนยันว่าจะยังคงรับใช้ทีมชาติไทยต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ประเทศสหรัฐอเมริการายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026หงแดงลิเวอร์พูลยังคงฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนเอาชนะเร็กแฮม1ประตูต่อ0จากการทำประตูของริโอเอ็นกูโมฮาปีกดาวรุ่งวัย17ปีช่วยทีมคว้าชัยชนะ2นัดติดในทัวร์ปรีซีซั่นรอบนี้สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของลิเวอร์พูลจะพบกับลีดส์ยูไนเต็ดในเช้าวันที่3สิงหาคมเวลา 3:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กส่วนเร็กแฮมจะพบกับซันเดอร์แลนด์ในวันที่2สิงหาคมเวลา23นาฬิกาความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่สิงห์บลูเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวจอร์แดนเฮนเดอร์สันกองกลางตัวเก่าทีมชาติอังกฤษวัย36ปีมาร่วมทีมในฐานะฟรีเอเจนต์หลังจากนักเตะเพิ่งยกเลิกสัญญากับเบรนท์ฟอร์ดต้นสังกัดเก่าโดยอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับเชลซีไปจนถึงปี2028ขณะที่ทัพม้าลายยูเวนตุสจากเกาโชเซเรียอาอิตาลีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวรันดาลโคโลมัวนี่กองหน้าชาวฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลและจะบังคับซื้อขาดในราคา38ล้านยูโรหากทัพม้าลายสามารถคว้าตั๋วฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลถัดไปได้สำเร็จนอกจากนี้ทัพม้าลายยังได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเคลิมอลายเบโกวิชเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติบอสเนียวัย18ปีจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นด้วยค่าตัว33ล้านยูโรบวกโบนัสอีก7ล้านยูโรอีกด้วยบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติรายการ International Youth Basketball Championship 2026 IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์อยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชายไดมอนด์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยเอาชนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากไทยบุตรวิทย์53ต่อ50คว้าแชมป์พร้อมรับถ้วยพระราชทานไปครองได้สำเร็จปูรินทร์พัฒน์สอนการรายงาน
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คตวิโร
10: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที
11: ่ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าแมวดำตัวนั้นเรื่องราวได้เล่าถึงความขัดแย้งระหว่างแม่และลูกสาวค่ะลูกสาวได้นำลูกแมวดำเข้ามาเลี้ยงในบ้านและทะเลาะกับแม่ของเธอเพราะแม่ของเธอมีความเชื่อว่าแมวดำคือความโชคร้ายไม่ต้องการให้เลี้ยงแมวดำในบ้านบรรยากาศในบ้านจึงตึงเครียดค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าแมวดำตัวนั้น

ากาศภายในบ้านเปลี่ยนไปนับจากวันนั้นสภาพของฉันกับแม่คุกคลุ่นเหมือนกองไฟที่มีควันและพร้อมจุดติดใหม่ได้ทุกเมื่อฉันไม่ได้คุยกับแม่มา2 วันแล้วข้าวเช้าก็ไปกินที่โรงเรียนส่วนข้าวเย็นฉันก็แวะซื้อขนมปังติดมือมาก่อนกลับบ้านส่วนเจ้าแมวดำฉันยังไม่ได้ตั้งชื่อให้มันเป็นกิจจลักษณะเพียงแต่เรียกมันว่าเจ้าดำไปตามรูปลักษณ์เท่านั้นตอนแรกฉันกังวลมากว่าจะเลี้ยงมันได้ยังไงในช่วงกลางวันพอลองปรึกษาพี่หนึ่งกับสามทั้งสองคนก็ออกความเห็นว่าให้พามันไปโรงเรียนด้วยก่อนในช่วงนี้พอกลับมาบ้านฉันก็จะเอามันไปไว้ในห้องนอนของตัวเองทั้งพี่สาวและน้องสาวทุกคนเห็นด้วยกับฉันที่ว่าถ้าปล่อยเจ้าดำออกไปตอนนี้โอกาสเสี่ยงที่มันจะตายมีสูงมากจนเกือบจะ 100% จึงไม่มีใครคัดค้านที่ฉันคิดจะเลี้ยงมันไว้เพียงแต่อยากจะให้พยายามทำความเข้าใจกับแม่แบบหันหน้าปรองดองกันสิก่อน

ว่าตลอดมาสิ่งที่แม่บ่นแม่ว่าถึงแม้อาจจะก่อความรำคาญใจไปบ้างในบางครั้งบางคราวแต่มันก็เป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พึงกระทำอาจจะมีบ้างที่แม่บ่นว่าฉันเพราะสาเหตุมาจากความเชื่อในแบบที่ฉันมองไม่เห็นความสมเหตุสมผลเช่นอย่ากินข้าวถอยหลังสิชีวิตจะถอยหลังนะอย่าเหยียบธรณีประตูมันบาปหรือว่าอื่นๆแต่ฉันก็ยอมทำตามเพราะว่าก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรเพียงแต่ฉันนึกไม่ถึงจริงๆว่าแม่จะมีความเชื่อเรื่องแมวดำซึ่งเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ฉันแอนตี้มากที่สุดทำไมสัตว์ตัวหนึ่งจะต้องถูกรังเกียจถูกขับไล่ถูกมองเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายเพียงแค่เพราะสีขนของมันเพื่อนฉันเคยมาเล่าให้ฟังว่าที่สวนแถวบ้านมีแมวมาออกลูกไว้หลายตัวแต่ละตัวก็มีคนมาช่วยรับไปเลี้ยงจนหมดเหลือไว้เพียงตัวเดียวคือตัวสีดำที่ไม่มีใครคนไหนอยากจะรับไปเป็นเจ้าของตอนที่ได้ฟังฉันรู้สึกโกรธมากไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าสุดท้ายคนที่เชื่อเรื่องงมงายพวกนั้นจะกลายมาเป็นแม่ของตัวเองถึงอย่างนั้นฉันก็จะลองพยายามทำความเข้าใจกับแม่ดูสักครั้งเพราะว่าฉันเองก็อยากจะรีบคลี่คลายมวลอากาศอันแสนอึดอัดนี้ให้มาลายจบสิ้นไปโดยเร็วสองมือของฉันกำช้อนส้อมขณะเตรียมพร้อมจะเอ่ยปากพูดในสิ่งที่ตั้งใจไว้ท่ามกลางการร่วมโต๊ะมื้อเย็นในรอบ3 วัน

ไอ้แมวดำนั้นไปปล่อยหรือยังแม่ชิงพูดตัดหน้าขึ้นฉันรู้สึกถึงการเริ่มต้นปะทุของลาวาในภูเขาไฟที่ยังไม่สงบดีภายในอกหนูไม่ปล่อยหนูจะเลี้ยงฉันตอบกลับลาวาในอกแม่คงเริ่มเดือดปุดนี่แกฟังที่ฉันพูดดูเรื่องไหมฉันบอกว่าฉันพูดสวนขึ้นมาโดยไม่รอให้แม่พูดจบถ้ามันเป็นอย่างที่แม่ว่าจริงหนูก็คงตายไปแล้วล่ะลาวาซัดกระทบปล่องภูเขาไฟที่ใกล้ปะทุทำไมแม่ถึงเชื่อเรื่องอะไรที่มันไร้สาระงมงายแบบนี้มันก็แค่แมวขนสีดำไหมทำไมมันจะต้องถูกแบ่งแยกจากแมวสีอื่นๆเพียงเพราะว่าสีขนของมันด้วยแล้วที่แม่ให้หนูเอามันออกไปปล่อยโดยไม่สนใจว่ามันจะเป็นจะตายไร้ดียังไงแค่เพราะว่าขนมันเป็นสีดำเนี่ยนะเชื่อกับเขาเลยฉันพยายามแล้วที่จะพูดให้ดีที่สุดแต่เพราะเป็นเรื่องอ่อนไหวต่อจิตใจทำให้เผลอหลุดแสดงอารมณ์ออกมาในตอนท้ายสังเกตจากอาการแม่ก็คงพยายามระงับอารมณ์อยู่เช่นกันฉันเห็นแม่เปิดปากทำท่าจะพูดบางอย่างแล้วก็เงียบไปแต่สุดท้ายแม่ก็พูดออกมาเพียงสั้นๆว่าฉันไม่ให้เลี้ยงเอามันไปปล่อยซะ

ภูเขาไฟส่งเสียงคำรามในอกแม่เคยบอกหนูไม่ใช่เหรอว่าบ้านเราอยู่กันอย่างประชาธิปไตยแม่จะไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ทุกคนมี

ิทธิ์มีเสียงเท่ากันในบ้านหลังเนี้ยงั้นก็แสดงความเป็นประชาธิปไตยกันตอนนี้เลยใครคิดว่าควรปล่อยเจ้าดำออกไปเพราะเชื่อว่ามันคือแมวดำที่นำความโชคร้ายมาให้ขอยกมือขึ้นฉันเลือกใช้คำถามแบบนี้พอรู้ดีว่าทั้งพี่หนึ่งกับสามเห็นตรงกับฉันแต่ถ้าจะให้เลือกยกมือแสดงตนว่าอยู่คนละฝั่งกับแม่ตรงๆก็คงไม่กล้าทั้งสองคนนั่งนิ่งด้วยสีหน้าอีหลักอีเหลือแต่ก็ไม่มีใครยกมือขึ้นเพราะนั่นจะเท่ากับว่าตัวเองมีส่วนในการส่งลูกแมวออกไปสู่ความตายฉันมองไปทางพี่หนึ่งแล้วก็สามก่อนจะหันกลับไปทางแม่อีกครั้งประกายในตาของเราสองคนฟาดฟันกันแต่ผลที่ออกมาคือ3-1นั่นคือคำตอบ

ือนกว่าแล้วที่ฉันไม่ได้คุยกับแม่เจ้าดำเองก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลานี้ฉันไม่สามารถพามันไปที่โรงเรียนด้วยได้อีกต่อไปแล้วจึงให้มันอยู่ในห้องและพอเลิกเรียนก็จะรีบกลับมาบ้านเพื่อปล่อยให้มันได้เดินเล่นในบริเวณบ้านบ้างในช่วงที่แม่ยังไม่กลับฉันไม่รู้แม่ยังโกรธฉันอยู่ไหมวันนั้นน่าแปลกใจที่แม่ไม่โวยวายอะไรต่อหรืออาจจะเพราะว่าโมโหจนพูดอะไรไม่ออกแล้วฉันก็ชิงหนีไปเสียก่อนที่จะได้ปะทะกันต่อแต่สำหรับตัวฉันถึงแม้จะยังไม่ยอมรับและไม่คิดว่าจะทำความเข้าใจกับความเชื่อของแม่ได้แต่ความโกรธมันก็ได้คลายตัวลงไปแล้วเพียงแต่ว่าฉันเองก็ยังไม่รู้จะเริ่มต้นกลับไปพูดคุยกับแม่ยังไงดีเย็นวันนั้นป้าแวะมาหาฉันที่โรงเรียนบอกว่าตั้งใจจะแวะไปบ้านแต่ก็ยังไม่มีเวลาวันนี้ผ่านมาทางนี้ก็เลยตั้งใจเอาของขวัญสำหรับที่ฉันได้เกรดเฉลี่ย 3.8 มาให้ฉันยกมือไหว้ขอบคุณพลางรับถุงกระดาษมาถือไว้แม่แกเขาภูมิใจในตัวแกมากนะฉันมองหน้าป้าด้วยความประหลาดใจป้าเห็นดังนั้นจึงส่งยิ้มมาให้แม่แกภูมิใจในตัวลูกทุกคนนั่นแหละไม่ใช่แค่เพราะเรื่องเรียนแต่เขาบอกว่าผู้แกน่ะเป็นเด็กดีเป็นพลังใจให้เขามีแรงต่อสู้มาจนถึงทุกวันนี้ฉันรู้สึกถึงก้อนบางอย่างที่แล่นขึ้นมาจุกในคอป้าลูบไหล่ฉันเบาๆราวกับรู้ใจมีอีกอย่างที่ป้าอยากจะคุยกับแกตาของแกเนี่ยไม่สบายต้องไปนอนโรงพยาบาลอยู่นานจนอาการดีขึ้นหมออนุญาตให้กลับมารักษาตัวที่บ้านได้หลังจากตากลับมาบ้านได้แค่วันเดียวก็มีแมวดำตัวหนึ่งหลุดเข้ามาในบ้านแม่แกเป็นคนไปเจอเข้าแล้วคืนนั้นตาก็เสียหลังจากนั้นไม่นานยายแกก็เล่าให้ลูกๆฟังว่าฝันเห็นแมวสีดำถัดมาอีกไม่กี่วันยายก็โดนรถชนมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าไม่ใช่ป้าก็ตอบไม่ได้หรอกและป้าก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่แม่แกก็ฝังใจตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยยึดถือกับความเชื่อที่ว่าแมวดำน่ะเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งชั่วร้ายนำพาความสูญเสียมาให้เพราะแบบนี้เขาถึงได้โกรธมากที่แกเอาแมวดำเข้ามาในบ้านก็เพราะว่าเขากลัวว่าจะเสียพวกแก3 คนคนที่เขารักมากที่สุดไปอีกไง

แม่แกเขากลุ้มใจเรื่องนี้นะก็เลยโทรมาปรึกษาป้าสองแม่แกน่ะก็เชื่อเรื่องแมวดำมาตลอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่เขาได้ประสบพบเจอมาเขาเองก็มีเหตุผลของเขามันก็เหมือนกับแกนั่นแหละที่แกไม่เชื่อเรื่องแมวดำเพราะว่าแกก็มีเหตุผลของแกบนโลกใบนี้น่ะนะมันก็มีทั้งคนที่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อใช่ไหมแต่จะให้มาโหวตเลือกข้างกันจริงๆก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะแต่ป้าว่าไม่เห็นว่านั่นน่ะคือสิ่งสำคัญที่สุดไม่อย่างนั้นก็เท่ากับความคิดความเห็นความเชื่อของฝ่ายที่อยู่เสียงข้างน้อยคือสิ่งที่ผิดคือสิ่งที่ไม่มีความหมายอย่างนั้นเหรอป้าคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดไม่ใช่ว่าความเชื่อเรื่องแมวดำเป็นเรื่องจริงหรือว่าเท็จไม่ใช่ว่าฝ่ายโน้นถูกหรือว่าผิดแต่คือการที่อย่างน้อยทั้งคนที่ชอบแมวดำและไม่ชอบแมวดำรวมไปถึงแมวดำสามารถอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ได้เพราะว่าไม่มีใครรับประกันหรอกว่าวันไหนเราถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของใครได้แล้ววันนั้นมันจะมาถึงหรือเปล่าคำว่าเข้าใจกันมันอาจจะฟังดูง่ายแต่กลับเป็นสิ่งที่ได้มาอย่างยากลำบากน่าโมโหแล้วก็ต้องอาศัยความพยายามกระบวนการที่จะได้มาซึ่งความเข้าใจกันและกันน่ะบางทีมันก็แสนจะเจ็บปวดแต่ป้าก็ดีใจนะที่อย่างน้อยแกก็ทะเลาะกับแม่เพื่อรักษาชีวิตของเจ้าแมวดำตัวนั้นเอาไว้ไม่ใช่แค่เพราะเหตุผลว่าแกอยากจะเล่นสนุกกับมันถ้าหากแกเชื่อมั่นว่าสิ่งที่แกทำสิ่งที่แกเชื่อเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เพียงแค่เพราะความเห็นแก่ตัวที่อยากจะเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ป้าก็ขอให้แกต่อสู้เพื่อมันแต่เป็นการต่อสู้อย่างพึงระลึกอยู่เสมอว่าบนโลกใบนี้มีคนที่รักและก็เกลียดแมวดำอยู่เสมอและคนที่เกลียดแมวดำก็ไม่ใช่คนเลวเสมอไปนำซ้ำอาจจะเป็นคนที่รักและก็หวังดีกับแกอย่างเช่นแม่ของแกไง

ลมอ้าวที่พัดมาเมื่อครู่หยุดนิ่งไปแล้วเช่นเดียวกับชายผ้าม่านที่เมื่อครู่ยังพะเยอะพะยาบตามแรงหลังกลับบ้านมาวันนั้นฉันก็เดินไปซื้อข้าวเหนียวตัดของโปรดที่แม่ชอบไปฝากแม่แล้วก็ขอโทษกับคำพูดของฉันก่อนหน้านี้เราไม่ได้พูดอะไรกันมากนักในวันนั้นแต่วันต่อมาแม่ก็ถามฉันว่าเย็นนี้อยากกินอะไรฉันไม่รู้ว่าป้าได้พูดอะไรกับแม่หรือเปล่าแต่แม่ก็ไม่ได้ถามถึงเจ้าดำอีกแม้จะรู้ว่ามันอยู่ในบ้านอันที่จริงแม่ก็เคยเจอมันอยู่หลายครั้งในตอนที่ฉันเก็บมันกลับเข้าห้องไม่ทันแต่แม่ก็ทำเป็นเหมือนไม่เห็นฉันไม่ได้ขุดเรื่องแมวดำขึ้นมาพูดอีกเพียงแต่แม่ก็เห็นว่าฉันยังสบายดีแม้จะอยู่กับเจ้าดำฉันก็ไม่รู้ว่าแม่ยอมรับมันได้มากขึ้นหรือเปล่าและจะยอมรับมันได้เมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันเรียนรู้ก็คือในชีวิตเรานี้เราคงจะได้เจอแมวดำตัวนั้นเป็นบททดสอบอยู่เสมอ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องแมวดำตัวนั้นประพันธ์โดยพัศชนรัตนคงวิพุฒเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเร่งล้างโคลนและทำความสะอาดบ้านประชาชนที่ประสบอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเร่งล้างโคลนและทำความสะอาดบ้านประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงรายพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วหลังระดับน้ำเริ่มลดลงโดยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกบส่วนที่กำลังพร้อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 4,000 ลิตรและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่บ้านปางริมกอนหมู่10ตำบลแม่กอนอำเภอเมืองเชียงรายเป็นชุมชนนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนทั้งการฉีดล้างโคลนตมฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้ยังกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานอย่างเต็มกำลังทั้งการเฝ้าระวังการเข้าช่วยเหลือและการฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงติยาพันยังเทียนรายงาน
5: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงงบเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยืนยันทั้งสองตัวเลขเป็นการคำนวณคนละฐานและมีวัตถุประสงค์ต่างกัน
7: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ความแตกต่างของงบประมาณการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมระหว่างตัวเลข30ล้านบาทที่ชี้แจงต่อศาลปกครองกับงบประมาณโครงการ275ล้านบาทโดยยืนยันว่าทั้ง2ตัวเลขเป็นการคำนวณคนละฐานและมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันสำนักงานประกันสังคมระบุว่างบประมาณ30ล้าน านบาทเป็นเพียงการประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเฉพาะการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งโดยอ้างอิงจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งณวันที่15กรกฎาคม2569จึงยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เพิ่มขึ้นในช่วง5วันสุดท้ายก่อนปิดรับลงทะเบียนส่วนงบประมาณ275ล้านบาทเป็นกรอบงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการเลือกตั้งทั้งหมดครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการนิตยาคุณสิมรายงาน
5: เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตัวบุคคล4รายเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกะซามี
6: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ได้บูรณาการกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตัวบุคคล4รายเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายเพื่อขยายผลการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุคนร้ายยิงและขว้างระเบิดไปบอมใส่เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายในพื้นที่บ้านบุเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดทั้งการลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายและนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามโดยอาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึกพร้อมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้การเชิญตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงยังไม่ถือเป็นการชี้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระทำความผิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้วันพฤหัสนะเจอ2ชั่วโมงสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยโอ้ช่วงที่ผมเดินทางมาที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยที่แถวดินแดงห้วยขวางนะฮะฝนตกหนักคุณผู้ฟังครับประมาณสัก2ทุ่มครึ่งนะประมาณ2ทุ่มเศษๆแล้วเริ่มลงเม็ดโอ้2ทุ่มครึ่งนี่ตกหนักเลยนะตกหนักเลยก็ตอนนี้ระมัดระวังกันด้วยนะใครที่ใช้เส้นทางแถวๆเขตดินแดงเขตห้วยขวางแล้วก็เชื่อว่าหลายๆเขตในกรุงเทพตอนนี้เจอฝนด้วยนะต่างจังหวัดเห็นมีข่าวน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันอ้าวดูแลกันด้วยนะติดตามข่าวจากทางปภ.จากทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะก็จะมีข่าวความเคลื่อนไหวนะต่อเนื่องดูแลแล้วก็หาทางป้องกันหาทางที่จะไม่ให้ประสบอุบัติเหตุหรือเหตุภัยพิบัติต่างๆนะครับสมุนไพรก็เตรียมมาไว้บ้างนะที่จะต้องติดบ้านติดตู้ยาไว้นะหลายๆตัวเนี่ยสามารถจะติดตู้ยาไว้จะเป็นปลูกเองกระปลูกเองบางทีมันก็อาจจะหยิบฉวยมาใช้ไม่สะดวกอาจจะต้องทำเป็นรูปผลิตภัณฑ์นะจะทำเองศึกษาทำความเข้าใจทำไว้นะใส่แคปซูลเอาไว้ก็ได้นะหรือจะซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาทำเรียบร้อยแล้วที่ทำจากสมุนไพรดีๆนะหลายก็มีหลายยี่ห้อแล้วกันนะแต่ถ้าหากว่าต้องการมาตรฐานของอภัยภูเบศรเนี่ยเลือกได้เลยนะของเรานี่มาตรฐานของเราเรียกว่าทั้งคุณภาพและก็ความปลอดภัยทุกตัวเลยนะทั้งที่เป็นรูปแบบของสมุนไพรนะที่เป็นตำรับเป็นสมุนไพรเดี่ยวหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวพรรณต่างๆเนี่ยเรายืนยันเราบอกได้เลยว่าของเราเนี่ยกันกรองแล้วก็ทำอย่างตั้งใจคุณภาพแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรนะครับคืนนี้เจอ2ชั่วโมงชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าชั่วโมงแรกของเราในค่ำคืนนี้นะคืนที่30กรกฎาคมช่วงปลายเดือนแล้วนะฮะชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นทางด็อกเตอร์2มานะครับด็อกเตอร์เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวหรือว่าด็อกเตอร์2นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับด็อกเตอร์2ท่านมารอแล้วนะครับด็อกเตอร์ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ด็อกเตอร์อยู่ที่ไหนตอนนี
4: ้อยู่ปราจีนค่ะ
3: มีฝนมั้ยมีฝนมั้ย
4: วันนี้ปราจีนไม่ตกนะคะมัน okay. แต่มันคึมๆแต่เมื่อวานตกค่ะ
3: โอเคครับกรุงเทพตอนนี้ตกหนักเชิญเลยครับด็อกเตอร์เตรียมเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
4: ค่ะคือก็สืบเนื่องจากเมื่อสัก2ปีก่อนนะคะก็ไปทำงานกับอาจารย์เป็นโปรเฟสเซอร์นะคะที่แคนาดา จริงๆเขาเป็นคนปากีสถานนี่แหละแล้วก็ ย้ายคือไปเกิดที่แคนาดานะคะแล้วก็มีความสนใจเรื่องของการแพทย์ดั้งเดิมนะคะ
3: คร
4: ับแล้วก็เธอก็ไปรับงานขององค์การอนามัยโลกมาแล้วก็อยากจะหาประเทศต่างๆมาช่วยทำนะคะสองก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่คนไทยที่เข้าไปช่วยทำนะคะซึ่งงานปัจจุบันก็กำลังตีพิมพ์แต่ว่าอีกอันหนึ่งที่เขามีความสนใจก็คือเขาเนี่ยทำงานกับชนกลุ่มน้อยมีเครือข่ายนะคะเช่นถ้าเกิดใครเคยไปออสเตรเลียเนี่ยจะรู้ว่าเขามีชนกลุ่มน้อยคืออบอริจินแล้วเป็นจริงๆเขาไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยเขาเป็นชนพื้นเมืองเดิมนะคะแล้วก็ในกลุ่มนี้เองเนี่ยเขาก็ด้วยความที่เขาไม่ได้สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพได้มากนักเนี่ยเขาก็มีองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพนะคะทางบริษัทต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีความสนใจอยากจะเปิดเป็นฉบับหนึ่งเลยนะคะที่ทำเรื่องของ traditional medicine แล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพคือเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยค่ะอภัยภูเบศเราก็เจอคือพอสภาพแวดล้อมสภาพอากาศมันเปลี่ยนเนี่ยมันส่งผลต่อผลผลิตแล้วก็คุณภาพของวัตถุดิบเนี่ยค่อนข้างมากอย่างวันก่อนคุยกับน้องที่ทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยน้องก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสัก3เดือนเนี่ยเราก็จะได้ดอกฟ้าทะลายโจรก็จะเริ่มออกดอกแล้วนะคะแล้วก็ผลผลิตเนี่ยดอกก็จะเยอะซึ่งนั่นแสดงให้เห็นถึงว่ามันมีสารสำคัญเยอะด้วยนะคะแต่ในระยะหลังเนี่ยดอกน้อยลงแล้วก็ออกช้าขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางโปรเฟสเซอร์ก็มาปรึกษาว่าแล้วอยากจะเขียนเคสคือแกเคยมาที่โรงพยาบาลแล้วแกก็มีความประทับใจว่าอยากจะเขียนเคสสตาร์ดี้ของอภัยภูเบศเนี่ยสักเรื่องหนึ่งที่จะสะท้อนถึงตั้งแต่เรื่องของภูมิปัญญาความรู้ดั้งเดิมแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์การจัดการตัววัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วก็นำไปสู่ถ้ามี impact เชิงสังคมหรือว่าเชิงนโยบายอย่างเงี้ยนะคะสก็เขียนถึงเรื่องมะขามป้อม เพราะว่ามะขามป้อมเนี่ยเป็นสมุนไพรที่สก็เชื่อว่าทุกคนที่กินยาแก้มะขามป้อมจะรู้จักอภัยภูเบศเพราะว่ามันเป็นยาที่เราทำแล้วก็รสชาติดีนะคะแล้วก็เป็นเจ้าแรกที่ทำแล้วก็ก่อนจะขยายไปสู่บัญชียาหลักแห่งชาติแล้วก็ไปสู่เรื่องของโรงพยาบาลหรือว่าบริษัทอื่นๆก็เอาไปผลิตด้วยนะคะแต่ว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าที่มาของตัวมะขามป้อมเนี่ยเรามีการเก็บเกี่ยวแล้วก็ทำงานอย่างหนักกับเกษตรกรอย่างไรนะคะตัวมะขามป้อมเนี่ยเรามีหมู่บ้านจริงๆเราเก็บได้หลายที่แต่ว่าที่ไซต์ที่ใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเป็นป่าชุมชนที่ทางอุตสาหกรรมกองอุตสาหกรรมกรมอุตสาหกรรมป่าไม้เนี่ยนะคะเขาปลูกแล้วก็อนุญาตให้ไปเก็บเกี่ยวทีนี้วิธีการเก็บเกี่ยวเนี่ยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนคือสามารถที่จะเก็บต่อเนื่องไปได้หลายๆปีไม่ใช่แบบเก็บครั้งเดียวว่าต้นก็ตายนะคะทุกคนก็จะต้องปีนขึ้นไปแล้วก็เขย่าต้นแล้วก็เอาลูกลงมานะคะซึ่งมันก็จะมีความยากขั้นตอนมันเยอะแล้วพอลูกลงมาเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกนะคะลูกที่ไม่ช้ำนะคะเสร็จแล้วเนี่ย เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้นะคะ คือเราก็ไม่ได้อยากซื้อสดเพราะว่าการซื้อสดเนี่ยเกษตรกรก็ได้แค่ค่าเก็บแต่เราเนี่ยก็ไปลงทุนนะคะทำเรื่องของการแปรรูปเบื้องต้นถ้าใครเคยแปรรูปมะขามป้อมจะรู้ว่ามันยากเพราะว่ามันฉ่ำน้ำแล้วก็โดยเฉพาะช่วงที่มะขามป้อมออกซึ่งเป็นช่วงปลายๆเนี่ยนะคะทางเหนือเองเนี่ยปลามะขามป้อมที่อยู่ทางเหนือเนี่ยแดดมันจะน้อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะทำให้แห้งเนี่ยยากมากแต่ถ้าจะอบทั้งหมดเนี่ยต้นทุนก็สูงนะคะเราก็มีการทำวิจัยเล็กๆเนี่ยนะคะว่ากระบวนการพอเราได้ผลสดมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอามาแช่น้ำปูนใสให้ตัวเนื้อเนี่ยมันรัดกันก่อนนะคะแล้วก็ทำให้มันแห้งได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเอาไปอบแล้วก็ตากแดดต่อไปนะคะแล้วก็ ตัวมะขามป้อมเองเนี่ยนะคะก็จะมีการควบคุมนะคะเรื่องของสารสำคัญก่อนที่จะส่งมาที่อภัยภูเบศนะคะ
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่หลายๆคน อาจจะไม่ทราบนะคะพอมาถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย เวลาถ้าจำได้เวลาที่สอน เรื่องทำยาแก้ไอมะขามป้อมเนี่ยก็จะบอกว่าต้องแช่มะขามป้อมไว้แห้งไว้สักคืนหนึ่งนะคะ เพื่อที่จะให้มันดูดเอาน้ำแล้วก็รสชาติเนี่ยออกคือหลักๆเนี่ยนะคะมะขามป้อมเองเนี่ยมันรสชาติมันเนี่ยคือถ้าจะใช้เพื่อเรื่องการแก้ไอนะคะรสชาติเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากคือความเปรี้ยวนะคะแล้วก็ฝาดนิดๆของเขาแล้วก็ขมหน่อยๆเนี่ยนะคะปลายลิ้นเนี่ยมันจะทำให้ช่วยระงับเรื่องของอาการไอได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นมะขามป้อมเวลาเอามาทำยาเนี่ยนะคะเรื่องของรสชาติเนี่ยอายุสายพันธุ์เนี่ยจะมีความสำคัญนะคะซึ่งไทยเราเนี่ยนะคะใช้มะขามป้อมสายพันธุ์ไทยซึ่งลูกจะเล็กกว่าแต่ว่ารสชาติมันจะเข้มข้นกว่ามาทำเป็นยานะคะแล้วก็พอเราเอามาแต่ว่าสมัยเนี้ยเราเนี่ยไม่ได้เรียกว่าแช่มะขามป้อมเพื่อเอามาต้มข้ามคืนแล้วนะคะแต่ถ้าใครที่จะทำน้ำมะขามป้อมไว้กินเองเนี่ยแนะนำว่าให้แช่แต่ว่าพอดีของเราเนี่ยมีเครื่องมือที่เราผ่านกระบวนการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นเครื่องสกัดประสิทธิภาพสูงเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแช่แล้วนะคะแล้วก็ตัวยาแก้มะขามป้อมเนี่ยเราก็มีการศึกษาวิจัยนะคะตั้งแต่เรื่องของการไอที่มีเสมหะเทียบกับยาแอมบ็อกโซนะคะซึ่งปัจจุบันหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยก็ใช้แทนตัวแอมบ็อกโซนะคะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มีอาจารย์หมอที่จุฬาเนี่ยนะคะเขาก็เอาไปทำเปเปอร์คือเนื่องจากว่าคนไข้เองเนี่ยค่ะเวลาที่ใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะหรือว่าบางทีต้องใส่เครื่องมือนะคะเพื่อขยายหลอดลมพวกนี้มันจะระคายเคืองมากนะคะถ้าใครเคยทำคุณหมอเขาก็จะใส่เครื่องมือเข้าไปเนี่ยแล้วหลังจากพอถอดเครื่องมือเนี่ยคนไข้ก็จะไอมากเลยนะเพราะว่ามันเกิดการระคายเคืองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอาจารย์เขาก็จะให้คนไข้เนี่ยอมให้คนไข้เนี่ยนะคะกินตัวมะขามป้อมเข้าไปนะคะเป็นแคปซูลนี้แหละนะคะก็พบว่ามันลดอาการไอได้ดีนะคะรวมถึงก็มีคนเอาเป็นเม็ดมะขามป้อมเม็ดยาแก้ไอมะขามป้อมของเราไปอมด้วยก็ได้ผลดีเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวมะขามป้อมเองเนี่ยจึงเหมาะกับเรื่องอาการไอซึ่งล่าสุดเนี่ยพ่อเนี่ยนะคะแกเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A คือตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A คือคิดว่าเป็นหวัดธรรมดาแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็สังเกตช่วงนี้ระบาดนะคะจะต้องโดยเฉพาะผู้สูงอายุคือพอเราให้ยาลดไข้ไปเนี่ยนะคะ
3: คร
4: ับ ไข้ลงแต่พอสัก 2-3 ชั่วโมงไข้กลับมา
3: อี
4: ก
3: แล้ว
4: แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่วันนึงก็เริ่มเอ๊ะมานั่งคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่ไข้ธรรมดาพอดีเอ๊ะมีเทสคิดอยู่พอดีที่บ้านนะคะก็เลยเอามาตรวจก็เป็นเทสคิดโควิดกับเทสคิดไข้หวัดนะคะก็พบว่าแกเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ A ก็ไปเอายาต้านไวรัสมานะคะก็กินคือหลังจากไป2วันแล้วล่ะก็กินแต่ว่าก็ยังได้ผลดีนะคะทีนี้พอหายปุ๊บเนี่ยนะคะด้วยความที่พ่อเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเขาก็จะไม่ค่อยได้นั่งก็จะนอนเพราะฉะนั้นเสพหาเนี่ยมันก็จะค้างอยู่ที่หน้าอกแล้วแกก็จะไอตลอดนะคะวิธีการก็คือว่าเราเนี่ยก็ให้อมเม็ดอมมะขามป้อมนะคะไว้เลยนอนก็อมนะคะแล้วก็สัก 2-3 เม็ดเนี่ยให้มันช้าเอาเสมหะออกนะคะแล้วพอไอเยอะๆเนี่ยก็ให้พยายามขับออกมานะคะ
3: ครับ
4: แล้วพอตอนหลังพอเสมหะออกกลายเป็นเสมไอแห้งนะคะเพราะว่าเวลาคนแก่เนี่ยเวลาติดเชื้อพวกเนี่ยมันก็จะมีอาการค่อนข้างหนาแล้วก็ใช้สเปรย์ฟ้าทลายโจรพ่นนะคะปัจจุบันก็เกือบจะเป็นปกติแหละเพราะฉะนั้นยาแก้ไอมะขามป้อมเนี่ยนะคะถ้ามีเป็นเม็ดได้เนี่ยแล้วก็อมติดคอไว้เนี่ยมันก็จะช่วยลดเรื่องของเสมหะหรือว่าไปช่วยทำให้เสมหะเนี่ยนะคะมันเรียกว่าลดความหนืดลงแล้วก็ขับออกมาได้ง่ายมากขึ้นนะคะ
3: ร
4: วมถึงช่วยลดการระคายเคืองด้วยนะคะทีนี้มะขามป้อมจริงๆแล้วเนี่ย ในต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่ในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะแต่ว่ามะขามป้อมเองนั้นเนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยรวมทั้งมาขายในเมืองไทยนะคะเป็นสารสกัดช่วยเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะ
3: ค
4: ืออาจจะไม่ได้ช่วยรักษาแต่ว่ามันช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดที่บริเวณทางเดินหายใจแล้วทำให้เส้นเลือดหัวใจเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นคือปัจจุบันนะคะคือผู้ใหญ่ท่านนึงที่สนิทกันมากเลยเนี่ยนะคะลูกชายเนี่ยเพิ่งเสียตกใจมากนะคะที่เสียเนี่ยเป็นเพราะว่าไอแล้วไอนะคะแล้วก็คือเส้นเลือดหัวใจแตกก็เลยเสียเราก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วไม่เคยเจอเคสแบบนี้นะคะแต่คุณหมอก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเส้นเลือดหัวใจเนี่ยมันเปราะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหรือว่าในคนไข้สโตรกตอนนี้ค่ะก็จะมีคนไข้เมื่อเช้าเนี่ยก็นั่งอ่านเคสก็บอกว่าเส้นเลือดที่สมองเปราะแล้วก็แตกทั้งที่กินอาหารดีสุขภาพดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยสมุนไพรที่มันไปช่วยเรื่องความแข็งแรงของหลอดเลือดเนี่ยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือมะขามป้อมนะคะที่เขามีการศึกษาวิจัยอันเนี้ยก็อาจจะเป็นอันหนึ่งที่ในอนาคตน่าจะมีการศึกษาวิจัยแล้วก็นำเรื่องของมะขามป้อมเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้มันกว้างขวางเพราะว่าในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยปลูกได้หลายที่แล้วก็ผลผลิตค่อนข้างดีแล้วก
3: ็
4: กรมวิชาการเกษตรเขาก็มีความพยายามในการปรับปรุงสายพันธุ์นะคะกับอีกอันนึงก็คือในต่างประเทศโดยเฉพาะในอินเดียเนี่ยก็ใช้เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะอย่างเราเนี่ยมีสูตรขมิ้นชันกับมะขามป้อมที่หลักๆเนี่ยเราไปทำให้คือตัวมะขามป้อมเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดน้ำตาลเราก็ช่วยเรื่องความแข็งแรงของหลอดเลือดนะคะแล้วก็ตัวขมิ้นชันเนี่ยช่วยลดการอักเสบเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงนี้ในอนาคตเนี่ยตัวมะขามป้อมมันก็จะมีบทบาทในโรคอื่นๆโดยเฉพาะโรคเรื้อรังเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้เมื่อกี้พี่บรรลงพูดถึงเรื่องภาวะฉุกเฉินเนาะคือตอนนี้น้ำมันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ฟังข่าวแล้วตอนนี้เราไปอาจจะไม่ได้สนใจสงครามมากนะคะแต่ตอนนี้ยิงกันเละแล้วก็น้ำมันก็สูงแล้วนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมะขามป้อมเองเนี่ยอาจจะเป็นสมุนไพรนึงนะคะที่เราน่าจะมีไว้ใช้ที่บ้
3: าน
4: เพราะว่ามันช่วยเรื่องหวัดได
3: ้
4: อันที่สองเนี่ยมันช่วยเรื่องของการเรื่องของแผลนะคะจริงๆเนี่ยตัวมะขามป้อมเองเนี่ยเราสามารถเอามาแช่เท้านะคะทำเป็นน้ำต้มแล้วก็แช่เท้านะคะช่วยเรื่องของการสมานแผลแต่ว่าเป็นแผลที่ไม่ได้เปิดกว้างมากนะคะถ้าแผลกว้างมากๆเนี่ยขมิ้นชันจะดีกว่าแผลที่ไม่ได้กว้างมากเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะคะแผลที่มีรอยถลอกนะคะหรือแผลที่เกิดจากน้ำกัดเท้าพวกเนี้ยยิ่งถ้าตอนนี้ได้ข่าวว่าในหลายจังหวัดก็เริ่มน้ำท่วมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมะขามป้อมนะคะที่เป็นผลแห้งเนี่ยเก็บไว้นะคะเราก็สามารถที่จะเอามาใช้นะคะได้ตั้งแต่ต้มกินนะคะลดเสมหะนะคะช่วยในเรื่องของการล้างแผลนะคะหรือว่าอย่างบางกรณีที่ผู้ป่วยโดยเฉพาะบางคนที่มีผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านบางทีเกิดแผลเล็กเล็กน้อยพาไปหาหมอไม่ไหวนะคะการใช้มะขามป้อมล้างแผลอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับมะขามป้อมที่อยากจะให้เตรียมไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปปลายปีนี้ก็จะมีมะขามป้อมออกอีกแล้วเราก็ควรจะมีเก็บไว้นะคะ
3: ครับครับ
4: น่าจะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวจะเปิด
3: ภาษาเร็วเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะเปิดสายเร็วขึ้น
3: ได้ครับได้ครับโอเคครับเรียบร้อยกันไปนะช่วงแรกที่ทางดร.สองท่านให้ข้อมูลนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้เหมือนกันไม่ได้ตระหนกตกใจอะไรมากมายแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมการเอาไว้นะคือมันมีโอกาสได้ใช้อยู่แล้วอย่างมะขามป้อมเนี่ยนะจะเป็นเรื่องของไอนะเสมหะต่างๆมันต้องมีอะนะคนในบ้านเราเดี๋ยวก็ไอเดี๋ยวก็มีเสมหะเดี๋ยวก็ระคายคอก็จิบได้อร่อยด้วยนะครับของเรานี่มีทั้งประเภทเป็นทั้งเม็ดก็มีนะเป็นยาอมเป็นเม็ดก็มีแล้วก็เป็นน้ำแล้วมีสูตรใหม่ด้วยนะสูตรใหม่ของเราสูตรอ๋ออันนี้เป็นตรีเป็นสูตรไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหมเป็นสูตร ยาแก้มะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลใครที่บอกโอ้ไม่อยากมีน้ำตาลเลยก็ลองดูนะรสชาติก็ใช้ได้อยู่นะก็ใช้ธรรมชาติหญ้าหวานใช้ความหวานจากหญ้าหวานเนี่ยแทนปรุงรสแต่ว่าไม่มีน้ำตาลนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ควรจะมีติดบ้านเอาไว้อย่างฟ้าทะลายโจรแคปซูลเนี่ยนะขมิ้นชันแคปซูลมีติดไว้เถอะครับนะของหลักๆพวกนี้นะฮะสามารถที่จะหยิบฉวยมาใช้ได้ในภาวะที่มันเร่งด่วนได้เลยนะครับตัวอื่นๆนะอย่างตัวที่เป็นกาซิดีนแผลเนี่ยนะกาซิดีนเปลือกมังคุดของไพโรเบตเราก็ดีนะครับดูแลผิวพรรณก็เลือกเอานะมีหลายตัวครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวเปิดสปอร์ตให้ผู้ฟัง1ชุดนะเราก็เลือกสปอร์ตที่ตัวที่เป็นมาตรฐานของเรานะครับเดี๋ยวเราต้องขออย.และในหลายๆตัวที่จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฟังได้ทราบกันเอาตัวหลักๆที่เราสามารถที่จะเปิดได้เลยนะครับฟังสปอร์ตเสร็จแล้วนะผู้ฟังที่ฟังอยู่มีข้อสงสัยนะในเรื่องของสุขภาพหยุกยาต่างๆนะหยุกยาก็ถามได้สุขภาพต่างๆก็ถามได้หรือจะเป็นเรื่องราวของไพโรเบตที่อยากจะสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมการใช้นะข้อควรระวังอะไรที่ยังมีข้อสงสัยในการใช้อยู่ต่างๆถามได้เลยนะครับหลังเบรกครับหลังเบรกเบอร์โทรศัพท์ในค่ำคืนนี้กับพรุ่งนี้นะเรามาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะเป็นเบอร์02-290-0473นะเบอร์เดียวเราจะรับทีละท่านเพื่อเคลียร์ปัญหาให้ก่อนทีละท่านนะฮะ02-290-0473หลังเบรกนะหลังสปอร์ต1ชุดแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดก่อนนะครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยครับคุณผู้ฟังครับมีคำถามมีข้อสงสัยนะปัญหาสุขภาพต่างๆที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับทางดร.สองนะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะเราจะรับสายนะต่อเนื่องเลยนะทีละท่านทีละท่านนะครับ022900473อาสายแรกมาแล้วจากไหนครับ
4: จากสงขลาครับจากสงขลา
3: สงขลาเน
4: า
3: ะ
4: คร
3: ับ เชิญครับดร.ฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
4: สวัสดีครับคุณหมอ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ผมอยากจะเรียนถามว่าใบมะระที่นกเนี่ยทานได้ไหมครับ
5: ใบมะระขี้นกทานได้ค่ะ
3: ยอดอ่อนนิยมทานยอดอ่อนใช่ไหม
5: ใช่ค่ะก็เอามาจิ้มน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ถ้าอาทิตย์ละสักสามครั้งเนี่ยมากเลยไหม
5: จะทานเพื่อประโยชน์อะไรคะต้องการคาดหวังสรรพคุณอะไรไหมคะ
4: ไม่ได้หวังอะไรเป็นแบบ
3: เป็นผัก
4: ก็เป็นผัก
3: เป็นผักลวกจิ้มอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
4: ใช่
3: สัปดาห์ละสองหนอย่างเงี้ย
5: คือถ้ากินเป็นค่ะถ้ากินเป็นอาหารนะคะมันก็มีมันไม่ได้ถือว่าแบบเยอะมากเนาะเพราะว่าคนเราก็มีข้อจำกัดในการเอาอาหารใส่กระเพาะเนาะแล้วก็กินทุกมื้อก็คงไม่ได้อยู่แล้วนะคะมันก็เบื่อเพราะฉะนั้นถ้าเราทานสัปดาห์ละ 3-4 วันอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้น่าจะมีปัญหาอะไร
3: ครับครับไม่น่าจะมีปัญหาครับสัปดาห์ละสองครั้งบ้างสามครั้งบ้างครั้งเดียวบ้างอย
4: ่
3: างเงี้ยได้ครับได้ครับได้ครับได้ครับ
4: ครับขอบคุณมากคร
3: ับ โอเคดีครับดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: โอ้โหจากสงขลานะฮะก็ดีครับเก็บยอดผักริมรั้วเนี่ยโอ้ถ้าไม่ได้ฉีดยาด้วยนะมันปลอดภัยนะผักริมรั้วกินได้เนี่ยโอ้สรรพคุณทางสรรพคุณอาหารเราเน้นที่อาหารนะส่วนทางยาแล้วก็เหมือนกับมันเป็นเสริมพอมันเป็นอาหารที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมันก็เหมือนเป็นยาในตัวนะครับเชิญช่วยเชิญครับติดวิทยุนะคุยทางโทรศัพท์ครับเชิญถามเลยครับดร.ฟังอยู่ครับ
4: ถามเรื่องเดียวครับมีเกล็ดมากครับผม
5: ค่ะเกิดจากอะไรคะหรือว่ามีเป็นประจำคะ
4: มีมาประมาณ5ปีแล้วรักษาไม่ยอมหายครับเกล็ดนะครับ
5: มีช่วงไหนคะเช้ากลางวันเย็น
4: ตอนเช้าอ่ะตอนเช้ามาก
3: ตื่นนอนมารู้สึกมีเสลดที่คอเลย
5: แล้วมันขับออกไหมคะ
4: ไม่ขับออกก็แบบอ้อมันมีอีกอย่างหนึ่งถ้ากินเผ็ดๆแล้วก็จะออกเยอะ
5: ถ้าเกิดสมมติว่ากินเผ็ดแล้วออกเยอะก็กินน้ำขิงได้ค่ะ
3: ใช้น้ำขิง เป็นตัวละลายเสมหะไปขับเสมหะได้สเลดสีอะไรครับสเลดที่เป็นสีขาวอ่ะ
4: ขาวๆครับ
3: พวกนี้อ๋อจะไม่เกี่ยวกับภูมิแพ้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ
4: ผมจะรักษาไหนกินยาอะไรครับ
5: คือตัวอันที่หนึ่งค่ะคือตอนนี้ไม่แน่ใจว่าที่บอกว่าสเลดเยอะเนี่ยมันเยอะแต่ละคน
3: อ
5: ่ะมันไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าที่บอกว่ากินเผ็ดๆแล้วหายแล้วมันดีขึ้นก็เราอาจจะกินน้ำขิงคือตัวขิงเองเนี่ยนอกเหนือจากมันจะช่วยในเรื่องของการที่จะไปลดเสมหะแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะยังไปช่วยลดการอักเสบคือถ้าเกิดสมมติเรามีเสมหะต่อเนื่องมา5ปีอย่างเงี้ยแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นจนเป็นเยอะอ่ะนะคิดว่าอาจจะเป็นรำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันแสดงว่ามันมีการผิดปกติบางอย่างที่ปอดเราเช่นอาจจะเกิดจากเราเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าเราได้รับละอองอะไรเข้าไปบ่อยๆไหมจนร่างกายมันก็เกิดปฏิกิริยาก็คือเกิดเสมหะขึ้นมาเพื่อที่จะกำจัดเอาสิ่งแปลกปลอมนั้นออกอันนี้ก็อาจจะเป็นอันนึงก็ได้นะคะที่การทานน้ำขิงมันก็นอกเหนือจากการลดเสมหะมันก็จะอาจจะไปช่วยลดการอักเสบได้ด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นการที่มีเสมหะจากหวัดอย่างเงี้ยค่ะมะขามป้อมก็อาจจะดีกว่าตัวมะขามป้อมมันก็จะมีพวกสารวิตามินซีโพลีฟีนอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ช่วยเรื่องของหวัดได้ค่ะ
4: แล้วมะขามป้อมนี่ซื้อที่ไหนครับ
5: ขิงเหรอคะ
3: มะขามป้อมยะ
5: มะขามป้อมจะซื้อของอาภัยภูเบศก็ได้ค่ะเป็นเม็ดอมหรือว่าของหลายๆเจ้าก็มีแต่ว่าถ้าของอภัยภูเบศเนี่ยเราก็อาจจะใส่มะขามป้อมในปริมาณที่สูงหรือว่าถ้าไม่ได้สะดวกที่จะซื้อเป็นสำเร็จรูปเราก็อาจจะหามะขามป้อมที่เป็นแห้งนะคะหรือว่าเป็นผลที่มีขายในตลาดแต่ช่วงนี้คิดว่าน่าจะยังไม่มีผลสดอ่ะอาจจะต้องไปปลายปีอะค่ะถึงจะมีค่ะ
4: แล้วถ้าที่อภัยภูเบศเนี่ยสั่งซื้อยังไงได้ครับ
3: ผม
5: อภัยภูเบศเดี๋ยวให้พี่บรรลมให้เบอร์ได้ค่ะ
3: อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนครับ
4: ผมอยู่ชุมพรครับ
3: อยู่ชุมพรเหรออ่ะโอเคชุมพรเนี่ยอยู่ไกลพวกร้านขายยาหรือว่าในเซเว่นไหม
4: มีร้านขายยาครับผม
3: คุณลองไปดูก่อนนะในร้านขายยาลองไปถามดูว่ายาใช้เป็นเม็ดหรือว่าเป็นน้ำดีอาจารย์
5: จริงๆถ้าใช้เป็นน้ำก็จะดีกว่าค่ะ
3: ก็เลือก
5: คือเสมหะมันเหนียวถูกไหมคะ
4: ครับผมครับ
5: มันมีเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็เหนียวถูกไหมคะ
4: ถูกครับถูก
3: ลักษณะเสมหะเหนียวขาวแล้วก็เป็นตอนเช้าจะเยอะหน่อยตื่นมาจะรู้สึกได
4: ้ครับ
5: ถ้าเหนียวก็เป็นน้ำอาจจะดีกว่าค่ะ
3: เป็นยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมอภัยภูเบศ
4: ครับ
5: มีโรคเบาหวานอะไรไหมคะ
4: ไม
5: ่
4: ม
5: ี
4: คร
5: ับ
4: ผมไม่ได้เป็นโรคอะไรคร
5: ับ
4: อ๋อ
5: โอเคค่ะไม่งั้นทานยาดามได
3: ้หรือกลางวันจะอมยาอมด้วยเสริมได้ใช่ไหมอาจารย์
5: ใช่ใช่
3: จะซื้ออมกับน้ำผ

0: มันจะเข้ามันจะต่อมันจะถามเราต่อไปที่นี่ต่อที่หนึ่งไปที่นั่นต่อสองของเราถ้าจำไม่ผิดเนี่ยฝ่ายขายจะเป็นต่อไปที่สองนะครับ
1: กดสองใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ใช่ฟังในระบบโทรศัพท์คอมพิวเตอร์อัตโนมัติอีกทีหนึ่งนะแต่ถ้าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นต่อสองเป็นฝ่ายขายนะครับ
1: ผมครับผม
0: แล้วเบอร์ตรงไปอีกเบอร์นึงเผื่อฉุกเฉินอะไรไว
1: ้ครับ
0: 086
1: 086
0: 563
1: 563
0: 1123
1: 1123
0: โทรได้ในวันและเวลาราชการนะ
1: ครับผม
0: 086-563-1123โอเคครับ
1: 1123ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
0: โอเคครับโชคดีครับโชคดีครับออกกำลังกายด้วยนะต่อครับต่อครับจะมีเวลาอีกเกือบ20นาทีเลยผู้ฟังที่ฟังอยู่นะแล้วมีประเด็นที่อยากจะปรึกษากับทางดร.สองมาเลยครับเรื่องสุขภาพเรื่องหยุกยาเรื่องสมุนไพรต่างๆสายนี้จากไหนครับ
2: จากสุพรรณบุรีครับ
0: สุพรรณบุรีเชิญครับคุยกับดร.ได้เลยครับ
2: ผมดร.ครับผมอยากจะทราบว่าเราเป็นโรคไตนะกินในเถาเวนนอนได้ไหมครับ
3: เป็นโรคไตนี่คือล้างไตอยู่หรือยังไงคะ
2: ไม่ได้ล้างอะอยู่ในระยะ3ระยะ4นะครับ
3: อ๋อกินได้ค่ะแต่ว่าจะกินเพื่ออะไรเอ่ย
2: คือผมเป็นกระดูกทับเส้นนะครับ
3: กระดูกทับเส้นจริงๆแล้วเชิญค่ะ
2: คือว่ามันจะมีกระฉาชาแข้งชาขาปวดแข้งปวดขานะครับ
3: ค่ะ
2: ชามากชานะชาหนักไปหมดเลยครับ
3: ค่ะ
2: นี่เขาว่าข่าวเอ็นออนมันมีทำให้กินแล้วย่อนได้ผมก็ยังถามด็อกเตอร์มันกินได้หรือเปล่าครับ
3: กินได้ค่ะข่าวเอ็นออนหรือข่าววันเปรียงก็ได้ค่ะของพวงเงินก็มีค่ะที่เป็นสูตรข่าวเอ็นออนข่าววันเปรียงพวกยากำลังพวกเนี้ยค่ะ
2: ครับ
0: อันนี้ได้มาเองใช่ไหมหาเถาวัลย์อ่อนได้เองใช่ไหมครับ
2: ครับได้เองครับ
0: โอเคหาได้ก็
3: ถ้าหาได้เองก็ได้ค่ะแต่ว่าปกติเถาวัลย์อ่อนเนี่ยมันอายุมันจะต้องสัก 4-5 ปีอะค
0: ่
3: ะ
0: ดูเถาที่ยังน้อยจะ 4-5 ปีหรือแม้กระทั่งต้นใหญ่หน่อยนะจะมีสรรพคุณทางยาที่ค่อนข้างจะครบถ้วนหน่อย
2: ครับ
0: โอเคก็มี
2: ขอบคุณมากครับ
0: ได้ครับก็ลองดูได้นะตำราเขาก็พอช่วยได้นะครับแต่ก็ต้องดูภาพรวมด้วยว่ากระดูกทับเส้นมันรุนแรงขนาดไหนก็ต้องให้แผนปัจจุบันได้ช่วยวิเคราะห์ด้วยนะครับเชิญครับจากไหนครับ
4: จากสระบุรีครับ
0: สระบุรีเชิญเลยครับคุยกับดร.ได้เลยครับ
4: ดร.ครับยาฆ่าเชื้อกินกับขมิ้นชันพร้อมกันได้ไหมครับ
3: ฆ่าเชื้อกับขมิ้นชันขมิ้นชันกินแก้อะไรจ๊ะ
4: แก้กระเพาะครับกระเพาะ
3: กินได้ไหมค่ะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าอย่างในโรคติดเชื้อทางเดินอาหารนะคะคือบางคนอ่ะเป็นแผลในกระเพาะแล้วรักษาไม่หายหมอให้ไปส่องกล้องพบว่ามีเชื้อ H. pylori อยู่อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็สามารถใช้ขมิ้นชันร่วมกับยาฆ่าเชื้อได้เหมือนกันค่ะก็กินร่วมกันได้ครับ
4: ครับแล้วเนี่ยไอ้ยาโรคหัวใจแล้วก็ยาบำรุง B แล้วก็ไอ้บำรุงเลือดกินพร้อมกันได้ครับทั้งหมด
3: มาปกติยาเหล่านี้คือกินหลังอาหารถูกไหมคะ
4: ค
3: ือคุณหมอสั่งหลังอาหารเนาะเพราะฉะนั้นก็กินได้ค่ะกินพร้อมกันได้เลยค่ะ
4: ครับผมกลัวมันทีกันผมก็เลยถามหมอดูครับ
3: ค่ะ
4: ไม่มีตีกันเลยยา
3: อะไรนะคะ
4: ยาคงไม่เป็นไรนะกินพร้อมกันครับ
3: อ๋อไม่มีปัญหาค่ะเพราะปกติตัวขมิ้นชันก็เป็นสมุนไพรที่ใช้บ่อยค่ะ
0: อืม
4: ครับครับครับมันเป็นกระบวนการของ

0: ของโรงพยาบาลด้วย
1: ครับได้ครับได้ครับ
2: ได้ค่ะ
1: เจ้าจะบอกว่าได้ครับได้
0: คร
1: ับ ทานร่วมได้ครับ
0: ขอบคุณครับคุณหมอครับ
1: โอเคครับเรียบร้อยครับดร.ก็เคลียร์ปัญหาให้แนะนำให้ทีละคนทีละท่านทีละท่านนะครับทีละท่านสายนี้จากไหนครับ
3: จากสุโขทัยค่ะ
1: เชิญเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณบรมค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: พอดีหนูจะถามว่าคือเราเพิ่งเจาะเลือดมาเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาแล้วก็เราจะไปมีแผนจะไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะคือทำคือเอ็กซเรย์ทั้งตัวค่ะคราวนี้เราต้องเจาะอีกทีไหมว่าผลเลือดเนี่ยมันอยู่ได้ถึงเดือนไหมคะ
2: คือทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฉีดสีไหมคะทำซีที
3: ค่ะฉีดทีค่ะ
2: ฉีดสีแล้วหมอสั่งแลบไหมคะ
3: หมอสั่งแลบไหมหมายถึงคือตอนเนี้ยหนูไปโรงพยาบาลศรีสัตว์ที่นี่แต่เขาทำใบคล้ายๆใบส่งตัวใบบันทึกการส่งตัวเงี้ยแทนใบส่งตัวเพราะหนูใช้ประกันสังคมแล้วคราวนี้เราสามารถ walk in เข้าไปที่โรงพยาบาลที่เราจะไปทำ CT สแกนนี่ได้เลยหนูก็เลยถามคุณหมอว่าผลเลือดตรงนี้มันสามารถใช้ได้ไหมภายใน1เดือนนะคะ
2: คือจริงๆคือถ้าฉีดสีด้วยอะค่ะมันจะต้องดูค่าไตค่ะทีเนี้ยค่าไตมีไหมก่อนหน้านี้1เดือน
3: อ๋อมีค่าไตคือวันที่22นี่มีค่าไตเกลือเลือดแล้วก็ผลเลือด3ตัวค่ะ
2: แต่ว่าไม่คือค่าไตนี่เป็นค่าเป็นค่ากันกองถูกไหมคะค่าเซรั่มเคตินิน
3: อันนี้หนูก็ไม่ได้ถามคุณหมอว่าคือมันดีค่ะดี3ตัวนี้เลย3ค่านี้ค่ะมันก็เลยว่ามันใช้ได้ไหมหรือต้องไปเจาะใหม่ก่อนที่จะทำซีทีค่ะ
2: อ๋อโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะก็คือเอาอย่างนี้ค่ะ
1: ปกติไม่ต้องเจาะเหรออาจารย์
2: คือถ้าเกิดสมมติว่ามีแลบอ่ะก็แลบไปด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเอาไปให้คุณหมอเขาพิจารณาแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าภายใน1เดือนเนี่ยมันน่าจะใช้ด้วยกันได้ค่ะ
3: นึกว่ามันต้องคือที่นุ่นทำซีทีทั้งตัวมันต้องเจาะใหม่ดูอะไรใหม่อะไรเงี้ยความใหม่นั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวมันไม่โอมันต้องเอาสดๆอะไรประมาณนี้ไง
2: ก็ต้องคุยกับคุณหมอค่ะแต่ว่าโดยปกติในโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามาเนี่ยมีผลแลบใน1เดือนแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ให้คนไข้เจาะนะคะแต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอก็ให้เอาติดไป
1: ครับเพราะว่าอาจจะไม่ต้องดูก็ได้เพราะว่าทางนี้เขาอนุญาตให้ไปทีซีสแกนแล้วแสดงว่าตรวจเรียบร้อยแล้ว
3: อนุญาตไปค
1: ่
3: ะ
1: ใช่เขาส่งตัวไปเขาส่งตัวไปแสดงว่าเขาตรวจตรงนี้เรียบร้อยแล้วแต่ควรจะติดไปครับ
3: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะคือบางทีมันชอบเป็นตะคริวอ่ะที่บริเวณท้องอะค่ะคุณหมอเคยเจอไหมเคยมีคนไข้ถามไหมคะ
2: ไม่เคยค่ะ
3: หนูก็งงตัวเองว่ามันทำไมเป็นเหมือนมันเป็นตะคริวที่น่องอะไรเงี้ยแต่มันเป็นที่ท้องคือเป็นแล้วก็หายเป็นแล้วหายอยู่งั้นน่ะไม่เป็นไรนี่คือไม่มีอาการอะไรอื่นแต่ตัวความที่เป็นตะคริวอะ
2: มันมีอาการยังไงคะลักษณะยังไง
3: ก็เหมือนเป็นก้อนแข็งๆขึ้นมาอะไรเงี้ยเหมือนเป็นที่น่องนี่แหละแต่มันเป็นที่ท้อง
2: ต้องผูกไหมคะ
3: ไม่ผูกค่ะคุณหมอ
2: มีลมเยอะไหมเอ่ย
3: ลมหมายถึงว่า
1: ลมในท้องอะ
3: ลมระบายอะไรเงี้ยเหรอคะ
2: ใช่ลมที่อยู่แก๊สในท้องอะค่ะพูดง่าย
3: ๆก็แก๊สในท้องก็ถ่ายทุกวันนะคะคุณหมอจ๋า
1: แล้วเป็นตะคริวที่ปวดไหมที่ท้องอะปวดไหม
3: บางทีก็ปวดบางทีก็ไม่ปวดไม่ถึงปวดตรงมันเป็นตะคริวแล้วมันก็หายไปเนี่ยค่ะเป็นแล้วมันก็หายไปหนูว่าหนูเป็นอะไรผิดปกติไหมอะไรเพราะหนูไม่เคยเป็นไงเป็นแล้วมันก็หายไปแล้วหาย
2: จริงจริงมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะมีลมในท้องมากก็ได้นะคะก็อาจจะใช่ลองการยาขับลมดูก่อนไหมแล้วก็จริงๆวิธีการนวดไทยมันจะมีนวดท้องอะค่ะเพื่อคลายเส้นบริเวณท้องก็ใช้ได้ผลดีนะคะตัวเองก็รักษาอยู
1: ่
3: นวดท้องนี่ทำ
2: แต่ว่าม
3: ัน
2: แต่ว่ามันต้องเป็นหมอเชี่ยวชาญนะเขาถึงจะนวดท้องได้ไม่งั้นเดี๋ยว
1: แนะนำให้ไปหาหมอเชี่ยวชาญแนะนำให้ไปหาหมอที่เก่งหน่อยนวดท้อง เป็นที่แค่ไหนเนี่ยเป็นที่แค่ไหน
3: คะ
1: เป็นที่แค่ไหนครับ
3: หมายถึงมันเป็นใช่ไหมคะอาการเป็นใช่ไหมคะ
1: ใช
3: ่อ๋อบางทีก็เป็นติดกันบางทีก็หายไปเลยเงี้ย
1: หายไปเป็นเดือนๆเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: ใช่บางทีมันก็เป็นมาอะไรเงี้ยมันแล้วแต่
1: โอเค
3: หนูก็ไม่รู้มันเป็นที่ภาวะร่างกายอะไรเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไง
2: ก็อย่างนี้ค่ะลองดูค่ะว่าถ้าเกิดสมมติเรากินยาขับลมแล้วมันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าอาจจะเป็นเพราะว่า
1: เป็นพัดลม
2: มันมีลมอยู่ข้างในค่ะ
1: แล้ว
3: ที
1: ่
3: ว
1: ่
3: า
2: ถ้าเป็นตะคิวค่ะ
3: ที่กินแล้วที่เคี้ยวก่อนคืนใช่ไหมคะตอนนั้นไหม
2: ใช่กินได้ค่ะหรือว่ากินขมิ้นชันก็ได้นะคะช่วยขับลม
3: ค่ะมันไม่ได้เป็นอันตรายอันตรายอะไรใช่ไหมคุณหมอคะที่วัตถุคิวเป็นที่ท้องหนูงงมันจะเป็นอันตรายอะไรไหมคุณหมอคะ
2: คือตะคิวเป็นที่คือปกติตะคิวเนี่ยมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมันมีการเกร็งอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปคลายกล้ามเนื้อถึงบอกว่าคือตอนเนี้ยดีที่สุดก็คือถ้าเราหาหมอนวดที่เขาเชี่ยวชาญเราคลายกล้ามเนื้อบริเวณท้องหรือเราอาจจะลองกดเองเบาๆก็ได้เราอาจจะเจอจุดที่มันตึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะน้ำมันนวดอุ่นๆเนี่ยทาก็อาจจะช่วยคลายได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่มั่นใจก็เราก็กินยาขับลมค่ะ
3: เมื่อกี้คุณบอกว่าใช้น้ำมันอะไรนวดๆนะคะ
2: น้ำมันอุ่นๆ นะคะ
1: น้ำมันทั่วไปน้ำมันลงน้ำมันเหลืองได้หมดเลยฮะน้ำมันที่อุ่นๆที่มันให้ความร้อนนิดหน่อยครับครีมก็ได้ไหมจ๊ะ
3: ยาหมองอ่อนได้ไหมคะยาหมอง
2: ใช่
1: ได้
2: ยาหมองก็ได้
1: ยาหมองก็ได้
3: ท
1: ้
3: องอะไรเงี้ย
1: ได้
3: นวดที่ท้อง
1: ได้ให้มันมีความร้อน
3: โอเคหนูลองทำดูโอเคขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดี
1: ค่
3: ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอเคฮะแต่ละคนก็ปัญหาแตกต่างกันไปนะเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีจุดอ่อนของแต่ละคนนะบางคนเป็นตรงนู้นคนนึงก็เป็นตรงนี้ก็ค่อยแก้ค่อยดูแลกันไปนะครับแต่ว่าตะคิวเป็นที่ท้องเนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วถ้าเป็นแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะมันถ้าออกกำลังกายหนักๆเป็นที่ท้องเนี่ยโหน่ากลัวอ้าวสายอื่นที่รออยู่ครับเชิญเลยต่อเลยครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาอีกประมาณ 6-7 นาทีนะที่จะได้ปรึกษากับทางดร. 2นะครับ02-276-3 ไม่ใช่022900473นะครับ022900473นะเอาตอนนี้สายว่างครับมีเวลาได้อีกสัก2ท่านนะน่าจะได้ 2-3 ท่านเชิญครับที่รออยู่ที่ฟังอยู่นะแล้วอยากจะปรึกษาโดยตรงกับทางด็อกเตอร์นะครับติดแล้วครับจากไหนครับ
4: สวัสดีครับผมจากตากครับ
1: ติดวิทยุนิดนึงครับ
4: ครับ
1: ปิดแล้วก็คุยได้เลยนะเชิญครับถามได้เลยครับ
4: ต่อเนื่องเรื่องตะคิวครับ
1: ได้ครับ
4: ผมเป็นทั่วเลยครับหมอคือบางทีบิดซ้ายก็ติดบิดขวาก็ติดเนี่ยครับ
1: ขึ้นลงขึ้นหลังด้วยว่างั้นเถอะขาเขอหลังเลยขึ้นหมดเป็นตอนช่วงออกหลังออกกำลังกายแล้วอยู่ดูหลังทำงานหนักๆหรือยังไง
4: เวลาเราปวดอะไรนิดหน่อยเราก็บิดเนี่ยบิดแล้วก็ติดตะคิวเลยครับ
1: บล็อกเลยอึดแข็งเกร็งเลย
4: ใช่ครับ
1: โอเคอยากจะทาให้
2: ไปนวด
1: ค่ะไปนวด
4: คือ
1: นวดคลายเส้น
2: คือเวลาการนวดเนี่ยมันเนื่องจากพอมันใช้มือคนใช่ไหมคะเขาจะสามารถที่จะค้นหาจุดที
4: ่คือ
2: มันมีการเกร็งของกล้ามเนื้อได้อ่ะค่ะ
4: สมมติว่าเรานั่งยองๆเนี่ยมันก็ตรงที่ขาน่องพับเลยเงี้ยครับมันแข็งแบบเราต้องยืดอย่างด่วนเลยเง
1: ี้
4: ย
1: นวดครับนวดเป็นวิธีย
4: ังไงวะ
2: คือเราลองนวดเองก็ได้ค่ะคือถ้าเราใช้มือเราเนี่ยนะคะสัมผัสบนกล้ามเนื้อจุดไหนที่เฮ้ยมันตึงกว่าปกติหรือมันแข็งนะคะ
4: เ
2: ราก็เอามือเราเนี่ยค่ะตัวนิ้วโป้งอะค่ะไปกดแล้วก็ดัน ให้มันนิ่มลงค่ะมันก็จะดีขึ้นเองทำเองก็ได้จริงๆอะค่ะแล้วก็ประกอบกับอาจจะใช้น้ำมันที่มันอุ่นหน่อยหรือว่าอาจจะเป็นพวกยาหม่องอย่างเงี้ยนะคะช่วยค่ะมันก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้ระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเออเราอยากจะให้มันดีขึ้นเร็วเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญค่ะ
4: ครับครับผม
1: น้ำมันนวดได้ครีมไพรของเราก็ได้ครับช่วยทานวดทาไปนวดไป
4: แต่ร่างไอ้พวกตับไตอะไรเราไม่ผิดปกติอะไรไหมครับหรือว่ามัน
1: สัมพันธ์กันไหมมันสัมพันธ์กันไหมอาจารย
2: ์มันไม่เกี่ยวอะค่ะนี่มันเป็นที่กล้ามเนื้อนะคะ
1: กล้ามเนื้อไม่เกี่ยว
2: กับอะ
1: ไร
2: วะแต่อาจจะเป็นไปได้ในคนไข้บางกลุ่มนะคะที่ขาดพวกแมกนีเซียมแต่พวกแมกนีเซียมเนี่ยมันจะชาเป็นประจำเลยนะคะแล้วก็มาจะเป็นในผู้สูงอายุคือรับสารอาหารไม่พอค่ะ
4: ครับบางทีคือมันตอนก็บางทีเดือนนึงก็ไม่เป็นเลยบางทีเดือนนี้วันเว้นวันบางวันอะไรเนี่ยครับบางทีก็หายเงียบไปเลยเนี่ย
1: ครับ
4: ผมก็แปลกตัวเอง
1: เหมือนกันลองดูครับลองดูก็เป็นการแนะนำเบื้องต้นแล้วก็ไปตามหลักเลยนวดเองหรือจะให้คนที่มีความชำนาญนวดให้คลายกล้ามเนื้อต่างๆนะเป็นทางเลือกเลยนะครับหรือไม่ก็ยืดเหยียดเยอะๆบ่อยๆเอาท่ายืดเหยียดต่างๆท่าบริหารต่างๆมาใช้ยืดเหยียดเส้นกล้ามเนื้อก็ลองดูในโซเชียลมีเยอะแยะเลยนะครับ
4: ครับผม
1: โอเคเคลียร์นะ
4: คร
1: ับ
4: คร
1: ับถ้าไม่หายถ้าไม่หายก็โทรมาคุยใหม่หาใหม่ถามหาเหตุใหม่นะครับ
4: ครับผม
1: โอเคครับโชคดีครับ
4: ครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อครับมีไหมอีกสายหนึ่งโอเคเชิญครับเวลาเหลือน้อยถามดร.ได้เลยครับปิดวิทยุครับปิดวิทยุถามเลยครับ
5: ค่ะถามนิดนึงว่าน้ำมันลำข้าวกับผงขาวนี่แก้อะไรคะ
2: กับอะไรนะคะ
5: กับต้นพลูคาวอะค่ะ
1: น้ำมันลำข้าวกับต้นพลูคาวมีสรรพคุณอย่างไรแก้อะไรใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
2: น้ำมันลำข้าวเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการลดพวกไขมันตัวไม่ดีนะคะแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยมันมีตัวซิสเตอีนที่สามารถไปเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินที่ช่วยเรื่องการนอนหลับได้นะคะภูเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจค่ะเรื่องภูมิคุ้มกันค่ะ
5: ภูมิคุ้มกันเหรอคะแล้ว
2: ใช่ใช่ค่ะ
5: ต่ำนี่เขาบอกว่าใช้ภูเขาได้ใช่ไหมคะ
2: คือปกติแล้วเนี่ยนะคะการรักษาโดยใช้สมุนไพรในโรคที่มีความซับซ้อนนะคะเราควรจะต้องคือเราต้องหาสาเหตุก่อนเนาะคือสมุนไพรเนี่ยเป็นการรักษาเสริมแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยกระบวนการการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมันก็มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิผลของตัวยานะคะทีนี้ต้องถามก่อนว่าที่เม็ดเลือดขาวเราต่ำอะค่ะมันต่ำกว่าปกติมากไหมคือหมายถึงมันตกเกณฑ์เลยหรือเปล่าแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรอะค่ะ
5: อ๋อมันได้แค่ 3,600 นะคะ
2: 3,600
1: จะหมดเวลาคร
2: ับ แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
5: ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
2: เพราะว่าไม่แน่ใจว่า
5: หมอเขาก็ไม่บอกอะค่ะเขาบอกว่ามันต้องไปเจาะไขสันหลังดูถึงจะรู้
1: ครึ่งนาทีครับอาจารย์ดร.เชิญครับสั้นๆเลย
2: แนะนำแบบนี้ค่ะก็คือว่าโดยปกติอันนี้อาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์หรือว่าโรคที่เกี่ยวกับเลือดแต่ว่าถ้าจะทานภูคาวก็อาจจะลองดูก็ได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เคยเห็นเนี่ยภูคาวเนี่ยจะเด่นในเรื่องระบบทางเดินหายใจภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะถ้าจะซื้อก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานค่ะ
1: โอเคเคลียร์ได้แค่นี้ก่อนนะครับลองดูก่อนโอเคครับ
5: ค่ะขอบ
1: คุณ
5: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ดร.ด้วยนะครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับเดี๋ยวชั่วโมงหลังคุณหมอมาก่อนนะครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
9: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น
13: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นได้สั่งการให้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานองค์กรผู้รับแรงงานนายจ้างและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะล่าสุดวันนี้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ติดตามสถานการณ์กับองค์กรผู้รับแรงงานและนายจ้าง22แห่งตรวจสอบแรงงานไทยได้แล้ว187คนพบว่าทุกคนปลอดภัยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตและยังสามารถทำงานได้ตามปกติโดยยังไม่มีสถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายจนกระทบการทำงานของแรงงานไทยกรณีเกิดภัยพิบัตินายจ้างมีหน้าที่อพยพแรงงานไปยังสถานที่ปลอดภัยตามสัญญาจ้างและหากแรงงานไม่สามารถทำงานต่อในญี่ปุ่นได้นายจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
7: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมปรับโครงสร้างราคาและเพิ่มโควต้านมโรงเรียนเพื่อระบายผลิตภัณฑ์นมกล่องค้างสต็อก
14: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งแก้ไขปัญหานมน้ำดิบส่วนเกินและผลิตภัณฑ์นมกล่องค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.คาดว่าในการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าได้เตรียมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างราคาและจัดสรรเพิ่มโควต้าสำหรับโครงการนมโรงเรียนให้สอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์การแบกรับภาระหนี้ค้างสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทเพื่อให้อสค.มีสภาพคล่องมากขึ้นพร้อมกับการเร่งระบายสต็อกกว่า 1,900,000 หีบหรือกว่า69ล้านกล่องที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนถึงตุลาคมโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการจะช่วยกระจายนมล็อตดังกล่าวรวมถึงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะเข้ามาร่วมด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มปฏิพลสัตว์พรมารายงาน
7: จังหวัดตากร่วมกับททสำนักงานตากขอเชิญชวนเที่ยวงานเสน่ห์ตากสีสันชาติพันธุ์ Feel All The Feeling ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์อำเภอแม่สอด
15: ที่ลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางสุนีบุษพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสน่ห์ตากสีสันชาติพันธุ์ Feel All The Feeling โดยมีนางสาวทมนวรรณเจริญวงศ์พิสิทธิ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักโดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภายในงานพบกับไฮไลท์สุดพิเศษทั้งการแสดงวัฒนธรรมชาติพันธุ์แฟชั่นโชว์ผ้าทอประยุกต์ร่วมสมัยพร้อมชิมอาหารถิ่นและผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองตากไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสายน้ำแร่อะโวคาโดกาแฟและโกโก้รวมถึงเลือกซื้อสินค้าชุมชนจากกลุ่มชาติพันธุ์โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ดิเรกปิมตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
7: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับเมื่อกี้ผมกำลังดู Facebook อยู่ผมแชร์เรียบร้อยแล้วนะฮะแฟนคลับของคุณหมอที่ต้องการชมทาง Facebook นะสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะท่านสละเวลามาทุกคืนวันพฤหัสเลยนะครับแล้วก็จะไลฟ์ทาง Facebook ไลฟ์สดส่วนตัวของท่านผมเองก็แชร์ให้เรียบร้อยแล้วอ้าวใครอยากจะชมทาง Facebook ไลฟ์ก็ชมได้เลยนะครับทั้งที่เป็นเพื่อนผมเพื่อนคุณหมอถ้าหากว่าไม่ได้เป็นเพื่อนทั้งเราทั้งคุณหมอก็ต้องเข้าไปที่ Facebook ตัวเองนะแล้วก็ไปที่แว่นขยายเซิร์ชพิมพ์มะกรนะครับมอม้ากอไก่รอเรือนามสกุลลิ้มอุดมพรก็สามารถชมทาง Facebook ได้นะคุณหมอท่านมารอแล้วนะครับวันนี้ใส่เสื้อสีนวลนวลเย็นเย็นสบายตานะฮะคุณหมอมะกรครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีลูกรมครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับสว
2: ั
3: สด
2: ีครับเชิญครับคืนนี้มีอะไรมาคุยบ้างเชิญเลยครับ
3: 3วันทำบุญกันเต็มอิ่มเลยนะครับเนี่ยนะครับผมเห็นหลายท่านก็เข้าวัดทำบุญกันเนาะ
2: เออดีจัง
3: นะฮะอ๋อแล้วก็ผมกลับไปเยี่ยมคุณแม่ที่นครปฐมเนาะ
2: ครับ
3: ก็นครปฐมเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติมาอยู่เยอะชาวมอญชาวพม่าเพราะเขาผมอยู่ทางอำเภอบางเลนนะนะเขาก็ทำฟาร์มกันเดี๋ยวนี้คนไทยไม่มีนะฮะเป็นชาวมอญชาวพม่ามาอยู่กันแล้วก็เขาเวลาเขาไปทำบุญเนี่ยเขารักษาวัฒนธรรม
2: เออเขา
3: เมืองสวยงามเลยนะผมเขาเดินกันเป็นแถวเลยฮิวบินโตไปวัดกัน
2: เหรอวัดอะไรคุณหมอจำชื่อวัดได้ป่ะ
3: ก็วัดในอำเภอบางเลนน่ะนะฮะ
2: อยู่ในตัวเมืองเลยเหรออยู่ในตัวเมืองอยู่ในตัวอำเภอบางเลนเลย
3: ใช
2: ่โอ้ครับ
3: ไปกันเดินกันเป็นสายเลยเน
2: า
3: ะ
2: โอ้น่ารักดีเนาะ
3: ครับดูแต่งตัวปะแป้งแล้วก็ไม่ใช่คนไทยอ่ะแน่นอน
2: คือลักษณะคือไม่ใช่ไทยแท้นะ
3: ก็ไม่ใช่ไทยแท้หรอกแต่เขาก็มาทำงานไงก็คือโขก็ชื่นชมนะเขาก็รักษา
2: ใช่
3: เขาไว้
2: อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนแต่ละคนก็นะดูแลกันไปครับ
3: ในขณะเดียวกันเนี่ยคนไทยตอนนี้ไม่รู้ว่ามันมีงานวิจัยอะไรว่าตอนนี้เนี่ยการทำบุญอะไรยังไงมันลดลงอะไรลงไปกันขนาดไหนเนาะนะคร
2: ับ ผมก็ไม่ค่อยได้เข้านะ
3: คือ
2: ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าแต่ว่าถ้าใจเนี่ยใจเราอะพุทธอยู่แล้วแต่ว่าเข้าไหมก็เข้าน้อยอะเข้าสิ
3: มันไม่เหมือนตอนเราเด็กๆนะพี่อุดมนะตอนนั้นคือเหมือนว่า
2: พ่อแม่พา
3: พ่อแม่ปู่ย่า
2: ไม่จะพาเข้าใช่ตอนพ่อแม่จะพาเข้าใช่ครับ
3: ไม่อยากไปก็ต้องไปเพราะตอนนั้นเขาบังคับแล้วเราก็เมื่อไหร่จะกินข้าวก็ที
2: รอให้พระฉันเสร็จก่อน
3: เออพระ
2: ไม่เลยพระจะฉันเสร็จทันที
3: เราก็เห็นกับข้าวเราก็กืนเอื้อเอื้อเนาะทีเราก็คิดพ่อจะฉันหมด
2: เด็กคิดอย่างนั้นอยู่แล้วครับเด็กคิดอย่างนั้นอยู่แล้วเขาไม่ได้คิดเรื่องอะไรเขาจะคิดเรื่องกินน่ะซึ่งเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับ
3: ครับก็จริงๆก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีนะผมว่าเด
2: ี๋
3: ยวก็เนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวคงจะหาโอกาสทำบุญใส่บาตรมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ครับ
3: พอเยอะขึ้นมันก็เริ่มกลับมานึกถึงตอนเด็กมันทำแล้วก็สบายใจด
4: ีใช่ใช่ใช่ใช่
3: ว่าตอนนี้ทำบุญเนี่ยก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีรณรงค์อยู่เหมือนกันนะฮะว่าเวลาเราจะทำบุญใส่บาตรให้พระคุณเจ้าเนี่ย
4: เลือกหน่อยให้เลือกหน่อยใช่ไหม
3: สุขภาพกันด้วย
4: ใช่ใช่ใช่
3: เป็นเวลา
4: ไหมก็คนทำจริงๆแล้วบางทีเขาก็ทำเขาก็ตั้งใจทำอย่างนี้นะเอาของดีๆเอาของดีๆหมูเห็ดเป็ดไก่เต็มที่
3: หวานใช่ไหมฮะ
4: ใช่
3: หวานแต่ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพ
4: เข้าใจเข้าใจครับ
3: เพราะฉะนั้นเน้นแต่สายบุญตอนนี้อาจจะก็ปรับเปลี่ยนนะผมว่าก็เน้นจืด
4: ใช่เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
3: ใช่ใช้ผักเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็อาจจะไม่ต้องเยอะเกินไปแต่ว่าดูเรื่องปัจจัยด้านอื่นนะฮะก็เป็นการปรับตัวครับครับ
4: นะฮะดีครับ
3: คนบอกโอ้โหช่วงนี้มันหยุดเหมือนหยุดปีใหม่แล้วพี่ลงฮะ
4: ใช่ยาวจริงใช่ครับ
3: ผมนับดูนะผมนับดูนะถ้าใครลาเมื่อวัน
4: จันทร์
3: เสาร์ที่แล้วอ่ะแต่คือลานะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม
4: เสาร์ที่ได้อยู่แล้วไม่ต้องลา
3: ก็ลาจันลาวันศุกร์พรุ่งนี้
4: ได้9วัน
3: ต่อ9วันถึงว่าทำไมรถมันติดแ
4: ฉใช่กรุงเทพเงียบเลยสบายขับรถสบาย
3: ครับจะหยุดอะไรกันเยอะแยะฮะ
4: ก็ดีหยุดได้พักไปเที่ยวกันใช้เงินใช้เงินใช้เงินครับ
3: กระจายรายได้นะฮะที่ผมก็ภาวนาแล้วพวกเนี้ยไทยช่วยไทยออกแล้วนะเพราะมันหมดอ่ะ
4: อ๋อของพันนึงมัน
3: หมดไปหมดไหมพันเนี่ย
4: ปั๊บเดียวไม่รู้ตัวเลยก็ว่าหมดแล้วเหรอเนี่ยตัวไปสแกนเอาหมดแล้วเหรอเนี่ย
3: แรกไม่เคยกล้าใช้ฮะพักหลังนี่แป๊บเดียวฮะเรียบร้อย
4: เดี๋ยวผมต้องเช็คเลยเนี่ยว่ามันเหลืออีกกี่บาทเพราะว่าที่เหลือนี่เขายึดคืนเลยนะ
3: ยึด
4: คืนเลยนะครับ
3: เดือนสุดท้ายแล้ววะเนี่ย
4: เดือนที่3 4เดือน
3: 4เดือน
4: เดือนหน้าเดือนที่3อีก2เดือนครับอีก2เดือนคุณหมอ
3: ครับ
4: อีก2เดือน
3: เราก็ดีใจกันไปเงินกู้ทั้งนั้นแล้วเนี่ย ไม่มีของฟรีหรอกนะแต่ก็กระจายรายได้กันไปนะครับเชื่อกันไปโอเค
4: ครับ
3: ไปเรื่องพูดคุยสุขภาพกันนะครับวันนี้เอาข่าวจากคมของกรมการแพทย์นะครับมาฝากนะครับแพทย์เตือนนะครับมะเร็งรังไข่ไอเงียบของผู้หญิงนะฮะอาการคล้ายโรคกระเพาะทำหลายรายรู้ตัวเมื่อตายนะครับจากการเปิดเผยของนายแพทย์สการบุญนาถรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าโรคมะเร็งรังไข่ระยะเริ่มต้นแทบไม่มีอาการเตือนใดๆหรือหากมีก็เป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงอาจจะคล้ายกับโรคระบบทางเดินอาหารเช่นท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยรู้สึกอิ่มเร็วปวดแน่นท้องน้อยเรื้อรังนะครับหรือมีท้องโตขึ้นกว่าปกติจากการที่มีน้ำในช่องท้องผู้ป่วยมาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเพียงอาการของโรคกระเพาะส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่หรือประมาณ170มาพบแพทย์เมื่อโรคลุกลามเข้าสู่ระยะที่3หรือ4ไปแล้ว
4: คือ
3: เป็นระยะที่เซลล์มะเร็งกระจายไปทั่วพุ่งเชิงกรานและช่องท้องการตรวจพบในระยะลุกลามนี้ทำให้อัตราการรอดชีวิตที่5ปีหรือ5 year survival rate ลดต่ำลงสวนทางกับกรณีที่ตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่มที่มะเร็งยังอยู่เฉพาะที่รังไข่ซึ่งมีโอกาสรอดชีวิตสูงกว่ามากดังนั้นการทำความเข้าใจและตระหนักถึงสัญญาณเตือนทางร่างกายของมะเร็งรังไข่จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ผู้หญิงรู้เท่าทันโรคและเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยได้อย่างทันท่วงทีนะทางด้านเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชายธนสิทธิชัยผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติกล่าวว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรังไข่ได้แก่ปัจจัยด้านการเจริญพันธุ์สตรีที่มีรอบการตกไข่ในชีวิตจำนวนมากจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นเช่นผู้ที่มีประจำเดือนครั้งแรกเร็วก่อนอายุ12ปีผู้ที่หมดประจำเดือนช้าหลังอายุ52ปีหรือสตรีที่ไม่มีบุตรโดยทุกๆ1ปีที่รอบตกไข่จะสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้อยละ7ในทางตรงกันข้ามสตรีที่เคยตั้งครรภ์อย่างน้อย1ครั้งการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดหรือการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้ถึงร้อยละ 30-60 โด นอกจากนี้ปัจจัยด้านพันธุกรรมผู้ที่มีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคนี้จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นโดยหากมีญาติสายตรงลำดับที่1เช่นมารดาพี่สาวหรือน้องสาวเป็นมะเร็งรังไข่1คนจะมีความเสี่ยงประมาณ5%และหากเป็นญาติสายตรงลำดับที่2เช่นย่ายายหรือป้าจะมีความเสี่ยงประมาณ3.5%นอกจากนี้สตรีที่จดพบการกลายพันธุ์ของยีนจากโรคอื่นเช่นกลุ่มอาการมะเร็งเต้านมและรังไข่ทางพันธุกรรมหรือกลุ่มอาการมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักแบบพันธุกรรมชนิดไม่มีติ่งเนื้อก็จะมีความเสี่ยงตลอดชีวิตสูงขึ้นอย่างมากนะครับ33-58%และ3-14%ตามลำดับและมักพบโรคได้ตั้งแต่อายุน้อยอีกทั้งโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ภาวะนี้สัมพันธ์กับเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวบางชนิดนะครับนะ
2: ครับ
3: ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการคัดกรองนะครับมีแนวทางที่ผสมผสานกันไปนะครับเช่นการตรวจวัดนะฮะค่าที่สงสัยมะเร็งในเลือดนะครับหรือการทำอัลตราซาวด์อุ้งเชิงการนะครับแล้วก็มีการเรื่องของการตรวจยีนเป็นต้นนะครับส่วนการผ่าตัดก็จะต้องมีการประเมินอย่างรอบด้านเมื่อพบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งยืนยันตามที่แฉแล้วจะต้องมีการประเมินระยะเพื่อให้การรักษาอย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดให้ยาเคมีบำบัดหรือการให้ยามุ่งเป้านะครับนะหากท่านมีข้อสงสัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับผ่านทาง Facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับหรือ LINE NCI รู้สู้มะเร็งนะครับลองเข้าไปอ่านดูได้นะครับที่เอามาฝากเพราะว่าตัวมะเร็งรังไข่เนี่ยอย่างที่เรียนนะฮะคืออาการไม่เฉพาะเจาะจงจริงในระยะแรกนะครับมันจะไม่เหมือนกับถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆอาการคนไข้จะเข้าถึงได้เร็วกว่าเพราะว่าถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็จะมีเลือดออกผิดปกตินะฮะหรือตกขาวอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราไปตรวจภายในนะฮะพอตรวจภายในปุ๊บบางทีก็จะเจอในระยะแรกแต่มะเร็งรังไข่เนี่ยด้วยความที่เขาอยู่ข้างในแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะช้านะครับแล้วก็อาการก็จะแบบเนี้ยไม่ค่อยชัดเจนนักจุกเสียดแน่นท้องอืดก็นึกว่าเป็นโรคกระเพาะนะครับบางทีก็ถ้ามีอาการอย่างเงี้ยยังไงถ้าไม่ดีขึ้นยังไงเราปรึกษาคุณหมอเราเพราะการวินิจฉัยเบื้องต้นเช่นการทำอัลตราซาวด์ก็จะช่วยวินิจฉัยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็มาฝากนะครับกับข่าวจากกรมการแพทย์ครับผม
2: ดีเลยครับครับผู้หญิงต้องคอยหมั่นตรวจหมั่นเช็คนะครับเชิญต่อเลยครับ
3: ต้องหมั่นตรวจเช็คนะผู้ชายถ้าอายุเกิน50เนี่ยนะฮะหรือทุกคนเนี่ยต้องระวังโรคหนึ่งนะ
2: โรคอะไรครับ
3: วันนี้ผมมีคนไข้คนหนึ่งนะครับเป็นพี่ผู้ชายอายุ52ปีนะ
2: ฮะ50ต้นๆ
3: ว่ามาด้วยมีผื่นมีผื่นที่ตัวนะฮะด้านขวาเป็นมา3วันแล้วมันเจ็บแสบนะฮะเจ็บแสบคือฟังประวัตินี่ก็ปิ๊งเลยนะฮะว่าอาการแบบนี้เนี่ย
2: น่าจะเข้า
3: น่าจะเป็นงูสวัสด
2: ิ์โอ้งูสวัสดิ์
3: งูสวัสด
2: ิ์ครับ
3: นะครับก็เลยบอกถอดเสื้อนิดนึงนะครับแต่ก็เปิดเสื้อให้ดูก็ใช่เลยครับเพราะว่าผื่นที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นลักษณะแบบเป็นตุ่มใสนะครับฐานเนี่ยมันจะเป็นแดงๆบางก้อนก็ยังเป็นแดงๆอยู่แต่จะเป็นตุ่มน้ำนะฮะเป็นตุ่มน้ำเป็นกลุ่มๆนะครับแล้วก็ลักษณะสำคัญคือการกระจายตัวเนี่ยเขาจะกระจายตัวไปตามแนวเส้นประสาทหรือว่าเดอร์มาโตนะฮะตำแหน่งที่เห็นของผู้ป่วยรายนี้เนี่ยจะอยู่แถวๆราวนมนะครับขึ้นเป็นกลุ่มเลยฮะวิ่งเป็นเหมือนเป็นกลุ่มดาวอ่ะนะครับนะฮะแล้วก็บอกการขึ้นเนี่ยเขาจะขึ้นสวยมากเลยเขาจะขึ้นทางหน้านะฮะแล้วก็เว้นไปช่วงหนึ่งแล้วก็ลามมาข้างหลังนะครับแต่ทั้งกลุ่มเนี่ยมันจะไม่ข้ามเส้นกลางตัวฮะไม่ข้ามเส้นกลางตัวจะชัดเจนเลยแบ่งชัดเจนเลยพอถึงกลางตัวปุ๊บหยุดเลยนะเคสนี้เนี่ยเขาวิ่งไปถึงตรงกลางทางด้านหน้าแล้วก็หยุดทางด้านหลังก็เหมือนกันนะฮะพอไปถึงทางด้านหลังแล้วก็หยุดเหตุผลก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มโรคงูสวัสดิ์เนี่ยครับเขาจะการดำเนินโรคเนี่ยตัวเชื้อเนี่ยมันจะไปตามเส้นประสาท พราะนั้นอันนี้จะเป็นลักษณะสำคัญที่ช่วยให้เราวินิจฉัยนะครับวันนี้ก็เลยเอาเรื่องของโรคงูสวัสดมาฝากนะครับแล้วก็ทำไมคนอายุหลัง50ปีไปแล้วเนี่ยถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้เองอีกนะฮะแม้ว่าคุณจะเคยเป็นมาแล้วก็ตามนะนะครับอันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับโรคงูสวัสดนะครับโรคงูสวัสดคืออะไรนะครับโรคงูสวัสดเนี่ย เกิดจากเชื้อนะครับที่ชื่อว่าวาริซิลล่าซอสเตอร์ไวรัสนะครับจริงๆในเชื้อเนี่ยก็เป็นเชื้อเดียวกับโรคอีสุกอีใสนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่า อย่างตอนที่เราเป็นอีสุกอีใสเนี่ยไอเชื้อที่มันหายไปเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะฮะมันไปฝังตัวอยู่ตรงดอร์ซัลรูทแกงเกลียนฮะก็คือไปฝังตัวอยู่ในเส้นประสาทปมเส้นประสาทที่อยู่ทางด้านหลังของไขสันหลังเรานะครับ หรือตามแนวไอเส้นประสาทตรงนี้นะครับในส่วนที่รับความรู้สึกมันซ่อนตัวอยู่จะว่าซ่อนตัวก็ไม่เชิงเพราะว่ามันจะถูกภูมิต้านทานฮะในร่างกายคนเราเนี่ยมันจะมีภูมิต้านทานเรียกว่าเซลล์มีดิเอเต็ดนะฮะแอนติบอดีเนี่ยคุมไว้อะกดไว้อะเหมือนกับว่าหลังจากที่มันสงบแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับข้าศึกเข้ามาลุกลานนะฮะทหารคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่มีข้าศึกอยู่กลุ่มนึงอะที่มันไปซ่อนตัวอยู่ไปซ่อนตัวอยู่โดยที่ภูมิต้านทานเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้แต่ก็คุมกำลังอยู่นะฮะคุมเชิงอยู่รอบนอกมันก็ไม่แสดงอาการนะฮะแล้วไอ้เชื้อตัวเนี้ยมันก็อยู่กันอะไรในตัวเราเนี่ยเป็นหลายๆ10ปีนะครับทีนี้วันดีคืนร้ายนะครับเมื่อภูมิต้านทานเราอ่อนแอลงนะฮะก็เปรียบเสมือนทหารเราอ่อนแอลงเราวางใจนะฮะว่าคงไม่มีอะไรนะครับไอ้เชื้อพวกเนี้ยมันก็จะกำเริบขึ้นมาครับแล้วเวลามันกำเริบขึ้นมามันก็จะวิ่งไปตามแนวเส้นประสาทนี่แหละครับก็เลยทำให้เกิดโรคงูสวัสดขึ้นมาที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวนะฮะว่าทำไมมันถึงวิ่งไปตามเส้นประสาทก็มันแฝงตัวอยู่ที่ปมเส้นประสาทเวลามันเกิดเรื่องมันก็เกิดไปตามแนวเส้นประสาทขึ้นมานะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นผลต่อเนื่องกันนะครับเพราะนั้นสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงกลุ่มไหนที่จะทำให้เกิดโรคงูสวัสดกลุ่มแรกเลยคืออายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับอย่างที่เรียนคือเมื่ออายุมากขึ้นภูมิต้านทานจะตกโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับข้อที่2ครับมีภาวะภูมิคุ้มกันลดลงเช่นเป็นโรค HIV เป็นมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัดนะครับได้รับยาสเตียรอยยากดภูมิพวกนี้นะก็จะทำให้ภูมิต้านทานเนี่ยลดลงกลุ่มที่3ครับอันนี้ความเครียดครับความเครียดเนี่ยทำให้ลดลงยังไงเวลาเราเครียดนะครับมันจะไปทำให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลลดลงเพิ่มขึ้นนะฮะพอคอร์ติซอลเพิ่มขึ้นปุ๊บมันจะไปกดภูมิต้านทานนะภูมิต้านทานจะลดลงการนอนไม่เพียงพอก็อาจจะเป็นปัจจัยร่วมได้โดยออกฤทธิ์ผ่านกระบวนการทำให้เกิดความเครียดเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายก็คือคนที่มีกลุ่มโรคเรื้อรังนะฮะเช่นเป็นโรคไตวายเรื้อรังเป็นโรคเบาหวานนะครับกลุ่มนี้ก็จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดโรคงูสวัสดเนี่ยขึ้นมานะครับนะโดยอาการเนี่ยจะมีอาการดังนี้นะครับโดยจะมีระยะก่อนผื่นขึ้นนะครับจุดสังเกตก็คือก่อนผื่นขึ้น 1-5 วันเนี่ยมันจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่อนนะฮะมันจะรู้สึกแบบมันปวดแบบแสบๆร้อนๆเจ็บจี๊ดๆเสียวๆซึ่งจะเป็นรูปแบบของการเจ็บเส้นประสาทนะฮะมันจะไม่เหมือนกับการติดเชื้อแบคทีเรียถ้าแบคทีเรียเป็นฝีหนองเนี่ยมันจะเจ็บหนึบๆปวดหนึบๆแต่อันเนี้ยมันจะเจ็บเสียวแสบร้อนบอกไม่ถูกนะฮะบางทีเนี่ยอาจจะมีเรื่องของมีไข้ต่ำๆมีการอ่อนเพลียร่วมด้วยแต่ว่าระยะนี้ผื่นจะไม่ขึ้นนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรงงๆนะฮะพอผื่นขึ้นปุ๊บอันนี้จะเริ่มชัดเจนแล้วกับผู้ป่วยอะไรเนี้ยนะครับคือจะเริ่มมีผื่นตามแนวเส้นประสาทเลยนะครับแนวเส้นประสาทที่มักจะขึ้นเนี่ยก็มักจะขึ้นที่ลำตัวนะครับใบหน้าก็ขึ้นได้นะครับตรงบริเวณต้นคอก็ขึ้นได้นะครับตรงเอวนะครับเส้นประสาทที่เอวก็ขึ้นได้นะครับวิ่งลงไปเลยเนี่ยตรงต้นขานะฮะต้นคอแต่ที่เจอมากที่สุดก็คือลำตัวนะฮะลำตัวเนี่ยขึ้นได้นะสรุปขึ้นลำตัวใบหน้านะครับต้นคอต้นขานะครับไปได้นะครับแล้วก็ลักษณะอื่นก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นกลุ่มนะฮะตุ่มน้ำใสนะครับแดงผ่านแดงร้อนนะฮะมีอาการบางคนอาจจะมีอาการคันด้วยจุดสำคัญคือจะไม่ข้ามกึ่งกลางตัว ะครับจะไม่ข้ามตื่นกลางตัวก็จะเป็นครึ่งเดียวนะครับ
4: ครับ
3: การดำเนินโรคเนี่ยก็จะดำเนินโรคไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยไอ้ผื่นพวกนี้เนี่ยมันก็จะแตกบางทีก็อาจจะเป็นหนองเนาะแล้วก็จะตกสะเก็ดนะครับสะเก็ดพวกนี้ก็จะหายภายใน 2-4 สัปดาห์นะครับแต่ระหว่างที่เป็นเนี่ยคนไข้จะมีอาการแบบปวดแสบปวดร้อนมากเลยนะครับทีนี้ไอ้ภาวะแทรกซ้อนที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเกิดได้ขึ้นตามตำแหน่งที่ผื่นมันขึ้นนะครับที่น่ากลัวที่สุดนะครับอันนึงเลยก็คือเป็นงูสวัสตางูสวัสตาก็คือมันไปเกิดที่เส้นประสาทที่ชื่อว่าไตรจิมินอลเนิร์ฟแขนงที่1นะฮะซึ่งในตรงเนี้ยมันอยู่ตรงตาพอดีเลยนะฮะแล้วพอมันลามเข้าไปปุ๊บเนี่ยบางทีมันเข้าไปในตานะฮะพอเข้าไปในตาปุ๊บก็ทำให้เกิดอาการปวดตาตาแดงกระจกตาเยื่อบุตาอักเสบจนสุดท้ายเนี่ยอาจจะทำให้ตาบอดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งนะครับแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนอีกอันหนึ่งที่มักจะเจอตามมาก็คือมักจะมีอาการปวดเส้นประสาทต่อเนื่องฮะต่อให้ผื่นมันยุบแล้วนะครับแต่ด้วยความที่เส้นประสาทถูกทำลายนะฮะก็จะทำให้การนำกระแสประสาทและการรับรู้เนี่ยผิดปกติไปคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บเสียวแสบร้อนอย่างต่อเนื่องเลยถึงแม้ว่าตัวผื่นเนี่ยจะหายไปแล้วและอาการเนี่ยบางทีเนี่ยโอ้อยู่เป็นปีๆเลยฮะถ้าเกินมากกว่า90วันเนี่ยจะเข้ากลุ่มที่เรียกว่า post traumatic neuralgiaเป็นกลุ่มที่ต่อให้ผื่นหายไปแล้วก็ยังมีอาการเจ็บเส้นประสาทตามมาอยู่นะฮะซึ่งจะเจ็บมากเลยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่เรามักจะเจอก็คือมันไปกินโดนเส้นประสาทสมองผู้ที่เจ็บเส้นประสาทใบหน้านะครับก็จะทำให้หน้าเบี้ยวนะฮะหน้าเบี้ยวหลับตาไม่ลงนะครับปากเบี้ยวเลยแล้วอาการแบบนี้จะเป็นรุนแรงนะฮะกว่ากลุ่มอาการที่เรียกว่าเบลพาวซีนะเบลพาวซี่เนี่ยมันเกิดจากไวรัสตัวอื่นได้แต่ถ้าเป็นไอ้ตัวเนี้ยเป็นแรมเซฮันกลุ่มนี้เขาเรียกแรมเซฮันซินโดรมนะคือเป็นจากตัวหูสวัสดเนี่ยมันกินเข้าไปเนี่ยอันนี้จะรุนแรงแล้วเวลาฟื้นตัวเนี่ยอาจจะฟื้นตัวไม่ดีเหมือนกับกลุ่มที่เป็นเบลพาวซี่ที่เกิดจากไวรัสอื่นนะครับนอกจากนี้ภาวะแทรกซ้อนอื่นที่อาจจะเจอได้แต่น้อยกว่าก็อย่างเช่นไข้สมองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับไข้สลักอักเสบก็เจอได้แต่จะน้อยกว่านะฮะการวินิจฉัยนะฮะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะดูอาการเป็นหลักนะฮะถ้าดูชัดเจนเนี่ยก็วินิจฉัยได้เลยแต่ถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะต้องเอาตุ่มน้ำเนี่ยไปตรวจนะครับไปตรวจด้วยวิธี PCR ว่าติดเชื้องูสวัสดจริงไหมการรักษาก็จะใช้ยาต้านไวรัสนะครับต้องรีบให้เร็วที่สุดภายใน72ชั่วโมงหรือ3วันแรกที่เริ่มขึ้นให้รีบให้เลยยาตัวนี้ก็จะมีตัวหลักๆก็จะมีชื่ออะไซโควียนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักเลยแล้วก็อาจจะตอนนี้ก็อาจจะมียาตัวอื่นนะฮะเช่นวาราไซโครเวียก็ได้นะครับแต่อะไซโครเวียก็ยังเป็นยาหลักส่วนยาแก้ปวดเนี่ยนะครับการใช้ยาแก้ปวดเพื่อนนะครับก็มีหลายกลุ่มนะแต่กลุ่มที่สำคัญคือเป็นกลุ่มที่ช่วยในการลบอาการเจ็บเส้นประสาทเช่นกลุ่มพวกกาบาเพนซินพีกาบาลินอะมิทิพิลีนนะฮะกลุ่มพวกนี้จะช่วยปรับการรับรู้เส้นประสาทได้นะปกติเนี่ยถ้าเป็นแล้วเนี่ยให้ยาอย่างรวดเร็วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนก็จะน้อยนะครับยกเว้นว่ากลุ่มที่จะมีภูมิต้านทานต่ำนะครับสุดท้ายนะฮะการป้องกันปัจจุบันเนี่ยมีวัคซีนแล้วนะครับก็ได้คอมเมนต์ในกลุ่มที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะป้องกันงูสวัสดได้มากนะครับโดยวิธีฉีดเนี่ยเขาจะฉีด2เข็มห่างกัน2-6 เดือนนะครับกลุ่มพวกนี้แต่ว่ากลุ่มพวกนี้ยังเป็นวัคซีนทางเลือกอยู่นะฮะยังไม่ได้รวบครอบคลุมในสิทธิประโยชน์เพราะนั้นก็อาจจะต้องมีการชำระเงินเพิ่มแต่ทีนี้ลองปรึกษาโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ครับก็ถ้าใครพอจะฉีดได้หลังเกิน50ผมคิดว่าก็มีประโยชน์อยู่นะครับสำหรับการป้องกันงูสวัสดนะครับเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนครับวันนี้เอาเรื่องงูสวัสดมาฝากพอสังเกตเท่านี้ครับ
4: ดีครับถ้าฉีดได้ควรฉีดนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นแล้วมันรุนแรงยิ่งอายุเยอะๆยิ่งเป็นแล้วยิ่งรุนแรงนะครับโอเคครับ2เข็ม2เข็มอ่ะพักฟังสปอร์ตครับเดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วเปิดสายคุณหมอจะให้คำแนะนำนะด้านสุขภาพเหมือนเดิมเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะย้ำคุณผู้ฟังนะครับว่าชั่วโมงของคุณหมอมะกรเนี่ยนะเราเน้นให้คำปรึกษา
2: ด้านการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับก็ขอให้เป็นคำถามที่เป็นการแพทย์แผนปัจจุบันนะที่จะสอบถามกับทางคุณหมอมะกอนนะครับหลังเบรกครับหลังเปิดสปอร์ตนะอ่ะเราไปฟังสปอร์ตก่อนจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมครับ022900473ย้ำเบอร์นะครับ022900473ครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: ำอะไรมาจ๊ะหน้าตาปิ๊งเชียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นๆบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
0: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
0: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
1: ดีๆๆรถมาแล้วไปกันไปกัน
2: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยครับฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะฮะใช้ของเราแล้วคุณมั่นใจทั้งคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศนะย้ำเบอร์นะผู้ฟังที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมาก่อนนะครับ022900473ครับสายแรกมาแล้วโทรจากไหนครับ
4: อ๋อจากโคราชค่ะอาจารย์บรมทีนี้อยากจะปรึกษาคุณหมอมงคลว่าตัวดิฉันเนี่ยเป็นงูสวัสดเพิ่งหายประมาณจะเกือบเดือนนะคะคราวนี้เลยอยากเรียนถามว่าเราจะไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเนี่ยมันมีผลไหมหรือว่าไม่จำเป็นต้องฉีดเมื่อเราเป็นแล้ว
5: ฉีดได้ครับฉีดได้ครับวัคซีนหลังคือหลังจากที่หายแล้วปกติแล้วก็ฉีดได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับ
4: โอเคค่ะขอบคุณ
3: ต้องเว้นต้องเว้นจากเป็น3เดือนไปแล้ว
5: ก็ถ้าคือในคำแนะนำอ่ะเขาบอกว่าถ้าอาการทรงตัวแล้วปกติแล้วพร้อมก็ฉีดได้ครับ
3: โอเคครับงั้นก็ควรฉีดคุณหมอแนะนำว่าควรฉีดใช่ไหมครับ
5: คืออย่างนี้ฉีดเนี่ยมันจะป้องกันอะไรมันจะป้องกันในภาวะที่ผมเล่าให้ฟังฮะไอ้โพสต์เทอร์มินอลที่เราเจอคือเจ็บอาการเจ็บเส้นประสาทอ่ะ
4: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์พูดมันเจ็บมากอาจารย์โอ้แบบหลุดโลกเลยอาจารย์ไม่เคยอะไรขนาดนี้มาก่อนเหมือนไม้หน้าสามโดนเลยก็เลยโอ้มันขนาดนี้ขนาดนี้เลยใช่ค่ะใช่
5: เพราะว่ามันมีโอกาสจะเกิดภาวะเนี้ยกลับมาได้การฉีดวัคซีนก็ช่วยป้องกันได้ครับ
3: ครับ
4: ได้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์
3: เคลียร์นะ
5: ขอบคุณครับ
3: โอเคครับเคลียร์ครับดีครับไปฉีดแล้วแต่ว่าต้องเสียสตังค์เองนะส่วนใหญ่จะเบิกไม่ได้นะครับต้องเสียสตังค์เองเชิญครับคุณหมอฟังอยู่จากไหนครับ
6: ค่ะจะเป็นโรค
3: พิษณุโลกเชิญเลยครับ
6: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมออยากทราบว่ามีวิธีทำให้นิ้วล็อกหายทำยังไงได้บ้างคะ
5: หายขาดคงยากเพราะโครงสร้างมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าทำให้ดีขึ้นได้ครับทำให้ดีขึ้นได้ต้องตอบแบบนี้เพราะว่าเราต้องรู้ข้อจำกัดตัวเองก่อนไอ้คำว่านิ้วล็อกคือหมายถึงว่าปอกหุ้มเส้นปอกหุ้มตัวเส้นเอ็นนะฮะตรงปลายนิ้วเราเนี่ยเขาเสื่อมสภาพแล้วฮะเราใช้งานมาเยอะอายุเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นข้อจำกัดของเราแล้วนะฮะเพราะนั้นทำให้หายขาดกลับไปเป็นปกติยากแต่ว่าเราทำให้มันดีขึ้นได้ทำให้มันดีขึ้นคืออย่างแรกเลยคือต้องลดการใช้งานลงอันเนี้ยเรียนเลยอันนี้คือตรงที่สุดแล้วนะครับต้องใช้เขาน้อยลงลดการงานที่มันต้องงอนิ้วนะฮะหรือมีอะไรที่มาถ่วงกระแทกที่ข้อนิ้วข้อนั้นน่ะอยู่ตลอดเวลาต้องลดลงให้ได้ก่อนเลยฮะข้อที่สองก็คือการรักษาเนี่ยเขาก็ไล่ไปเนาะคุณป้าน่าจะรู้อยู่นะกินยาฉีดยาผ่าตัดนะฮะ แต่ไม่ว่าจะกินยาฉีดยาผ่าตัดเนี่ยก็ต้องพักอยู่ดีถึงแม้จะผ่าตัดแล้วเนี่ยการผ่าตัดคือมันไปแค่กรีดเปิดให้ช่องว่างมันเกิดเพิ่มมากขึ้นนะแต่ความเสื่อมสภาพที่มันเกิดขึ้นแล้วความแข็งแรงเนี่ยมันทำให้กลับไปเป็นปกติไม่ได้หรอกคือหมายถึงว่าถ้าผ่าแล้วใช้งานเหมือนเดิมก็เป็นใหม่ครับ
6: ค่ะ
5: เป็นอีกเพราะนั้นมันจะกลับไปสู่ที่เรื่องตั้งต้นที่สุดเลยคือใช้งานให้น้อยที่สุดนะครับ
6: ค่ะค่ะขอบคุณคุณหมอขอถามอีกอย่างนิดนึงนะคะความดันนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงคะ
5: ความดันถ้าเป็นเยอะๆส่วนใหญ่นะถ้าพูดถึงเรื่องความดันโลหิตสูงอย่างเดียวไม่มีอาการหรอกครับ
6: อ๋อค่ะค่ะ
5: แต่อาจจะมีบ้างที่ความดันสูงมากแล้วซึมลงอะไรแบบนี้แต่อย่างนี้ผมจะเตือนนิดเดียวความดันสูงเราไม่ได้กลัวอาการความดันสูงนะครับเรากลัวสิ่งที่ทำให้ความดันมันทำให้เกิดมากกว่าเช่นมันไปกระแทกหลอดเลือดทุกวันทุกวันทุกวันหลายๆปีเส้นเลือดมันก็แตกครับเส้นเลือดมันก็แตกมันก็กลายเป็นอัมพาตมันก็กลายเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกไปอย่างเงี้ยเป็นต้นมันไปกระแทกที่ไตเส้นเลือดไตทุกวันไตมันก็เสื่อมก็กลายเป็นไตวายเรื้อรังอย่างนี้เป็นต้นครับ
6: อ๋อค่ะค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะ
5: ครับผม
6: คุณหมอมา 4-5 ปีแล้วเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ้าอายุ88แล้วไปเจอไตระยะ4
1: โอ้
0: เรายังนี้ป้าควรจะทำตัวยังไงคะทำหมายถึงว่าจะต้องรักษาได้ไหมหรือว่าไม่ได้ก็ควรจะทำยังไงฮะ
1: โอเค
0: อาหารกัน
1: ได้ครับดีเลยครับคุณป้าครับคือหมายถึงว่าไตเสื่อมระยะ4เนี่ยเป็นภาวะไตเสื่อมก็จริงๆก็เสื่อมเยอะนะครับคือหมายถึงว่าตัวค่าของการกรองเนี่ยมันน้อยกว่า 30% แล้วนะครับน้อยกว่า 30% คือถ้ามันเข้าไประยะ5เนี่ยส่วนใหญ่ต้องล้างไตหรือเปลี่ยนไตเพราะมันจะอยู่ไม่ได้เนาะทีนี้ทำยังไงดีอย่างแรกเลยคือมันแก้ไม่ได้แล้วครับมันกลับไปเป็นระยะ3ระยะ2ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเสื่อมลงเรื่อยๆเขาเรียกโรคไตวายเรื้อรังนะอันนี้คือสิ่งที่คุณป้าต้องทราบก่อนแต่หน้าที่เราก็คือเราต้องประคองฮะชะลอไม่ให้แย่เข้าไปสู่ระดับสุดท้ายก็คือระยะ5ให้ได้ฮะต้องประคองไว้เลยฮะเพราะว่าระยะ4เนี่ยจริงๆเราพออยู่ได้เราพออยู่ได้ถ้าเราปรับตัวนะการประคองทำอย่างไรคุณป้าก็ต้องคุมโรคประจำตัวให้ดีครับความดันเบาหวานเนี่ย2ตัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยความดันต้องปกติเบาหวานต้องคุมเป๊ะเลยฮะโอเคนะฮะข้อที่สองคือครับผมข้อที่สองคือคุมเรื่องของอาหารให้ดีนะฮะคุณป้าต้องควบคุมอาหารที่เค็มฮะเกลือวันหนึ่งเนี่ยกินไม่เกิน1ช้อนชามันจะจืดมากเลยนะเคยไหมฮะคือถ้าเป็นอาหารปกติเนี่ยเกลือมันเกินฮะการที่เราส่วนใหญ่ที่คนบอกว่าไม่กินเค็มไม่กินเค็มแล้วกินปกติอ่ะแปลว่าไม่ได้คุมอะไรเลยนะเพราะนั้นถ้าคุณป้าไตสี่เนี่ยคุณป้าต้องทานจืดมากมากเลยครับต้องลดเครื่องปรุงเครื่องแกงทุกอย่างจะซดน้ำแกงน้ำพริกน้ำจิ้มอะไรไม่ได้ฮะคุณป้าครับต้องระวังอันนี้เนาะนะครับอ่ะถ้าคุณป้าไม่เป็นเบาหวานแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมยังแนะนำว่าต้องควบคุมเรื่องของแป้งและน้ำตาลด้วยนะนะเพราะแป้งและน้ำตาลเนี่ยมันก็จะทำให้ไตเนี่ยแย่ลงได้นะครับ อีกอันนึงที่อาจจะต้องระวังอาหารหรือผลไม้ที่มีสารที่เรียกว่าโพแทสเซียมสูงนะคือไม่จำเป็นต้องงดทุกชนิดนะแต่มันจะมีผลไม้บางประเภทอ่ะที่มันจะมีโพแทสเซียมสูงเช่นอะไรฮะเช่นกล้วยนะครับส้มนะครับพวกนี้ผลไม้อบแห้งทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกนี้จะมีโพแทสเซียมสูงนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะกล้วยส้มพวกนี้นะฮะที่เหลือก็ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรมากกว่านี้นะฮะก็ทานตามปกติแล้วก็ต้องหมั่นให้คุณหมอเขาตรวจเป็นระยะนะครับซึ่งคุณหมอก็อาจจะให้ยาบางอย่างมาเสริมให้คุณป้านะเช่นยาเพิ่มเลือดยาพวกปรับสมดุลกดด่างอะไรแบบเนี้ยคุณป้าก็ทานไปตามที่คุณหมอก็สั่งคุมความดันให้ดีครับผมก็เท่านี้ครับคุณป้าครับประคองไว้ฮะอย่าให้มันเข้าสู่ระยะสุดท้ายจริยาห้า
0: ผลไม้มีส้มกับกล้วยเนี่ยฮะที่ว่าไม่ทานไม่ได้
1: ใช่ฮะก็ต้องคือจริงๆไม่ได้ห้ามขนาดนั้นแต่เลี่ยงได้ก็ดีไปทานอย่างอื่นแทนคร
0: ับ มะม่วงไม่เป็นไรมะม่วง
1: มะม่วงก็มีโพแทสเซียมสูงบ้างเหมือนกันครับเอาพอประมาณนะคุณป้าครับ
2: นิดๆหน่อยๆพอได
0: ้อ
1: ันเนี้ยผมหาตารางมาให้นะคุณป้านะคุณป้าฟังนิดนึงนะที่สูงมากนะจะมีทุเรียนกล้วยทุกชนิดเลยนะฮะน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวขนุนนะฮะอะโวคาโดลูกเกดพวกนี้ผลไม้แห้งทุกชนิดห้ามกินฮะ

0: ครับผม
1: เข้าใจไอ้
0: เข้าใจ
1: แล้วเรียนนี่ไม่โอ้ขอบพระคุณมากครับคุณหมอ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบ
1: คุณบรรลุ
2: จ้าจ้าจ้าครับผมน่ะโรคไตในคนไทยนี่มันเยอะนะ
0: เยอะ
3: เยอะ
0: ว่า
2: ผมก็ระยะ3แล้ว
0: ความดันแต่ก็ต้องประคองอ่ะพี่โรมฮะไตไม่ค่อยดีฮะต้องระวัง
3: ฮัลโหล
2: เชิญๆครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณบรรลุ
2: ครับ
0: เชิญฮะครับ
3: จะถามว่าพ่อบ้านเค้าเป็นก้อนที่โคนขาแล้วมันคือจะว่าไตเลื่อนก็ไม่ใช่มันจะเป็นแบบอะไรอ่ะที่เขาเรียกกันผู้ชายเป็นอ่ะต่อมลูกหมากมันตัวเดียวกันหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่ฮะต่อมลูกหมากมันทำไม่ได้ก้อนนะคุณป้าครับ
3: เหรอคะ
0: มันคนละตำแหน่งกันนะต่อมลูกหมากมันไม่ได้อยู่บนขาม
3: ันปวดด้วยเขาบอกมันปวดด้วย
0: ไอ้อย่างนี้คือถ้าก้อนอยู่ตรงโคนขานะตำแหน่งเนี้ยโอเคอย่างแรกเลยก็ต้องนึกถึงไส้เลื่อนก่อนแหละผู้ชายอ่ะนะก็ต้องไปตรวจก่อนครับคุณป้าอย่าคิดเองว่าใช่ไม่ใช่คุณป้าต้องให้คุณหมอก็ตรวจก่อนนะฮะแล้วลักษณะไส้เลื่อนเนี้ยส่วนใหญ่คลาสสิกก็คือมันจะโผล่โผล่ในช่วงแรกอ่ะแต่บางทีมันไม่หดกลับไปก็มีค้างตึงอยู่นั้นเลยก็มีคุณป้าต้องไปให้คุณหมอก็ตรวจก่อนอีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือเป็นพวกต่อมน้ำเหลืองฮะทำต้องเหลือที่โคนขาหนีบครับ
3: อ๋อใช่เขาเป็นตรงโคนขาหนีบนั่นแหละข้างละข้าง
0: ใช่ก็ไม่ใช่ต่อมลูกหมากแน่นอนเพราะต่อมลูกหมากมันอยู่ตรงฝีเย็บฮะมันอยู่ตรงตำแหน่งที่นั่งเหมือนเรานั่งบอกค่อมจักรยานน่ะอยู่ตรงฝีเย็บตรงนั้นแหละคนละตำแหน่งฮะเพราะนั
3: ้
0: น
3: แล้วพอดี
0: ไปตรวจเลยครับไปตรวจ
3: พอดีเขาไม่ค่อยได้ใส่กางเกงชั้นในด้วยนะคะ
0: ก็ไส้เลื่อนก็ไม่เกี่ยวกับเกงชั้นใน
3: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอคะ
0: ไม่เกี่ยวคุณป้าไปตรวจเลยครับแต่ถ้าผมปันธงนะผมเดานะผมคิดว่าเป็นไส้เลื่อนครับ
3: ไส้เลื่อนใช่ไหมคะ
0: คิดว่าแต่ไปตรวจก่อนนะครับ
3: ค่ะไอ้ที่ว่า
0: เป็นไส้เลื่อนที่คุณป้าถ้าหมอก็บอกเป็นไส้เลื่อนให้ผ่าไปเลยนะไม่ต้องรีรอนะ
3: ค่ะ
0: ถ้าหมอก็บอกเป็นไส้เลื่อนจะผ่าให้ผ่านะไม่ต้องไปคิดมากนะผ่าไปเลยครับผม
3: ค่ะ
0: พูดเผื่อไว้ครับผม
3: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอที่ให้ความรู
2: ้แต่ว่าต้องไปตรวจนะต้องไปตรวจนะ
0: ตรวจก่อนไปตรวจ
3: ค่ะ
2: โอเคครับโชคดีครับต่อเลยครับท่านอื่นที่รออยู่แล้วก็อยากจะขอคำแนะนำจากคุณหมอมาก่อนเชิญครับจากจังหวัดไหนครับ
4: จากวิกลุกสันครับจากจังหวัดปัดแก่นครับมียาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เคยครับ
0: อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เป็นยาที่เราเอามาใช้พวกรักษาพวกโรคกระเพาะฮะครับ
2: เป็นยาอามารักษาโรคกระเพาะ
0: ใช่ฮะอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: ครับเป็นพวกยาลดกรดอะไรแบบเนี้ยนะครับ
2: โอเคเคลียร์นะคุณวิษณุเคลียร์นะ
0: ครับ
2: โอเคครับต่อครับ
0: ก็ยาฆ่าน้ำขาวอะไร
2: อ๋อที่มันกลายเป็นยี่ห้อก็มันก็คือยาฆ่าน้ำขาวนั่นแหละโอเค
0: ใช่เป็นยี่ห้อนั่นแหละ
2: เชิญครับถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เป็นฮะ
5: อยากที่บ้านนะคะเขาเป็นงูสวัสดนะคะตอนนี้ว่าเป็นมาเดือนกว่าแล้วตอนนี้ว่ามันยังเป็นแผลไม่หายอะค่ะ
0: เป็นแผล
5: ก็จะทำยังไงดี
0: แผลมันเป็นยังไงฮะที่ว่าไม่หายฮะ
5: เป็นตุ่มๆนะฮะเป็น
0: ตุ่มมันแห้งไหมแห้งไหม
5: มันก็แห้งก็แห้งอะค่ะแต่ว่ายังเป็นตุ่มอยู่อะค
0: ่
5: ะ
0: แห้งแต่ยังเป็นตุ่มอยู่มีติดเชื้อเป็นหนองไหมครับ
5: ไม่มีค่ะ
0: โอเค
5: ยังทายาของอภัยโพเบตอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่หาย
0: คือถ้าเป็นแบบเนี้ยผมแนะนำว่าลองไปให้คุณหมอเขาตรวจใหม่อีกทีว่าไอ้ตุ่มนี้เป็นงูสวัสดจริงไหม
5: แต่ตอนแรกเป็นจริงหมอบอกแล้วก็ทานยาเป็นวันละ5เม็ดอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
5: ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่มันอย่างนี้ฮะคือไอ้ประเภทตุ่มน้ำเนี่ยมันมีหลายโรคนะมันไม่ได้มีแต่เฉพาะงูสวัสดหรอกคือที่ผมตั้งสมมติฐานอย่างนี้ฮะเพราะปกติอ่ะงูสวัสดอ่ะประมาณสักเดือนนึงอ่ะยังไงอ่ะผื่นมันต้องหายเกือบหมดแล้วแหละมันไม่ทิ้งร่องรอยหรอกแต่ถ้าคุณป้าบอกว่ามันยังอยู่อันนี้ต้องตั้งคำถามตัวโตๆแล้วว่าไอ้ตุ่มน้ำที่มันขึ้นเนี่ยมันใช่งูสวัสดไหมหรือมันเป็นโรคผื่นหนาอื่นคือสเต็ปแรกนะแต่ถ้ามันเป็นงูสวัสดจริงเดี๋ยวก็หายครับไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเป็นงูสวัสดจริงนะถ้าเป็นงูสวัสดจริงนะยังไงผื่นมันหายแน่ครับ
5: ตอนแรกอะเป็นผื่นก่อนแล้วก็เป็นผื่นมันตอนแรกเป็นหน้าอกนะคะหน้าอกกับแผ่นหลังตรงข้ามกันนะคะอันนี้ว่าแต่ก็เป็นผดเหมือนผดแล้วแตกพอแตกแล้วก็ไอ้ส่วนหน้าอกเนี่ยหายแต่ตัวข้างหลังอะส่วนที่เป็นแผ่นหลังเนี่ยไม่หายเป็นตุ่มๆขึ้นมาค่ะ
0: ก็แบบที่ผมให้ความเห็นอะสมมติเป็นญาติผมนะผมก็จะไปตรวจหลังอีกรอบใช่ป่ะคือถ้ามันเป็นงูสวัสดจริงอะไม่ต้องกลัวหรอกเสียงก็หาย
5: เดี๋ยวก็หายนี่แหละเราต้องทำอะไรไหมครับเขาถึงจะหาย
0: ก็นี่ไง
5: ปล่อย
0: ป้าคุณป้าพากลับไปตรวจอีกรอบนึงก่อน
5: ค
0: ือบางทีอะวันนี้ผมพูดตรงๆนะบางทีการวินิจฉัยมันก็ผิดพลาดตั้งแต่แรกบางที
5: ไปแล้วค่ะไปแล้วที่หมอบอกว่าปลายประสาทอักเสบก็ให้ยาแก้ปวดมากินค่ะ
0: ก็คือถ้าเป็นงูสวัสดจริงๆอะครับก็เฝ้ารอเสียงก็ยุบถ้าเป็นตัวแผลนะมันไม่ยากอะไรอะเพราะว่ามันจบไปแล้วนะครับ
5: ค่ะอันนี้นานเดือนกว่าแล้วก็เลยกังวลว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าก็คงต้องไปหาหมออีกนะคะเพราะไปอ่ะหมอก็จะให้แต่ยาแก้ปวดมาย
0: ก็คือถ้าเป็นงูสวัสดจริงอ่ะมันไม่ต้องกินยาต้านไวรัสแล้วไงมันไม่มีการรักษาเพิ่มเติมแล้วก็เฝ้ารออย่างเดียวครับผม
5: แต่ก็ไม่ต้องไปทานเป็นยาที่เป็นแบบว่าเป็นกล่องๆที่บอกว่าในนั้นมี7แผง
0: ไม่ต้อง
5: แล้วเม็ดเนี่ยไม่ต้องแล้วใช่ไหมคะ
0: ไม่ต้องแล้วเพราะไอ้ยาตัวนั้นมันเป็นยาฆ่าเชื้อไวรัสไงอะไซโควี
5: ทานทั้งหมดนะ13แผงเลยนะคะหมอมันก็ยังไม่เห็นแบบว่าหายไปเลยแล้วก็กังวลใจ
0: ก็จริงๆถ้าเป็นมูสวัสดจริงมันก็หายไปเยอะแล้วคุณป้าเดี๋ยวมันก็ยุบกังวลอีกนิดนึงกังวลก็ไม่มีประโยชน์ยิ่งกังวลยิ่งเครียดเดี๋ยวขึ้นมาใหม่นะเอา
5: ป้าไม่ได้ไปหรอก
2: คุณลุงที่บ้านเป็นแผลมันติดเชื้อได้ไหมครับคุณหมอแผลงูสวัสด
0: คือเท่าที่ซักอ่ะเท่าที่ฟังแกพูดอ่ะมันไม่เหมือนติดเชื้อนะถ้าติดเชื้อมันต้องมีหนองเห็นไหมล่ะแต่ถ้าตอนนี้ฟังดูมันก็เหลือเป็นแค่ตุ่มๆซึ่งมันอาจจะเป็นคัสซึ่งมันอาจจะต้องรออีกหน่อย
5: ตอนแรกมันเป็นก็ตอนแรกมันก็เป็นหนองเหมือนกันนะคะแล้วก็แบบว่าพยายามเหมือนกับทำให้หนองมันหมดไปอะนะคะเรามีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีหนองแล้วมันก็จะแผลมันจะแห้งหรือมันจะอะไรนี่มันก็มันแห้งแต่ว่ามันเป็นตุ่มขึ้นมาเป็นผื่นแดงขึ้นมานะคะ
0: นี่ไงผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ผื่นแดงนี่คืองูสวัสดเปล่า
5: ค่ะโอเคก็ต้องไปหาหมอดูใหม่
0: ก็แง่เด็กทีมก็เป็นโรคอื่นซ้อนมาใช่ไหมล่ะ
2: มันจะลองดูเลยจะอื่นซ้อนมาไงจะติดเชื้ออะไรหรือเปล่านั่นน่ะสิ
0: ใช่ไหมล่ะครับ
5: ขอบคุณค่ะ
2: โอเค
0: โอเค
2: โอเคครับเคลียร์ครับโอเคครับกลับไปหาหมอให้ดูอีกทีหนึ่งสิหนองยังฝังอยู่ข้างล่างหรือเปล่าแล้วติดเชื้ออะไรหรือเปล่าถึงอักเสบขึ้นมานะครับเชิญครับอีกหนึ่งท่านมาเหลือเวลาอีก4นาทีครับสุดท้ายแล้วมั้งเนาะ ด่วนเลยครับด่วนเลยครับรีบโทรเนาะอ่ะคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามเลยครับฮัลโหล
6: สว
2: ั
6: สดีคร
2: ับ จ้ะถามเลยจ้ะ
0: คร
2: ับ
0: เชิญนะ
6: คร
0: ับ ผมเป็น
6: โรค
0: ข้าง
6: ฉ
0: ัน จาก
6: เลยค
0: ือ
6: หมอเขาหลังคอมด้วยนะคะหลังคอมด้วยแล้วไม่จะพาตัดหัวให้ค่ะเขาบอกว่าจะได้หายคอมหลังคอมค่ะพูดยากอย่างเงี้ยค่ะพูดยากอย่างเงี้ยป้าพูดยากอย่างเงี้ยป้าพูดถึงนะหลังคอมนะคะเป็นไข้แสนค่ะหมอฟังอยู่ด้วยครับ
0: ฟังอยู่แต่ไม่เข้าใจว่าป้าจะถามเรื่องอะไรครับ
6: หายหลังงอเลยค่ะมีงอเลยค่ะเดินแล้วหลังโก่งๆอ่ะ
2: ปัญหาอยากถามเรื่องปัญหาหลังค่อมเหร
6: ออยากปัญหาหลังค่อมเหรอต้องเจอจากลูกคนแสนใครแสน
2: นะ
6: คะ
2: เป็นพาร์กินสันอยู่ด้วยใช่ไหมเป็นโรคพาร์กินสันแล้วก็มีปัญหาหลังค่อมหลังค่อมนี่เป็นมานานหรือยังหรือเพิ่งเป็น
6: เป็นมานานแล้วค่ะ8ปีแล้วค่ะ
2: หลังค่อมเป็นมา8ปีแล้วพาร์กินสันเป็นมากี่ปี
6: ทั้งฉันมาเป็นมา20ปีแล้วค่ะ
2: 20กว่าปีแล้วอยากจะถามว่า
6: ทำไมคุณหมอถึงผ่าตัดหัวสมองคะ
2: ทำไมคุณหมอถึงผ่าตัดหัวสมอง
0: ผ่าเรื่องอะไรล่ะ
6: ผ่าเรื่องเป็นโรคพาร์กินสันหลังค่อมเหรอ
0: ค่ะเรื่องพาร์กินสันเขาจะฝังไอตัวกระตุ้นป่ะเป็นตัวกระตุ้นในสมองป่ะ
6: ฝังไหมค่ะคือฝังมาแล้วมันหมดเบรกหมดแล้วค่ะ
0: อ๋อคุณป้าเคยผ่ามาแล้วด้วยผ่าที่ไหนอะครับ
6: ศิริราชค่ะ
0: โอ้ค่ะเปลี่ยนแบตมากี่รอบแล้วฮะ
6: ค่ะ
2: เปลี่ยนแบตมากี่ครั้งแล้วครับ
6: นะะ
2: เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ผ่าสมองครับเปลี่ยนมากี่ครั้งแล้วครับ
6: ผ่ามาก็ใช้8ปีค่ะแล้วก็
0: 8ป
6: ีไม่ได้เปล
0: ี่
6: ยนเลยค่ะไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะ
2: นี่พี่นี่โอเคฟังคุณหมอครับฟังคุณหมอคุณหมอมีเวลา2นาทีครับ
0: โอเคแล้วคุณป้าจะถามว่าเขาจะผ่าทำไมอย่างนี้เหรอฮะ
6: ค่ะผ่าส่วนไหนคะ
0: อ๋อโอเคฮะเขาผมคิดว่าถ้าจะผ่ารอบนี้เขาอาจจะไปผมไม่แน่ใจนะอันนี้ต้องคุยกับคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเพิ่มคือปกติการรักษาพาร์กินสันเนี่ยมันมีถ้าผ่าตัดเนี่ยมันมี 2-3 แบบแรกก็คือใส่เครื่องกระตุ้นที่คุณป้าทำนี่แหละนะฮะมันจะเป็น deep brain stimulation นะฮะมันจะลงไปแล้วก็ใช้เครื่องกระตุ้นอีกแบบนึงคือไปผ่าตัดเนื้อสมองเลยฮะนะฮะไปผ่าตัดเพื่อปรับเปลี่ยนวงจรของการเคลื่อนไหวอ่ะให้มันดีขึ้นนะครับก็เป็นการรักษาผ่าตัดเพื่อรักษาพาร์กินสันนี่แหละนะครับก็อาจจะทำให้ดีขึ้นคุณหมอก็คงอาจจะพิจารณาแล้วว่าใส่เครื่องกระตุ้นมา8ปีแล้วมันอาจจะยังดูไม่ค่อยดีนะแกก็เลยอยากจะหาวิธีอื่นนะฮะผมเดาว่านะผมเดาความคิดนะครับ
2: ก็ไม่ต้องวิตกอะไรทั้งสิ้นนะให้หมอเขาทำให้สบายใจเลยเนาะ
0: ก็ขึ้นกับคุณป้าน่ะถ้าคุณป้าอยากทำก็ทำเลยครับไม่มีปัญหาเลยฮะ
6: ป้าอยากทำสิคะค
2: ุ
6: ณหมออ
2: ยากทำเลยครับ
0: ทำเลยคุณป้าเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำหรอก
2: มีโอกาสได้ทำแล้วทำเลยครับ
0: นะเคสคุณป้าเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นคนส่วนน้อยเลยแหละ
2: ที่ได้โอกาสเนาะ
0: ทำเลย
2: โอเคนะได้เท่านี้นะได้เท่านี้นะโอเคครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณคุณหมอคุณหมอมีเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อป่ะ
0: มีฮะมีคร
2: ับโอเคครับไปชมเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อของคุณหมอนะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่มีการกล่าวหาและเชื่อมโยงบิดาเกี่ยวข้องกระบวนการทุจริตเลือกสว.อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทา อกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาและเชื่อมโยงบิดาเกี่ยวข้องกระบวนการทุจริตเลือกสว.ยืนยันบริสุทธิ์ใจไม่เคยทำตามที่ถูกกล่าวหาน
12: ายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงจากกรณีที่มีการกล่าวหาบิดาคือนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์โดยเชื่อมโยงถึงขบวนการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่มีการกล่าวอ้างคำพูดในเชิงว่าหากทำเรื่องดังกล่าวนี้สำเร็จลูกชายจะได้ตำแหน่งในรัฐบาลว่าเรื่องดังกล่าวผู้ที่โดนพาดพิงก็ต้องไปแจ้งความเนื่องจากมองว่าการกล่าวหาเช่นนี้ไม่ยุติธรรมทั้งกับตัวของนายสมเกียรติที่เป็นบิดาและต่อตนเองโดยไม่ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการดิสเครดิตหรือไม่แต่มองว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการสร้างขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจส่วนกรณีที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ได้ออกมาเปิดเผยพยานหลักฐานที่อ้างว่าเชื่อมโยงกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยกับขบวนการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พร้อมระบุว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือร้อยละ5ของข้อมูลทั้งหมดนั้นต้องไปถามกับนายยิ่งชีพแต่เรื่องการเลือกสว.ผ่านมาแล้วกว่า2ปีซึ่งกระบวนการต่างๆก็ดำเนินการมาแล้วตามลำดับซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จแล้วเชาวนันท์มาลีรายงาน
7: เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางสกัดกั้นรถขนต่างด้าวผิดกฎหมายพบคนไทยรับจ้างนำพาคนจีนเข้าเมืองผิดกฎหมายไปยังชายแดนภาคใต้เตรียมไปทำงานประเทศที่3
13: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกุมผู้ต้องหา2รายประกอบด้วยคนไทยทำหน้าที่ขับรถยนต์นำพาคนต่างด้าวข้ามแดนผิดกฎหมายและคนจีนที่ลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบว่ามีรถยนต์ Toyota Fortuner ขับแช่ช่องทางขวาบนทางหลวงหมายเลข41พื้นที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเรียกตรวจและพบว่ามีคนจีนไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้ซึ่งนำตัวมาสอบสวนโดยรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางมาจากประเทศกัมพูชาเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนว่าจ้างให้พาไปยังชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมเดินทางไปทำงานในประเทศที่3นอกจากนี้พบว่าคนจีนที่ถูกจับกุมได้นั้นเป็นบุคคลที่มีตามหมายจับในคดีอาญาของทางการไต้หวันด้วยดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
7: สำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานทางการจอร์เจียเร่งสอบสวนกรณีฮารุนโซโลเสียชีวิตในโรงแรมที่พักย้ำยังไม่ตัดทุกสมมติฐาน
14: พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือนายฮารุนโซโลนักท่องเที่ยวชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมในประเทศจอร์เจียโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิต ขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพและตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนโดยยังไม่ตัดประเด็นหรือสมมติฐานใดออกจนกว่าจะมีผลการตรวจพิสูจน์และพยานหลักฐานครบถ้วนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามหลักสากลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่กระทบต่อกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่นันทิกากิตปาโลรายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจวันนี้เราพบกันอีกค่ำคืนหนึ่งแล้วนะครับหลังจากทำงานมาเหนื่อยตลอดทั้งวันทำงานประจำในช่วงกลางวันแล้วกลับมาเคลียร์งานต่างๆที่บ้านในช่วงกลางคืนทำงานบ้านบ้างอะไรก็ว่าไปนะครับก็พักผ่อนนะบางคนก็นอนถ้าไม่เที่ยงคืนแล้วไม่หลับก็มีนะผมเองบางทีก็เคยนะถ้าไม่ห้าทุ่มไม่เที่ยงคืนก็ไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ปรับได้นะครับคุณผู้ฟังครับปรับเวลาตามที่เราเหมาะแล้วกันว่าเอ๊ะเราจะนอนหลับพักผ่อนตอนไหนให้มันได้นะครับแต่ใครที่ยังไม่หลับก็ฟังเพลงเพราะๆจากรายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891และ891 GHz กับผมเอกพงศ์นพสกุลนะครับพร้อมทีมงานที่พร้อมที่จะเลือกสรรเพลงเพราะๆมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับซึ่งพบกันนะทุกคืนเลยย้ำอีกทีหลังข่าว 5:00 นถึงเที่ยงคืนเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการและวงสุนทรภรณ์ทั้งเก่าและใหม่เลือกมาฝากกันถ้าเพลงใหม่เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่อาจจะมีแต่งใหม่บ้างบางเพลงแต่ส่วนใหญ่ก็จะนำเพลงเก่าๆมาร้องใหม่โดยวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือบางวันผมอาจจะนำเพลงต้นฉบับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็คงต้องติดตามกันนะครับแต่ถ้าใครที่รอไม่ไหวจะหลับไปก่อนก็ไม่ต้องฝืนกับร่างกายของเรานะครับบางทีถ้าฝืนมากๆเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอะไรที่สะสมไว้ในร่างกายเราก็จะแสดงออกมาแล้วเราต้องล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลรักษาดูแลกันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลสุขภาพเคยคุยให้ฟังไปแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพลงเท่านั้นที่จะเยียวยาคุณเวลาเครียดใช่ไหมฮะบางคนก็โอ้โหไม่ไหวเลยฟังเพลงดีกว่าใช่ไหมครับก็เลือกฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราเพลงประทับใจครับ

เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีการประกาศรายชื่อผู้ที่แสดงตนทั้งรายเก่าและรายใหม่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ฟังก็ทราบกันแล้วเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการประกาศรายชื่อประมาณ9,500,000คนที่ผ่านการตรวจสอบนะครับแล้วก็อีก9 ล้านกว่าแล้ว9.3 ล้านมั้งประมาณนั้นเนาะที่ไม่ได้ผ่านแต่ว่ามันก็มีการออกมาชี้แจงโดยทางกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยกับการเรื่องของการทำการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความขัดข้องบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเมื่อผลออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็เขาก็มีการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์นะครับหรือว่าอุทธรณ์อันเนี้ยสามารถทำได้ตั้งแต่17กรกฎาคมคือพอชื่อออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้เลยจนถึง31กรกฎาคมนะครับก็ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารของรัฐนั่นแหละแล้วก็เมื่ออุทธรณ์แล้วก็รอผลเพราะท่านอาจจะคิดว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมกับเราหรือเปล่าทำไมอยู่ๆเราเคยได้แล้วเราไม่ได้อันนี้มันอาจจะมีกระบวนการในการตรวจสอบของระบบแต่ว่าเมื่อเราอยากจะอุทธรณ์ก็ลองดูนะครับเผื่อว่าเขาจะมีการทบทวนแล้วก็เอาเกณฑ์มาเทียบมาดูว่าเราทำไมถึงไม่ได้แล้วเมื่อประกาศว่าไม่ได้แล้วเขาอุทธรณ์มาได้หรือเปล่าอันนี้เขาว่ากันไปก็คงต้องเป็นไปตามเกณฑ์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอันนี้เป็นสวัสดิการที่รัฐมอบให้กับทุกๆคนนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยไปตรวจสอบไปอุทธรณ์หรือว่าไปทบทวนสิทธิ์กันนะครับ

อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้คุณได้มีวินัยแล้วก็ได้ใช้บริการสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็คือไทยช่วยไทยพลัส60-40ของรัฐบาลอันนี้คนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็ทราบกันดีว่ามันมีทั้งหมด4เดือน2เฟสเฟสแรกมิถุนากรกฎาก็กำลังจะหมดแล้วครับก็ไปใช้สิทธิ์นะครับเดือนละ 1,000 บาทเวลาคุณไปสแกนก็ขอใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ซึ่งในแต่ละร้านเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วล่ะนะครับเอามาสแกนเราซื้อของอะไรไปก็ตามก็เวลาเราจ่ายก็ทางระบบจะจ่ายให้เรา 60% ของสินค้าที่เราซื้อเราจ่ายเอง 40% ตอนแรกเรานึกว่าเอ๊ะมันต้องเท่าไหร่ล่ะก็แล้วแต่นะก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งของที่คุณซื้อเนี่ยมันจำนวนเท่าไหร่แต่ถ้าคิดง่ายๆก็คือซื้อของ100บาทคุณจ่ายไปแค่40บาทเท่านั้นแหละอีก60บาทก็ระบบจ่ายให้แต่วันนึงเนี่ยจะต้องใช้จ่ายได้ไม่เกิน200บาทด้วยเงินจากระบบนะครับเช่นถ้าคุณซื้อ450สแกนครั้งเดียวเลยเขาก็จะจ่ายให้เรา200เราก็จากเดิมที่จะต้องจ่าย200 450ก็จ่ายไปแค่250อันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าคุณจ่ายไม่ถึงสมมติซื้อของ130บาทขอใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็ลองคิดดู 100% ของ130บาทนะครับถ้า 40% ของ130บาทนะเท่าไหร่ที่เราต้องจ่ายหรือไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเพราะว่าระบบเขาจะคิดให้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงเดี๋ยวถ้าใครใช้หมดแล้วในเดือนกรกฎาคมก็ไม่เป็นไรสิงหาก็จะเข้ามาใหม่ยอด 1,000 บาทนะลิมิต 1,000 บาทที่คุณจะต้องใช้ได้แต่วันละไม่เกิน200นะครับก็ลองแบ่งสรรปันส่วนดูกันยายนก็เป็นอีกเดือนนึงนะครับแล้วก็จะจบมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมันเป็นการทำให้หมุนให้เงินหมุนเวียนในประเทศของเราโดยมีเงินสนับสนุนเป็นสวัสดิการจากรัฐบาลของเรานะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่นำมาย้ำเตือนคุณผู้ฟังให้ไม่ลืมกันนะครับ

0: ใจเข้มข้นเพราะเราควรทำนา
1: เฝ้าเพียรหาทรัพย์นายแดนดิน
0: โอ้ทำนานี้มาจนชิน

ัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพในช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะหลายพื้นที่ที่ฝนตกลงมาก็อาจพบกับน้ำท่วมขังได้หากแต่สมัยก่อนนั้นเมื่อเกิดน้ำท่วมจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับพิธีไล่น้ำสมัยอยุธยาพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ไล่น้ำท่วมให้ลดไล่น้ำลงทะเลกันค่ะในสมัยอยุธยาบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ที่มีน้ำไหลหลากท่วมเป็นประจำทุกปีได้นำเอาความอุดมสมบูรณ์มาให้แก่ชาวอยุธยาทั้งข้าวและปลาก็บริบูรณ์ดังที่นิโคลัสเชเวสชาวฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์บันทึกเอาไว้ว่าน้ำท่วมใหญ่ซึ่งดูเป็นที่น่ารำคาญและทำความเสียหายให้มากนี้กลับนำประโยชน์และความชื่นชอบมาสู่คนสยามและนำความมั่งข้างมาสู่ประเทศต้นข้าวนั้นชอบอยู่ในน้ำน้ำยิ่งสูงเท่าไรลำต้นยิ่งแข็งแรงสิ่งที่ให้ประโยชน์อีกประการหนึ่งในกรณีที่มีน้ำท่วมก็คือมีปลาเป็นอันมากอย่างไรก็ตามค่ะหากปีใดมีน้ำหลากมากเกินไปก็จะสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรได้โดยหากน้ำจะหลากท่วมสูงเร็วผิดปกติต้นข้าวก็ไม่อาจจะโตทันได้ภายในเวลาอันสั้นคือไม่ทันชูยอดขึ้นเหนือน้ำก็จะทำให้ข้าวเน่าและตายได้ดังนั้นในปีใดหากมีน้ำเหนือไหลหลากลงมามากเกินราชสำนักอยุธยาจะประกอบพระราชพิธีที่เรียกว่าพิธีไล่น้ำซึ่งพิธีดังกล่าวนี้ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธี12เดือนบางครั้งเรียกว่าพิธีไล่เรือเถลิงพิธีตรียัมพวายค่ะพิธีนี้จะจัดขึ้นในเดือนอ้ายซึ่งอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมขั้นตอนประกอบพิธีคือพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินประทับเรือพระที่นั่งพร้อมด้วยพระอัครมเหสีพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าหลานเธอและขุนนางผู้ใหญ่ตามเสด็จพระราชดำเนินเป็นขบวนใหญ่โดยขบวนเสด็จพยุหยาตราชลมากจากอยุธยาแล้วล่องตามแม่น้ำลงไปทางทิศใต้เมื่อล่องขบวนเสด็จพระราชดำเนินไปถึงที่ที่กำหนดก็ทำพิธีตั้งเครื่องบัตรพลีทำพิธีเรียกขวัญสู่ขวัญพระแม่คงคามีการร้องลำนำเห่กล่อมหลังจากนั้นพระมหา

งอีกด้วยดังที่ปรากฏอยู่ในคำให้การชาวกรุงเก่าที่บันทึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนารายมหาราชทรงเรือพระที่นั่งในเวลาน้ำขึ้นรับสั่งให้น้ำลดแล้วทรงพระแสงฟันลงไปน้ำก็ลดตามพระราชประสงค์อย่างไรก็ตามค่ะนิโคลัสแซเวสอธิบายว่าพิธีไล่น้ำได้เลิกไปในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั้นดังที่บันทึกว่าเมื่อก่อนนี้ยังมีอีกโอกาสหนึ่งที่จะได้เห็นพระองค์คือในวันเสด็จไปประกอบพระราชพิธีฟันน้ำเพื่อมีให้มันท่วมขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้ได้ยุบเลิกขนบประเพณีที่ว่านี้เสียแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะเหตุที่ต้องมีพิธีไล่น้ำในสมัยอยุธยานั้นก็เพื่อไล่น้ำที่หลากท่วมท้องทุ่งให้ราษฎรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในนาที่กำลังสุกพอดีเกี่ยวซึ่งพิธีนี้ไม่ได้ทำทุกปีแต่จะทำเฉพาะในปีที่เกิดน้ำหลากลงมามากจนสร้างความเสียหายแก่นาข้าวแม้ว่าพิธีกรรมนี้อาจจะช่วยไล่น้ำไม่ได้จริงแต่ก็นับว่าเป็นพิธีที่สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรในสมัยก่อนอย่างมากค่ะและนี่คือเรื่องราวของพิธีไล่น้ำในสมัยอยุธยาพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ไล่น้ำท่วมให้ลดไล่น้ำลงทะเลต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้จากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ช่วงท้ายของเพลงประทับใจแล้วครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงแล้วก็เรื่องราวสเพเหระเล็กๆน้อยๆที่ผมเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับกลับมาพบกันได้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ย้ำเลยนะหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 AM 819และ891เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณรายการของเราเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทั้งเก่าและใหม่นำมาฝากกันแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีโรคระบาดชนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นโรคที่ร้ายแรงยิ่งกว่าอีโบลาอีกท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นที่ตำบลไหนอำเภอไหนนี่ทั้งอำเภอนั้นตำบลนั้นทุกคนตายเรียบเลยมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็โดนโรคระบาดชนิดนี้ติดกันทั่วไปหมดภายในเวลาแค่15วันเท่านั้นผู้ฟังทุกคนตายเรียบเลยเหลือรอดคนเดียวแล้วคนนั้นก็รอดมาได้ไงเนี่ยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าในภายในกับช่วงนิทานพัฒนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจัดมาให้ท่านผู้ฟังฟังทุกสัปดาห์เหมือนส่งเป็นปิ่นโตกล่องข้าว delivery อย่างนี้เลยเป็นนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ฟังใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ประกอบด้วยปัญญามีความรู้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เวลาเราฟังเรื่องธรรมะมันจะมีมิติของการได้อรรถรสของเรื่องราวที่ฟังนั้นไม่ว่าจะเป็นมิติของตัวสตอรี่เองใครทำอะไรที่ไหนยังไงบทพูดบทบรรยายต่างๆแล้วก็ยังเป็นเรื่องธรรมะที่มีคำกล่าวที่เป็นธรรมเป็นข้อคิดยังไงบ้างแล้วก็ยังมีมิติเรื่องของบุคลาธิฐานอะไรอื่นๆใดๆอีกด้วยที่ถ้าเมื่อเราฟังต้องสามารถแยกแยะได้ฟังได้รู้ถึงเรื่องราวในช่วงนี้ข้าพเจ้าอยากจะนำเรื่องของสาวกท่านผู้ฟังที่อาจจะมีความผิดพลาดมีปัญหาใดๆแล้วเกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพลิกสถานการณ์ขึ้นมาได้จะเรียกว่าเป็นซีรีส์ก็ได้แต่เป็นซีรีส์ที่จบในตอนอาจจะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าจุดนั้นจุดนี้เรื่องราวนั้นก็จะนำมารวบรวมประกอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังซึ่งเรื่องราวตัวนี้ก็จะมีความหลากหลายท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์เราก็ว่ากันไปหลายรูปแล้วภิกษุภิกษุณีหรือฝั่งที่เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ไม่ว่าจะอาชีพเป็นเศรษฐีอาชีพเป็นยาจกคนหาฟืนโอ้มีเยอะแยะมากมายคือเราฟังเรื่องราวที่มีความหลากหลายแล้วมันได้ข้อคิดหลายอย่างท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะนำเรื่องของยามคนหนึ่งที่เป็นยามแบบดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกนั่นนี่แหละแต่ว่าสุดท้ายกลับได้เป็นเศรษฐีขึ้นมาอะไรคือความพลิกผันของเขามันเกิดจากความที่มีโรคระบาดชนิดหนึ่งตำบวงโรคระบาดชนิดนี้เขาอธิบายไว้ในคัมภีร์นะก็คือลักษณะของอหิวาตกโรคที่ว่าถ้าใครติดเชื้อแล้วระบบลำไส้นี่มันจะปื๊ดๆออกเลยถ่ายไม่หยุดอ่ะถ่ายจนขาอ่อนคือวันเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าพูดถึงระบบลำไส้เนาะมันจะเป็นลักษณะที่รวดเร็วถ้าจะว่าแล้วก็จะกว่าระบบเลือดด้วยในกรณีของอหิวาตกโรคนี้เพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วในสิ่งแวดล้อมที่เขาไม่ค่อยจะมีอนามัยเนี่ยท่านฟังอหิวาตกโรคนี้เป็นลักษณะโรคที่ติดต่อกันผ่านทางสัมผัสไม่ใช่เป็นแบบแอร์บอนทีนี้โรคที่เป็นทางสัมผัสแบบนี้เป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอย่างนี้เกิดขึ้นที่ตำบลไหนทุกคนในตำบล นั้นตำบวังไม่รอดเลยจนเขามีคำกล่าวว่าจะรอดไปได้เนี่ยต้องทำลายฝาเรือนออกไปเขามีสำนวนนี้นะ
พราะอะไรจะหวังเพราะว่าถ้าไปทางประตูไปทางหน้าต่างมันยังมีช่องมีรูเนี่ยบางทีมีคนที่ติดเชื้อไปจับไว้แล้วเราจะออกไปเราก็ต้องจับมือเปิดออกไปเปิดประตูออกไปสัมผัสติดเชื้อกันแล้วเกิดเข้าผ่านทางร่างกายไม่จุดใดจุดหนึ่งก็โดนด้วยการติดเชื้อเนี่ยมันก็ง่ายอย่างนี้ต้องออกช่องที่มันไม่เคยมีใครสัมผัสมาก่อนต้องทำช่องทางออกใหม่ผมก็พูดถึงว่าจึงต้องทำลายฝาเรือนออกไปเรื่องของคนอินเดียในสมัยก่อนดูฟังก็เป็นดินเป็นผนังที่ฉาบขึ้นก่อขึ้นจากดินสามารถทุบทำลายเปิดเป็นช่องแล้วก็ออกไปได้โรคระบาดชนิดนี้เกิดขึ้นที่ตำบลแห่งหนึ่งในเขตเมืองราชกฤชซึ่งที่ตำบลแห่งนั้นก็มีเศรษฐีคนหนึ่งท่านผู้ฟังมีทรัพย์40โกฏที่จะดูแลความเป็นไปการงานในตำบลนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรรมดูแลพื้นที่นาปริมาณเท่านี้แต่ทั้งค้าขายแปรรูปอะไรต่างๆจนร่ำรวยมีเงินทองขึ้นมาเป็นตำบลหนึ่งขึ้นมาเศรษฐีในเรือนนั้นก็มีหลายชั่วอายุคนสะสมทรัพย์กันมานะทุกฟังจนกระทั่งมีเงินทองใน400ล้านคือ40โกฏแต่ว่าดันเกิดโรคระบาดชนิดนี้ขึ้นโรคระบาดที่เกิดขึ้นนี้ทำให้คนตายในเรือนนั้นนะคือพวกที่ต้องทำงานจับสิ่งของนั่นนี่การแพร่เชื้อโอ้ไปรวดเร็วก็เริ่มจากพวกคนงานนี่แหละก่อนพวกคนงานทาสกรรมกรโดนหมดอุจจาระราดแขนขาไม่มีแรงกินข้าวไม่ได้ตายสองสามวันเท่านั้นเองหลังจากติดเชื้อเนี่ยตายติดเชื้อจากพวกคนงานแล้วพวกคนดูแลผู้จัดการก็โดนด้วยจนกระทั่งถึงเจ้าของเรือนตัวเศรษฐีตัวแม่บ้านแล้วก็ลูกก็กลัวกันมากคือสัตว์เลี้ยงก็ไม่รอดนะดูฟังจะวัวควายก็โดนด้วยตายหมดไส้ไหลหมายถึงอุจจาระราดควบคุมไม่ได้น้ำลายออกปากด้วยอุจจาระทวารหนักทวารเบาเปิดออกหมดคือไม่ใช่อหิวาตกโรคธรรมดาแต่มันกลายพันธุ์เป็นรุนแรงมากขึ้นแล้วล่ะจนกระทั่งว่าคุณพ่อนี่บอกลูกนะคือท่านผู้ฟังลองนึกถึงเหตุการณ์โควิดที่มันมาตอนแรกๆนะท่านผู้ฟังเราไม่รู้เราไม่เข้าใจสถานการณ์คนกลัวกันมากกลัวกันจนขึ้นสมองโอ้ต้องไปล้วงคอล้วงจมูกนั่นนี่โอ้กลัวกันมากเพราะว่ายังไม่รู้ไม่เข้าใจสมัยนั้นยิ่งไม่รู้ไม่เข้าใจหนักก็ไปอีกเพราะเรื่องระบบอนามัยเรื่องการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าเลือกกัน3คนพ่อแม่ลูกเงี้ยทำไงอ่ะโอ้จะแตะอะไรจะแตะอะไรมันคือเหมือนเป็นผีเป็นอะไรไปหมดแล้วอย่างเงี้ยนะเลยบอกให้ลูกหนีพ่อสั่งไว้บอกว่าพ่อฝังเงินเอาไว้40โกฏอยู่ในหายอยู่ในหม้อเป็นเหรียญทองไว้ตรงนี้นะจำไว้ให้ดีนะเจ้าหนีไปก่อนเสร็จแล้วค่อยกลับมาเอาลูกนี่ก็ไม่อยากหนีจากพ่อแม่แล้วแต่มันไงพ่อแม่ก็ต้องบังคับให้หนีไม่งั้นก็ตายด้วยกันก็เลยต้องพังฝาเรือนออกด้านหนึ่งเพราะว่าถ้าออกทางเดิมนี่โดนแน่เชื้อมันอยู่เต็มไปหมดพังฝาเรือนด้านหลังออกไปออกไปเป็นทางที่ไม่เคยมีใครใช้ไม่เคยมีใครผ่านเอาทางนี้เด็กคนนี้หนีเข้าเมืองราชกฤชตมุฟังหนีเข้าไปในเมืองคนในเรือนรวมทั้งเศรษฐีและแม่ด้วยนั้นสุดท้ายก็ตายหมดตำบลฝังตำบลนั้นก็ตายหมดด้วยโรคระบาดชนิดนี้แล้วก็ไม่มีใครเขาอยากเข้ามาตรวจสอบนะตำบลฝังเพราะว่าเอ้าได้ข่าวว่ามีโรคระบาดโอ้ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วตำบลนั้นไม่มีใครไปตำบลนั้นก็ร้างไปเรือนก็ร้างไปที่นาอะไรต่างก็ร้างไปสัตว์เลี้ยงสิ่งมีชีวิตใดๆตายหมดเด็กคนนี้รอดมาได้ก็ไปอาศัยทำมาหากินรับจ้างบ้างอะไรบ้างอยู่ในเมืองราชครึตอนแรกนี่ก็ยังไม่ได้ไปเมืองนะทุกวันคือหนีไปเนี่ยหนีเข้าไปในภูเขา
ที่มีป่าชัดอยู่เพราะว่าต้องการจะแยกออกจากฝูงคนไงคือถ้าวิ่งเข้าไปในเมืองเดี๋ยวเขาก็รู้มาจากตำบลนั้นเขาก็ไล่หนีอีกไปติดเชื้อใหม่ต่อไปอย่างเงี้ยนะก็เลยหนีไปยังภูเขาไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ที่นั่น12ปีท่านผู้ฟังคิดดูจากเด็กน้อยอายุ10ขวบเนี่ยนะประมาณนี้เติบโตขึ้นเป็น20กว่าอย่างเงี้ยนะหน้าตานี่ไม่มีใครจำได้หรอกว่าคุณเป็นคนนี้คนนี้ยังไงยังไงพอผ่านไป12ปีกลับมาที่ตำบลนั้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นี่มันก็มีคนมาอยู่แล้วมีคนมาอยู่มีคนมาทำนามีใครเพราะว่าพอผ่านไปหลายปีเข้าเขาก็มีการจับจองที่ใหม่พอรู้ข่าวเรื่องโรคระบาดหายไปแล้วก็มาใช้ที่ทางอะไรต่างเด็กน้อยคนนี้โตเป็นหนุ่มกลับมาแล้วไปตรวจสอบดูซิว่าเงินทองที่พ่อแม่เราบอกว่าฝังอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันยังอยู่ไหมปรากฏว่ายังอยู่ตำรวจยังอยู่แกก็ไม่ปลีปลามนะไม่ผลีผลามในการโอ้เงินยังอยู่งั้นเรารีบเอาออกใช้เลยแกไม่เป็นอย่างนั้นที่ต้องระวังเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีใครจำตัวเธอผู้นี้ได้คนนี้นะท่านฟังภายหลังก็มามีชื่อว่ากุมภาโกสกะนะทำไมถึงมีชื่อนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือพอไม่มีใครจำนายกุมภาโกสกะนี้ได้แล้วคุณเอาเงินมาจากไหนเขาก็จะหาว่าขโมยโอ้เดี๋ยวมีปัญหาถูกขโมยถูกอะไรต่างๆถูกใส่ความนั่นนี่ให้เราอย่าเพิ่งผลีผลามเราไปหารับจ้างทำงานอยู่ในเมืองก่อนดีกว่าเมืองนี่ก็ไม่ไกลจากตำบลนี้ตำบลฝั่งในเมืองราชกฤตเวลาไปรับจ้างดูฝั่งก็ไปหาชุมชนกลุ่มที่เขาจะมีนายจ้างมาจ้างนะเห็นทุกวันนี้ตำบลฝั่งมีครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยออกเดินทางไปทำภารกิจที่ไหนสักแห่งใดแห่งหนึ่งนั่นแหละตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะทุกฝั่งขึ้นรถลูกศิษย์ผ่านไปทางตรงแถวยมราชตรงทางรถไฟตรงนั้นจะมีคนมาออกกันอยู่เต็มเลยท่านผู้ฟังจะว่าเกือบร้อยเลยก็ได้ว่ามารออะไรตรงนี้ภายหลังมาทราบว่าเขามาหางานจะมีพวกนายจ้างจะมารับคนงานอยู่ตรงนั้นเอาใครเชื่อมเหล็กได้บ้างใครทำความสะอาดได้บ้างใครจะเป็นงานไม้บ้างเขาก็จะมาเรียกขึ้นรถไปนายจ้างพาไปทำที่ไหนก็ไปรับเงินรายวันนะพวกเนี้ยก็ต้องไปหาจุดที่จะมีนายจ้างนายกุมภาโกสกะนี่ก็เหมือนกันเราไปหาจุดที่เขาจะมีการจ้างงานแล้วมีใครมีทำงานอะไรให้ทำผมทำบ้างครับเนี่ยก็อายุ20แล้วเพราะนั้นเรี่ยวแรงกำลังวังชาอะไรก็มีเขาก็เลยจัดให้อิดากุมภาโกสกะนี่ตำรวจเป็นยามเป็นยามนี่ทำอะไรบ้างทำทุกอย่างคือยามเดี๋ยวนี้ท่านฟังทำทุกอย่างจริงๆนะวันนั้นไปธนาคารยามนี่เขาไม่ได้ดูแลแค่ความปลอดภัยนะยังดูแลลูกค้าด้วยยามนี่ต้องกดเอทีเอ็มเป็นด้วยต้องยกน้ำเป็นด้วยทำความสะอาดห้องน้ำก็ต้องได้อีกโอ้โหเดี๋ยวนี้ยามนี่ทำทุกอย่างจริงเขาจึงมอบหมายให้นายกุมภาโกสกะนี่ท่านฟังตื่นแต่เช้าคือตอนคืนคุณก็ต้องดูแลความปลอดภัยด้วยนะใครมาทำอะไรไงก็ต้องรู้ต้องตื่นขึ้นมาตื่นเช้ามาแล้วก็ต้องทำหน้าที่ในการประกาศเรียกปลุกพวกคนงานทั้งหลายให้ไปทำงานต้องมาปลุกพวกคนงานที่จะต้องเข้าไปในป่าพวกแม่บ้านแม่ครัวที่จะต้องทำอาหารพวกจับกังที่จะต้องเตรียมอุปกรณ์ต้องมาปลุกพวกนี้หมดว่าพอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วคุณต้องรีบไปทำงานอย่ามานอนสายโด่งอยู่ไม่ได้ให้นายกุมภาโกสกะเนี่ยรับหน้าที่ในการปลุกคนงานอื่นๆต่างๆเขาก็ต้องพูดขึ้นมาใช้เสียงดังไงอ้าวตื่นตื่นตื่นเตรียมช้างเตรียมม้าเตรียมพาหนะเตรียมจอบเตรียมเสียมหุงข้าวนั่นนี่ไปเรียกทุกคนรับงานนี้ด้วยเป็นยามรับค่าจ้างมันก็ไม่เท่าไหร่ท่านผู้ฟัง
ก็พออยู่พอกินแกก็อยู่กินไปงั้นนะลองคิดดูนะท่านฟังถ้าตัวเราอะเป็นลูกเศรษฐีนะอยู่ในตำบลแห่งนั้นนะมีเงิน400ล้านนะแล้วรู้แล้วนะว่าเงินเนี่ยยังไม่หายไปไหนฝังอยู่ในไหในหม้อนะตำแหน่งที่พ่อแม่บอกไว้คนอื่นยังไม่ได้มาพบเงินดองยังอยู่ครบแล้วคุณจะไปรับจ้างเป็นยามแบบคอยปลุกคนตรวจตราความปลอดภัยนั่นนี่รับแค่เศษเงินพออยู่พอกินอย่างนั้นหรอท่านผู้ฟังคืออีตาคนนี้ในกุมภโกสกานี่เขาไม่ประมาทไงเขากลัวภัยไปอยู่ป่ามาตั้ง12ปีเนาะแล้วก็เจอภัยคือโรคระบาดอย่างนี้เนาะก็ต้องดูที่ทางการมาการไปซะก่อนความไม่ประมาทของเธอเนี่ยเรียกว่ามีสติอยู่นะแล้วก็ขยันด้วยไงในการที่ว่าจะต้องตื่นเช้าลุกขึ้นทำการงานนั่นนี่คนที่มีสติเนี่ยเขาต้องใคร่ครวญก่อนแล้วจึงจะทำไงไม่ใช่แบบผลีผลามในการที่จะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาใช้เลยไม่ผลีผลามต้องใคร่ครวญก่อนมีความไม่ประมาททำงานโดยธรรมงานนี้ถึงเงินจะน้อยแต่ว่าเป็นไปโดยธรรมรอดูลาดเล่าดูโอกาสไปก่อนเหตุการณ์ก็ดำเนินไปตามวังแกก็ไม่ได้ไปแตะต้องเงิน400ล้านนั่นเลยนะเก็บไว้ก็กินอยู่ไปตามความเป็นไปของยามที่จะทำงานไปดำเนินชีวิตเลี้ยงไปเกิดอยู่มาวันหนึ่งตามวังพระเจ้าพิมพิสารราชาของแคว้นมกฏก็เดินทางมาตรวจเมืองตามปกติขึ้นช้างมาเสร็จปุ๊บเดินไปตั้งแต่เช้าแหละพอได้อรุณปุ๊บขึ้นช้างออกตรวจเมืองเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็มาตรวจบริเวณถนนของผู้รับจ้างนี่แหละพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นผู้ที่มีวิชารู้เสียงของคนหมายความว่าถ้าฟังเสียงใครปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าคนนี้เขาเป็นเศรษฐีเป็นยาจกหรือเขาจะเป็นคนดีคนชั่วแล้วก็ไม่ใช่แค่เสียงคนยังรู้เสียงสัตว์ต่างๆด้วยเสียงร้องของนกเสียงคำรามของเสือช้างสิงโตพวกนี้จะรู้ว่ามันหาคู่หรือมันหิวหรือมันอิ่มหรือมันมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นไปยังไงจะรู้เสียงร้องของสัตว์ด้วยรู้เสียงพูดของคนด้วยมีวิชามีความรู้พิเศษข้อนี้พระเจ้าพิมพิสารทีนี้พอพระราชาได้ยินเสียงของนายกุมภโกสกะปุ๊บนี่ยังไม่เห็นตัวนะว่าคนนี้นี่ต้องเป็นเศรษฐีเป็นเสียงของคนมีทรัพย์มากพระราชาก็ว่าแต่ยังไม่เห็นตัวนะนางสนมคนหนึ่งที่ว่าก็ตามเสด็จไปกับพระราชาด้วยเนี่ยนะก็เลยจะคิดว่าพระราชาจะพูดจริงไหมเนาะคือพระราชาปกติไม่ได้ตรัสเหลวไหลอยู่แล้วเป็นโสดาบันนี่มีศีล5ครบแถมคำพูดนี่ไม่เป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียแต่เป็นคำพูดที่เป็นธรรมเป็นวินัยมีหลักฐานที่อ้างอิงนางสนมนี่จึงส่งมหาดเล็กไปคนหนึ่งนี่เจ้าลองไปสืบดูที่ว่าชายคนที่ว่าพระราชาบอกมีทรัพย์มากเนี่ยเขาเป็นยังไงกันแน่มาเล็กไปดูแล้วอ๋อเสียงนี้อ๋อเขาพูดอย่างนี้เห็นกับตาตัวเองจริงๆเอ้าเป็นยามนี่ว่ายามแต่งตัวปอนปอนเป็นคนรับจ้างทั่วไปก็เลยกลับมาเรียนกราบทูลกับพระราชานะพร้อมนางสนมนั่นด้วยนะบอกว่าก็เป็นคนกำพร้าคนหนึ่งเป็นคนรับจ้างเป็นยามไม่ได้เป็นเศรษฐีหรอกครับท่านโอเคก็รับทราบไว้พระราชาก็ไม่ว่าอะไรก็ไปวาระอื่นก็ไปตรวจที่อื่นอีกจนอีกวาระหนึ่งกลับมาก็มาตรวจที่เดิมอีกนะก็ได้ยินเสียงแบบเดิมอีกนะทุกฝั่งก็พูดเหมือนเดิมอีกพระราชาเออนี่เป็นเสียงของเศรษฐีนะเนี่ยคนที่พูดนี่เป็นคนที่มีเงินทองนะนางสนมก็ส่งคนไปตรวจอีกเขาก็เสียงอิตยามคนเก่านี่แหละว่าเขาก็เป็นคนปอนปอนเป็นคนกำพร้าพ่อแม่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่รู้ที่มาที่ไปยังไงจนวาระที่3ก็เหมือนอย่างนั้นตะมุฟัง
คือไปตรวจเมืองมันก็วนกลับมาที่เดิมที่เดิมนี่นะเอ๊พระราชานี่ไม่น่าจะพูดเพ้อเจ้อนะนางสนมเธอก็คิดนะส่งคนไปตรวจหลายครั้งก็บอกว่าเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าเป็นยามธรรมดารับจ้างรายวันมาวาระสองวาระสามก็พูดอย่างนั้นอีกเฮ้ยทำไมไม่เชื่อหมายถึงพระราชาไม่เชื่อความที่มาดเล็กมารายงานแต่หมายถึงว่าพระราชาก็มีวิชาของตัวเองใช่ไหมในการรู้เสียงของคนเสียงของสัตว์เธอก็เลยขอโอกาสพระราชานางสนมบุญีบอกว่าข้าพเจ้านี่จะนำทรัพย์ของชายคนนี้มาให้ได้จะรู้ความที่เขามีทรัพย์มากยังไงแต่ขอเงิน1,000ซะก่อนขอเงิน1,000เพื่อที่จะเป็นค่าในการทำภารกิจต่างๆพระราชาก็เลยอนุญาตเจ้าลองทำดูก็ได้จะรู้ความที่เขามีทรัพย์มากยังไงแต่ทำไมหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้านี่เอาไปทำการตรวจสอบดูคราวนี้ให้นางสนมเนี่ยเป็นสายลับไปท่านผู้ฟังนางสนมคนนี้ก็นุ่งผ้าเก่าๆนะเอาเงินเก็บไปก่อนนะนุ่งผ้าเก่าๆไปกับลูกของตัวเองเนื้อลูกนี่คือหมายถึงว่าก็เป็นเด็กสาวแล้วล่ะแสดงว่านางสนมคนนี้ก็ค่อนข้างจะมีอายุพอสมควรเพราะมีลูกคนหนึ่งแล้วเป็นนางสนมของพระราชาแล้วก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่งคำว่านางสนมในที่นี้ท่านฟังก็จะเป็นลักษณะได้2แบบนะหมายถึงลูกนั้นอาจจะมาจากพระราชาเองก็ได้หรือว่าเป็นลูกเลี้ยงแล้วเกิดพระราชาก็เห็นใจก็เลยรับมาในตำแหน่งนางสนมมันก็มีได้2แบบตรงนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเด็กคนนั้นเป็นหลานของลูกของพระราชาไหมที่ไปกับนางสนมคนนี้แต่คิดว่าไม่น่าใช่หรือถ้าใช่ก็จะเป็นสนมแบบไม่ได้เป็นที่โปรดปรานของพระราชาเท่าไหร่อันนี้คือเดานะเพราะในเนื้อเรื่องนี่เขาไม่ได้บอกเอาไว้อย่างไรก็ตามพอนางสนมคนนี้ไปกับลูกสาวที่ก็ลูกสาวนี่ก็เป็นวัยรุ่นแล้วจนตัวแม่นี่ก็แต่งตัวเหมือนกับว่าคนสมซ้อคนเดินทางค่อนข้างเป็นหญิงวัยกลางคนมีอายุอย่างนั้นแต่เดินทางมาเสร็จปุ๊บก็มาขอนายกุมภโกสกะที่เขาก็อยู่ตรงนั้นแหละเพราะก็ทำหน้าที่เป็นยามเนอะบอกเนี่ยเขาอยู่แถวนี้ได้ไหมตรงนี้มีที่อยู่ไหมนายกุมภโกสกะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้เต็มหมดแล้วนี่มีแต่พวกคนงานอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้งั้นฉันก็ของานทำได้ไหมขอนั่นนี่นั่นนั่นโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แกก็ระมัดระวังตัวไงนายกุมภโกสกะนี่เดี๋ยวโดนเล่นเหมือนกันดิก็ต้องระวังตัวโอ้ฉันเดินทางเหนื่อยๆนั่นนี่ก็ขอเลยเย็นแล้วด้วยเนี่ยเอางั้นอยู่เรือนนายก็แล้วกันโอ้ไม่ได้ไม่ได้นั่นนี่ฉันอยู่คนเดียวว่าก็แกว่าไปแต่ว่าก็สุดท้ายก็บังคับเอาจนก็ต้องบอกก็ต้องยอมนะอยู่คืนนึงอยู่คืนนึงแต่ต้องเช้าแล้วต้องรีบไปเลยนะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทีนี้พอในกุมภโกสกะออกจากเรือนตั้งแต่เช้าตรู่ไปเรียกคนงานทั้งหลายทุกวันเวลาไปปลุกคนนี่มันต้องไปปลุกเขาถึงที่นอนนะพวกคนงานนี่บางทีนะตื่นตื่นลุกลุกคือเอาลุกให้ได้อะยังมานอนสายโดอยู่ไม่ได้ในช่วงที่นายกุมภโกสกะไม่ได้อยู่ในห้องพักของตนนี่นะนางสนมของลูกนี่เตรียมอาหารไว้เลยท่านผู้ฟังเตรียมอาหารเนี่ยไม่ใช่ว่ามันต้องมาปรุงมาอะไรเพราะเธอมีเงินอยู่แล้วก็เลยสั่งให้คนนี่มาเล็กไปซื้ออาหารมาแล้วก็ทำฟอร์มตัวเองเป็นคนเตรียมไงอาหารที่ซื้อมาเนี่ยโอ้โหมันแบบดูดีเนี่ยแหละท่านผู้ฟังมันไม่ใช่อาหารธรรมดาแต่คือมันดูดีอ่ะพอนายกุมภโกสกะกลับมาเสร็จปุ๊บเห็นอาหารนี่นะโอ้ดูดีอยู่นี่นะคือตอนก่อนออกไปนี่นางสนมก็ขอเงินไว้นิดหน่อยนะขอเงินไว้นิดหน่อยเพื่อที่ว่าจะเตรียมอาหารให้นายกุมภโกสกะว่าโอ้ยอย่าไม่ต้องเตรียมหรอกตื่นเช้าแล้วรีบไปเถอะรีบไปเถอะนะนะเดี๋ยวก่อนไปฉันทำให้ก็เลยให้เศษเงินไปนิดหนึ่งนั่นวังแต่เศษเงินทำไมมันออกมาเป็นอาหารได้ดีปานนี้วะโอ้ก็งงๆเหมือนกันแต่ว่ารสมันดีนะดูดีนะก็เลยกินอาหารนั่นวังอร่อยด้วยอร่อยเสร็จแล้วก็คุยง่ายนั่นวังคนเอาพอท้องอิ่มอารมณ์ดี
คุยง่ายพูดอะไรมันก็สามารถลงก็เรียกว่าความเห็นไปทางเดียวกันได้ง่ายขึ้นสมัยนี้เวลาเขาจะคุยอะไรบางทีเขาไปคุยกันโต๊ะอาหารดําฟังเพื่อให้กินข้าวแล้วอารมณ์ดีมีความสุขก็จะไปในทางเดียวกันเห็นพร้อมกันไปได้คราวนี้ก็เลยให้อยู่ไปอีก 2-3 วันดําฟังคือการกระทำของนางสนมเนี่ยคืออะไรคือเธอต้องการตีสนิทเธอต้องการตีสนิทกับนายกุมภโกสกะเพื่อที่จะรู้ความเป็นมาเป็นไปของเขาว่าทำไมเขาถึงจะมาเป็นเศรษฐีพระราชาว่าอย่างนั้นแต่ทำไมมันดูเป็นคนเหมือนไม่มีหัวนอนปลายเท้าทำงานแบบว่าเป็นยามรายได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ทำไมเป็นอย่างนี้ต้องการสืบความข้อนี้ให้ได้แล้วคราวนี้แผนต่อไปทำไงเราได้อยู่ด้วยกันแล้วนะทำข้าวให้กินแล้วนะคราวนี้มีต้องการที่จะบอกว่ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันเข้าไปกว่านั้นจึงวางแผนให้ลูกสาวของตัวเองนี่ได้เสียกันกับนายกุมภโกสกะที่เขาทำถึงกันนั้นเลยทั้งหมดทำไมเธอถึงคิดอย่างนั้นแต่ข้าพเจ้าก็พยายามจำความเข้าใจนะว่าลูกสาวของตัวเราเองนั้นทำไมถึงจะไปให้ได้เสียกับชายคนนี้นะคือหนึ่งเพราะว่านางสนมคนนี้ก็มีศรัทธากับพระราชาเนาะว่าพระราชาแบบจะไม่พูดเพ้อเจ้อนะแล้วจึงทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าเด็กคนนี้อาจจะไม่ใช่ลูกของพระราชาจริงๆหรอกนางสนมคนนี้อาจจะเป็นคนที่พระราชาก็เห็นใจรับเลี้ยงมาเป็นแบบว่าซิงเกิลมัมอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีลูกติดมาแล้วเอาให้มาอยู่ด้วยเพื่อที่จะรักษาด้วยประการใดประการหนึ่งทีนี้พอเธอมีโอกาสนี้ก็เลยคิดว่าก็ได้ให้ลูกของเรามีสามีเป็นเศรษฐีมันก็ไม่เสียหายอะไรก็คงคิดว่าอย่างนั้นจึงดำเนินการให้ลูกสาวของตนนั้นได้เสียกันกับนายกุมภโกสกะโดยวางอุบายให้ที่นอนท่านผู้ฟังต้องไปนอนด้วยกันไม่ได้นอนคนละเตียงกันเพราะว่าพื้นสมัยก่อนท่านผู้ฟังมันไม่ได้เป็นปูกระเบื้องหรือมีพื้นอะไรที่มันดีๆนะพื้นดินบ้านในสมัยก่อนยิ่งบ้านคนงานก็เป็นพื้นดินธรรมดานี่แหละดินธรรมดามันอยู่ข้างนอกนี่เข้าไปในบ้านเนี่ยเพราะนั้นมันต้องมีตั่งที่ตั้งขึ้นแล้วปรากฏว่าทำทีให้ตั่งของนายกุมภโกสกะมันพังมันเสียเนี่ยโดยการออกอุบายว่าเด็กเข้ามาเล่นบ้างเธอเอามีดคมๆไปตัดเชือกให้มันคว่ำลงนอนไม่ได้หักไปอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งนายกุมภโกสกะนี่นอนที่เตียงของตัวเองไม่ได้ก็ต้องมานอนที่เตียงของแม่ลูกคู่นี้ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะมี3เตียงนะโดยเตียงหนึ่งก็เป็นของนายกุมภโกสกะเตียงหนึ่งก็เป็นของลูกสาวเตียงหนึ่งก็เป็นของนางสนมทีนี้พอเตียงของนายกุมภโกสกะไม่ได้ก็เลยเอางั้นให้ไปนอนเตียงเดียวลูกสาวแล้วกันตัวเองก็นอนอีกเตียงหนึ่งแล้วก็เลยปรากฏว่าได้เสียกันเอาได้เสียกันแล้วทำยังไงล่ะก็ตามแผนเลยใช่ไหมล่ะก็เลยอยู่ร่วมกันเลยคราวนี้อยู่ร่วมกันก็ดูแลการงานนั่นนี่หมายถึงว่าทำอาหารทำความสะอาดให้ก็เลยอยู่ด้วยกันไป3คนแต่พอล่วงไป 2-3 วันคราวนี้ออกแผนต่อไปแต่ให้มีการจัดงานมหรสพในย่านนั้นคนจัดมหรสพนี่จะต้องประดับประดาตกแต่งสถานที่ต่างๆโดยการที่ส่งสารไปถึงพระราชาให้มีหมายมาบอกคนในย่านนี้ว่าต้องทำงานแบบว่าจัดที่ทางนี้ในกุมภโกสกะนี่โอ้จัดมหรสพแล้วต้องใช้เงินมากแล้วจะไปทำยังไงนั่นนี่โอ้ไม่มีหรอกไม่มีหรอกคือแบบบ่นพระราชาให้ด้วยนะในกุมภโกสกะนี่นางสนมนี่ก็พยายามยุ่งนะท่านผู้ฟังนะเงินไม่มากหรอกแค่หนึ่งกหาปณะมันจะไปหายากอะไรท่านไปยืมมาสิทำมาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งคนเรามันต้องหาได้ก็เลยคิดว่าจะแบบออกอุบายให้สามีหมายถึงคราวนี้ก็เป็นอะไรอ่ะลูกเขยแล้วนะในกุมภโกสกะนี่เป็นลูกเขยของนางสนมแล้วอ่ะไปหาเงินมาแกก็ไม่ไปกู้หนี้นะ
คือถ้าคนไม่มีเงินอยากมีเงินทำไงก็ไปกู้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าแกมีขุมสมบัติอยู่แล้วไงไม่ต้องไปกู้ก็เลยแอบไปที่ฝังทรัพย์400ล้านของตนเปิดเงี้ยดูขึ้นมาดูแล้วเราคนนี้มีใครตามมาเปล่าไม่มีก็เลยขุดขึ้นมาไม่ขุดหมดนะขุดแค่เปิดฝานิดนึงแล้วหยิบเอาเหรียญทองออกมา1เหรียญเป็นเหรียญ1กหาปณะซึ่งมีมาร์กกิ้งมีอะไรที่เป็นตราตระกูลของเศรษฐีของตนเลยล่ะเอาเงินให้กับแม่ยายคือนางสนมคนนี้ในการที่จะไปจัดเตรียมต่างๆนั่นนี่ตัวเองก็ไปทำงานอื่นต่อในกุมารโกสกะเธอก็ไม่เอาเงินนั้นไปใช้นะนางสนมแต่ให้คนเอาไปเก็บไว้เอาไปถวายพระราชาแล้วเอาเงินอื่นเนี่ยมาใช้จัดเลี้ยงต่างๆพองานผ่านไปเสร็จคราวนี้เดือนใหม่ต่อมาเอาอีกคือต้องให้มีการจัดงานมหรสพอีกต้องมีเงินเตรียมตกแต่งสถานที่นั่นนี่โอ้ทำไมจะต้องมาภาระให้ประชาชนนายกุมารโกสกะก็บ่นนะไม่รู้ล่ะก็ต้องทำล่ะทำไงพระราชาสั่งมาไปหาเงินหาเงินก็ไปหาเงินมาอีกหนึ่งกาปณะคราวนี้ก็ไปขุดเอาเหมือนเดิมท่านผู้ฟังจาก400ล้านนี่นะก็เหลือ398ล้านแล้วนะหายไป2กาปณะไม่ใช่2ล้านสิก็นั่นแหละเอา400ล้านลบ2กาปณะก็แล้วกันมันก็ยังเหลือ399ล้าน998,000กว่าอยู่นั่นแหละพอเป็นไปครั้งที่สองนางสนมแม่ยายนี่ก็ทำเหมือนกันอีกท่านผู้ฟังเอาเงินไปเก็บไว้ถวายให้พระราชาแล้วก็เอาเงินอื่นมาจัดทำแทนพองานที่สองเสร็จคราวนี้มีหลักฐานสองอย่างแล้วนะคือถ้าเป็นครั้งแรกครั้งเดียวเนี่ยบางทีอาจจะอ้างได้ว่าไปเจอตกหล่นอยู่แต่พอสองครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ละแต่ว่าต้องมีเงินเก็บไว้จริงๆก็เลยให้มหันเล็กมานำตัวนายกุมภโกสกะเข้าเฝ้าเลยคราวนี้นำตัวเข้าเฝ้าคือก็มาเชิญไปนี่แหละแต่ว่านายกุมภโกสกะไม่ไปอ่ะมาให้ฉันไม่มีธุระอะไรกับพระราชาไม่รู้จักกันไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้มีตำแหน่งอะไรจะมาเชิญเข้าเฝ้าทำไมไม่ไปคือแกมีความระมัดระวังตัวไงท่านผู้ฟังคือตั้งแต่แบบเป็นเด็กแล้วนะเรียนที่ว่านั่นแหละมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำไม่ไปแต่ไปน่าจะมีปัญหาได้จับไปเลยท่านผู้ฟังก็จับไปเลยจับไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าพิมพิสารว่าไงทำไมต้องมาหลอกกันด้วยพอไปหาแล้วหลอกอะไรครับผมก็เป็นยามผมไม่รู้เรื่องอะไรเจ้าไม่ใช่ยามหรอกเสียงเป็นอย่างนี้ต้องเป็นคนมีทรัพย์มากไม่ครับผมเป็นยามหามื้อกินมื้อต้องมาคอยปลุกคนเรียกคนกิ้งเอาโยนลงมาเอานี่มันเหรียญเงินนี่หว่ากิ้งอีกกิ้งหว่าโยนลงมาเหรียญเงินเหรียญที่สองนั้นตอบมาเหรียญพวกนี้เอามาจากไหนแกโอ้ยอึกเลยทั้งหว่าสวยแล้วเงินพวกนี้มาอยู่กับพระราชาได้ยังไงแกก็แบบอึกอยู่พักหนึ่งนะมองไปมองมาเอ้านี่มันแม่ยายเรานี่หว่าเป็นมายืนอยู่นี้ได้โอ้ยคราวนี้แต่งตัวสวยเช้งกระเด้เลยเราก็ปลอมตัวมาดิเนาะพอถึงเวลาจับนายกุมารโกสกะมาแล้วก็มายืนข้างพระราชาด้วยทำไมต้องหลอกกันด้วยพระราชาก็ถามโอ้ยสวยแล้วทำไงก็แกก็ไม่รู้จะพึ่งใครในกุมภโกสกะท่านผู้ฟังไม่รู้จะพึ่งใครก็เลยบอกไปเลยว่าที่พึ่งของข้าพระองค์ไม่มีอ้าวแล้วมีพระราชาไว้ทำไมพระราชาจะเป็นที่พึ่งไม่ได้โอ้ถ้าพระราชาจะเป็นที่พึ่งได้นี่ก็เยี่ยมเลยครับท่านแล้วเจ้ามีเงินเท่าไหร่ในกุมภโกสกะเขาบอก400ล้านจริงหรือเปล่าจริงครับท่านไม่เชื่อเอามาดูเลยต้องเอาเกวียน
ไปหลายๆเล่มจึงจะขนมาได้ขนมาเสร็จปุ๊บนับปุ๊บรวมแบบ2เหรียญนี้เข้าไปด้วยโอ้4ล้านล้านจริงๆเงินนี้เจ้าได้มาได้ไงโอ้ก็ตั้งแต่คราวนู้นน่ะที่ตระกูลนั้นตำบลนั้นเกิดโรคระบาดผมเนี่ยแหละครับเป็นเด็กคนเดียวที่รอดไปได้ฝังทรัพย์เอาไว้พ่อแม่บอกอยู่ตรงนี้เงินนี่แหละคือเงินเหล่านั้นโอ้เรื่องมันจึงแบบมาคล้องจองกันพอดีท่านผู้ฟังพระราชาจึงตัดสินคดีในที่นั้นเลยเงินเด็กก็กองอยู่นั่นแล้วนะผมว่าโอ้คนที่มีเงินมากป่านนี้ต้องเป็นยังไงเนี่ยโอ้มันก็ต้องเป็นเศรษฐีเท่านั้นแหละจึงตั้งตำแหน่งในกลุ่มพระโกศกานี่ให้เป็นเศรษฐีท่านผู้ฟังมีชื่อว่ากลุ่มพระโกศกะเศรษฐีตั้งชื่อนี้ขึ้นให้เอาทำไมพระราชาถึงตั้งชื่อนี้เพราะว่าทรัพย์สินทั้งหลายนี่มันอยู่ในหม้อฝังไว้ในหม้อท่านผู้ฟังกลุ่มพระเนี่ยแปลว่าหม้อลีตาคนนี้เขาทำหน้าที่ปัญญามาก่อนคอยบอกคนให้ลุกขึ้นตื่นทำงานนั่นนี่คือโฆษณาไงทำการประกาศทำการโฆษณาจึงมีชื่อว่าโฆษกะด้วยเรียกว่ากุมภาโฆษกะเศรษฐีเศรษฐีนี่จึงได้ตำแหน่งเศรษฐีได้ฉัตรสำหรับเศรษฐีทุกคนเขารู้กันทั่วแล้วว่าอ๋อตาคนนี้มีเงินอ่ะก็แบบรักษาอารักขาแบบหนึ่งถ้าเผื่อไม่มีพระราชาเป็นที่พึ่งนะระวังเกิดเอาเงินมาใช้อย่างเงี้ยนะประชาชนบางทีเขาก็สงสัยอ่ะแบบอาจจะลุมประชาทันได้อาจจะแบบมาใส่ความได้หาเรื่องได้แต่พอมันมีพระราชาเป็นผู้รับรองเป็นที่พึ่งให้เนี่ยรอดเลยเรื่องราวมันก็มันจบกันพอดีเรียกว่าอ๋อแกเป็นเศรษฐีจริงๆความข้อนี้ท่านผู้ฟังเป็นที่ประหลาดใจแก่พระราชามากๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ้โหคุณมีเงินตั้ง4ล้านล้านน่ะแต่คุณแบบไม่มีอาการเย่อหยิ่งจองหองประมาททะนงตัวใดๆเลยแต่กับนุ่งผ้าเก่าๆทำตัวเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าเป็นเด็กกำพร้ารับจ้างเป็นยามมีความเป็นอยู่ลำบากเป็นปีๆเพื่อที่จะหลบจากภัยต่างๆก็ไม่รู้อ่ะคือแกมีความคิดไงเป็นคนไตร่ตรองแล้วจึงทำมีความไม่ประมาทกลัวภัยจึงทำอย่างนี้ได้จึงพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านฟังทราบความเรื่องนี้นะท่านจึงกล่าวคาถานี้ขึ้นตรัสว่ายศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่คนผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติเคร่งครวญแล้วจึงทำสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทคุณธรรม7ประการนี้ระวังตั้งแต่ความขยันเนาะคือฐานะสัมปทาความมีสติเนาะการงานสะอาดมีปกติเคร่งครวญแล้วจึงทำสำรวมเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาท7อย่างนี้จะทำให้ยศเจริญขึ้นคำว่ายศในที่นี้ท่านผู้ฟังหมายถึงตำแหน่งที่นายกุมภโกศกะได้คือความเป็นเศรษฐีเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการที่เขาเป็นคนมีความขยันทำการงานต่างๆเนาะแต่ว่าขยันเป็นยามเนี่ยมันไม่ได้เงินพองพออะไรที่มันจะเป็นเศรษฐีได้หรอกเขาไม่ใช่แค่ขยันอย่างเดียวดูฟังเขายังมีสติไม่ประมาทในที่นี้คือแบบรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำตั้งแต่เวลาเด็กน้อยถึงเวลาหนีนะคุณต้องหนีนะต้องทำลายฝาเรือนทะลุออกไปตรงช่องที่ไม่เคยมีใครออกไปอยู่แล้วนะถ้าตั้งสติไม่ได้แบบว่าโอ้ติดกับพ่อแม่เนี่ยตายด้วยกันหมดนะแต่ว่าแกมีสติรู้สิ่งควรทำรู้สิ่งควรเว้นออกจากป่าภูเขามาแล้วมาเข้าสู่เมืองก็มีการงานสะอาดไม่ได้เป็นลักเล็กขโมยน้อยหากินไม่ดีไม่ชอบมีปกติใกล้ครวนแล้วจึงทำไม่ใช่ผลีผลาม
มีเงินแล้วก็ออกใช้เลยแกไม่เป็นอย่างนั้นแกแบบเก็บไว้ก่อนแกรักษาไว้ให้ดีสำรวมนั่นคือไม่ทำล่วงเกินกับใครๆพยายามระมัดระวังตัวเลี้ยงชีพโดยธรรมมีความไม่ประมาทกุมภโกสกะเป็นอย่างนี้ยศที่เกิดขึ้นจากการที่พระราชาพระราชทานให้แต่จากความที่ว่าเธอมีเงินหรือคนมีเงินเฉยๆเนี่ยท่านฟังอาจจะไม่มียศไม่มีตำแหน่งก็ได้นะเพราะยศตำแหน่งกับเงินทองเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกันอาจจะไปด้วยกันอาจจะไปแยกกันได้แต่บางคนมียศตำแหน่งแต่ไม่ค่อยมีเงินทองบางคนมีเงินทองแต่อาจจะไม่มียศตำแหน่งแต่ในกรณีของนายกุมภโกสกะนี่มียศตำแหน่งเกิดขึ้นจากเงินทองที่ตัวเองมียศตำแหน่งนี้ต้องฟังมันไม่ใช่แค่แบบฉันตั้งคุณขึ้นมาเป็นคนคนนี้หรือยังมีนัยยะที่ลึกลงไปที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้หมายถึงการมีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งท่านเคยอธิบายไว้พูดถึงเรื่องความสุขเนี่ยนะความสุขนะไม่ใช่ว่ากินข้าวอร่อยมีเงินทองนั่นนี่อันนี้ก็มีสุขธรรมดาของโลกแต่สุขที่ละเอียดลงไปนัยยะที่สูงขึ้นไปนั่นก็คือมีฌานสมาธิมีอายุยืนไม่ใช่ว่าเอาตัวเลขที่ห่างจากวันเกิดเท่าไหร่เท่านั้นนั่นคือทั่วไปแต่เดินลงไปความมีอายุก็หมายถึงมีอิทธิบาท4แต่ความมีทรัพย์ไม่ใช่ว่าเงินทองที่มีอยู่ในธนาคารอยู่ในกระเป๋านั่นก็ในยะทั่วไปแต่ถ้าจะเอาลึกซึ้งความมีทรัพย์นี่คือเรื่องของเมตตายศนี่ก็ด้วยยศนี่ไม่ใช่ว่าตำแหน่งยศที่คุณจะได้เป็นนายพลเป็นสีนั้นสีนี้ได้เครื่องราชชั้นนั้นชั้นนี้นั่นคือตัวทั่วไปแต่ยศที่ลึกซึ้งลงไปเนี่ยหมายถึงความมีคุณธรรมที่ดีจนกระทั่งคุณได้รับตำแหน่งนั้นเช่นพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเป็นตำแหน่งนะจากความที่คุณต้องมีสัพพัญญุตญาณคุณถึงจะมารับตำแหน่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พวกเราภิกษุที่เป็นเอตทัคคะทั้งหลายก็เหมือนกันท่านฟังไม่ว่าจะพระมหาโมคคัลลานะมีตำแหน่งในความเป็นผู้เลิศทางฤทธิ์เอาคุณต้องมีคุณธรรมคือด้านฤทธิ์ไงคุณจึงได้ตำแหน่งนี้ได้ยศนี้พระอานนท์เป็นมโหสูตรพระมหากัจเจนะเป็นผู้จำแนกแจกธรรมพระมหากัสสปะเป็นทางด้านทุดงควัตในความที่ว่าท่านมีตำแหน่งนั้นยศนั้นเพราะคุณธรรมที่ท่านมีนี่คือความหมายที่ลึกซึ้งลงไปนะอย่างพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถืออย่างเงี้ยนะเราก็เหมือนกับตั้งท่านไว้ในตำแหน่งของครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยการที่ท่านมีตำแหน่งนั้นด้วยยศที่เรามอบให้เนี่ยนะนั่นแหละคือท่านมียศแล้วในยศย่อมเจริญขึ้นแก่คนผู้ไม่ประมาทมีความขยันเนี่ยเป็นแบบนี้ยศนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งอย่างนี้อย่างในกรณีอย่างเงี้ยข้าพเจ้ามีหลวงพ่อดร.สะอาดเป็นอาจารย์นี่นะการที่ท่านหลวงพ่อดร.สะอาดมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ได้ออกประวัติท่านมีคุณธรรมสูงเราจึงแบบว่ายกย่องท่านเป็นอาจารย์อย่างนี้หรือว่าคุณ

มีระเบียบวินัยมันชื่นมื่นสบายใจตัมบังพอด้วยฟังธรรมมีศรัทธาพ้นจากภัยจิตใจของนายกุมภาโกศกานี่ปลื้มใจขึ้นเลยมีความตั้งมั่นอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นความดีที่ตนทำมารวมลงในเรื่องของศีลมีศีลชนิดที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่บร้อยคือมีโสตาปัตติยังคสีครบถ้วนเลยด้วยการเป็นอย่างนี้ท่านฟังจึงทำให้เขาเป็นโสดาปัตติผลขึ้นมาเป็นโสดาบันกุมภโกศกเศรษฐียังมีเรื่องสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งท่านฟังที่มาเกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องของนายสิกขาลกะในสิกขาลกะเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระสูตรที่คณิกายสิกขาลกะสูตรที่คล้ายๆกันก็เพราะว่าครอบครัวนี้เขาก็มีเงิน400ล้านเหมือนกันอยู่ในเมืองสาวัตถีรายละเอียดในที่นี้มีในอรรถกถาของส่วนทีฆนิกายเรื่องสั้นๆที่มีลักษณะคล้ายๆกันจึงอยากจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยเรื่องราวตรงนี้มีว่าครอบครัวนี้ก็เป็นเศรษฐีเนาะพ่อกับแม่นี่ก็เป็นคนที่มีศรัทธาเป็นโสดาบันเป็นโสดาบันใส่บาตรพระพุทธเจ้าทุกวันท่านบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันแม่บ้านใครจะมีบุญขนาดว่าพระพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันน่ะนี่แหละครอบครัวนี้ก็เป็นงี้ได้ใส่บาตรทุกวันแต่ว่าลูกของสามีภรรยาเศรษฐีคู่นี้ไม่ได้เรื่องเลยนะบุฟังไม่ไปวัดต้องไปวัดด้วยกันสิไปหาสมณะฟังเทศฟังธรรมเราจะมีปัญญานั่นนั่นนี่โน่นลูกแกบอกว่าโอ้จะไปทำไมพ่อไปเสร็จปุ๊บก็ต้องไหว้ไหว้เสร็จปุ๊บก็ต้องก้มก้มเสร็จปุ๊บก็ต้องคานเข่าเข่าก็ด้านหลังก็ปวดทำไมเราต้องนั่งพื้นดินด้วยเรามีตังมีเตียงบันลังนั่งดีๆพอไปนั่งพื้นดินปุ๊บผ้าก็เปื้อนผ้าก็เก่าพอเราไปหาอยู่เรื่อยมีความคุ้นเคยเดี๋ยวก็ท่านก็ขอสั่งกุฏิทำนั่นนี่เงินเราก็ต้องเสียยังต้องอาหารทุกวันทุกวันมีแต่เสียกับเสียพ่อเงินก็เสียผ้าก็เปื้อนเขาก็ปวดมันมีอะไรดีบ้างเนี่ยลูกแกว่าอย่างนี้เลยท่านผู้ฟังโอ้ก็มีเหตุผลอยู่นะก็มันก็จริงอ่ะเสื้อผ้าดีๆคุณไปนั่งพื้นมันก็เปื้อนใช่ไหมล่ะก้มๆเงยๆคุกเข่าคานนั่นนี่ก็ปวดเข่าปวดหลังผมก็มีเหตุผลของแกนะพูดก็ถูกอยู่ละคือพอไม่มีศรัทธาอะไรมันก็ยากไปหมดตั้งบ้างง่ายๆคือไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาทุกอย่างก็จบเลยพ่อแม่ก็เลยมาคิดว่าอู้ลูกเราทำไมเป็นงี้เนาะเราสองคนนี่มีนิพพานเป็นที่สุดจบแน่นอนเกิดดีไม่เกิน7ชาติแต่ลูกเรานี่มันจะไปนรกได้นี่ด้วยทิฏฐิแบบนี้ไม่รู้จะสอนลูกยังไงคือบางทีลูกเศรษฐีนะมันก็สอนยากเลยพ่อนี่ก็อายุมากแล้วด้วยจึงมีความคิดอย่างนี้คุณพ่อนะที่เป็นเศรษฐีนี่เอาความตายของตัวเองนี่แหละเป็นเครื่องเตือนสติลูกชายเราบอกว่าลูกพ่อจะไม่อยู่แล้วขอให้ลูกนั้นจงนอบน้อมทิศนะแล้วพ่อนี่ก็ตายไปตั้งวันคอกนี่คือตายไปนะก็คือเตียงที่ตัวเองจะตายแหละแต่เป็นคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายก่อนตายของพ่อคำสั่งเสียนี้ไม่ใช่แบบขอตรงๆว่าเออลูกไปหาพระพุทธเจ้านะนั่นนี่โน่นไม่สั่งกันเพราะรู้ว่าลูกไม่มีศรัทธาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะสั่งไปมันก็มันสั่งกี่หมูกทิ้งสั่งเป็นนัยยะนัยยะนั่นก็คือว่าให้นอบน้อมทิศนอบน้อมทิศสั่งคำสั้นๆแค่นี้มันจำได้แน่นอนลูกเจ้าจงเป็นผู้นอบน้อมทิศทั้งหลายนะแล้วก็ตายไปโอ้แกนี่จำคำนี้ขึ้นใจเลยคำสั่งเสียสุดท้ายของพ่อแต่ทุกวันทุกวันแกก็เลยทำอย่างนี้ประเด็นนั้นมานะในสิกขาลกะนี่เ

ตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยหวีผมเรียบแป้ใส่เสื้อผ้าใหม่ๆหอมๆเนื้อตัวสะอาดกราบไปเลยกราบไปเลยกราบไปทางด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายด้านบนด้านล่างกราบหมดทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเฉียงทิศบนทิศล่างกราบหมดทำพิธีบูชาอิมาการน้อมน้อมทิศนี้ต้องบูชาอย่างนี้นะด้วยการอภิวาทนี่ด้วยของหอมด้วยเครื่องบูชาต่างๆซึ่งพอแกทำไปงี้อยู่ระยะหนึ่งผู้ฟังระยะในการบูชาอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าอามิสบูชาซึ่งอามิสบูชานี่ก็มีค่ามากอยู่แล้วนะแต่ว่ามันยังน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับการปฏิบัติบูชาแล้วทุกวันทุกวันนี่ลูกเศรษฐีคือนายสิกลักษณ์เอาไปบูชาบูชาอย่างเงี้ยมันก็มีจังหวะหนึ่งที่การพบเจอพระพุทธเจ้าจึงเกิดขึ้นทั้งหมดเพราะว่าท่านมาบิณฑบาตหน้าบ้านอยู่ประจำมาเจอกันคราวนี้สิกลักษณ์จะทำอะไรพ่อสั่งไว้ก่อนตายครับท่านบอกว่าให้นอบน้อมทิศผมก็จึงมาไหว้ทิศกราบทิศอย่างนี้แหละครับกราบไปข้างหน้าข้างหลังพระพุทธเจ้าเลยบอกโอ้ยในธรรมวินัยอริยวินัยเนี่ยเขาไม่ได้นอบน้อมทิศกันอย่างนี้เราทำผิดแล้วเนี่ยคิดว่าทำถูกแต่จริงทำผิดท่านผู้ฟังเพราะว่าคุณพ่อสั่งเอาไว้คุณพ่อนี่เป็นโสดาบันใช่ไหมสตาเนพระพุทธเจ้าใช่ไหมสั่งบอกลูกให้นอบน้อมทิศจะมาละไอ้ลูกก็เลยคิดว่าจะทำแบบที่ตัวเองคิดไงแต่พอพระพุทธเจ้าที่เป็นอาจารย์ของคุณพ่อแต่เราไม่มีสตาเนี่ยนะบอกว่าจริงๆแล้วนอบน้อมทิศเขาไม่ได้ทำอย่างนี้นะยังก็เลยอึกขึ้นมาว่าโอ้ยเราทำผิดเนี่ยเราทำผิดหรือเปล่าเนี่ยผิดจากที่พ่อสั่งก็เลยคราวนี้อยากรู้ละว่านอบน้อมทิศทำยังไงไอ้ความอยากรู้นี่แหละท่านผู้ฟังจึงเป็นลักษณะของศรัทธาที่ตั้งขึ้นศรัทธาที่ตั้งขึ้นในพระพุทธเจ้าว่าเอ้าเราทำผิดนะเนี่ยพ่อสั่งไว้ให้นอบน้อมผิดและที่ถูกทำยังไงศรัทธาตัวนี้มันจึงเกิดขึ้นนิดหนึ่งเราต้องการแก้ปัญหาตรงนี้ทุกท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าจึงเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาปัญหาที่นายสิกขาลกะเจอเฉพาะหน้านั้นก็คือเราทำผิดแล้ววะเนี่ยทำผิดจากที่พ่อสอนนี่มีปัญหาแล้วมีความทุกข์แล้วศรัทธามันจึงเกิดขึ้นหน่อยว่าใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้ปัญหานี้สักหนึ่งหรือสองวิธีโอ้ยพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าแล้วจะเอาใครล่ะใช่ไหมล่ะเอากับท่านนี้แหละท่านต้องรู้แน่นอนเพราะท่านเป็นคนบอกว่าอันนี้มันไม่ถูกนะที่ถูกก็ต้องทำอีกแบบนึงแล้วที่ถูกเป็นยังไงจึงขอแนวการทำการปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าท่านจึงได้อธิบายถึงเรื่องทิศทั้ง6ตัวบังว่าทิศเบื้องหน้าไม่ใช่ไปทางเหนือหรือไม่ได้อยู่ข้างหน้าเราแต่หมายถึงมารดาบิดาและการบูชาไม่ใช่ข้าวของเครื่องหอมการกราบไหว้พวกนี้แต่หมายถึงการกระทำ5ประการนี้มีการดูแลท่านยามเจ็บไข้มีการเลี้ยงท่านตอบมีการดำรงวงศ์สกุลมีการรับทำกิจของท่านทิศเบื้องขวานี่ไม่ใช่ว่าไปทางตะวันออกหรือทางด้านขวาของเราแต่หมายถึงครูอาจารย์ทิศเบื้องหลังนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ด้านหลังหรือไปทางใต้ของเราแต่หมายถึงบุตรภรรยาการบูชาไม่ใช่ว่าต้องกราบต้องไหว้ต้องงั้นแต่หมายถึงการไม่ดูหมิ่นการยกย่องการไม่ประพฤตินอกใจการมอบความเป็นใหญ่ให้เป็นต้นเหล่านี้โอ้ถึงบางอ้อท่านผู้ฟังเพิ่งจะรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นอย่างนี้แค่ถึงมีศรัทธาขึ้นมาทันทีเลยนายสิกขาลกะจากผู้ไม่มีศรัทธาตอนนี้กลายมาเป็นผู้ที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมเลยโสดาบันเลยท่านผู้ฟังเกิดขึ้นในที่นั้นก็เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรจากคนที่ไม่มีศรัทธาสุดท้ายมาเป็นโสดาบันได้
นี่คือได้นำสองเรื่องมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้เรื่องของกุมภาโกสกะเศรษฐีและเรื่องของสิกขาลกะเศรษฐีในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาที่ 5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยกัปปเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลักดันประเพณีแห่เทียนอุบลราชธานี125ปีสู่ซิกเนเจอร์ไทยแลนด์อีเวนต์ผสานหัตถศิลป์พื้นบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่อค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลักดันประเพณีแห่เทียนอุบลราชธานี125ปีสู่ซิกเนเจอร์ไทยแลนด์อีเวนต์ผสานหัตถศิลป์พื้นบ้านและแสงสีเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก
7: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททเดินหน้ากลยุทธ์อีเวนต์มาร์เก็ตติ้งร่วมยกระดับประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ125ปีณทุ่งศรีเมืองให้ก้าวสู่การเป็นซิกเนเจอร์ไทยแลนด์อีเวนต์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติได้โดยททได้สร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่ผ่านประติมากรรม3มิติน้องมะม่วงชุดไทย2รูปแบบทั้งท่าเอียงกายและท่ารำมาตรฐานในโทนสีที่สะท้อนเอกลักษณ์เมืองดอกบัวงามพร้อมตกแต่งด้วยศิลปะโมเสกและเครื่องเบญจรงค์ประยุกต์ควบคู่กับการจัดแสดงแสงสีเสียงเล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานีและโซนอาร์ตสเปซให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสหัตถศิลป์พื้นบ้านอย่างใกล้ชิดขณะที่ไฮไลท์ของงานจะเริ่มตั้งแต่วันรวมเทียนตามด้วยวันอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานพร้อมขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่กว่า37ขบวนซึ่งมีนักท่องเที่ยวสามารถรับชมความงดงามได้ยาวไปจนถึงวันที่1สิงหาคมนี้ปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่1สิงหาคมนี
8: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านแพร่พะเยาอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่1สิงหาคมเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า150มิลลิเมตรรวมทั้งยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมมาหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องติยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีแจ้งเตือนและเร่งให้บริการประชาชนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แต่ติดเงื่อนไขเรื่องการถือครองรถเพื่อตรวจสอบและยื่นคำร้องขอรับสิทธิ
9: ์นางนันทนาสุภศรีขนส่งจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าทางราชการได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้ความเป็นธรรมโดยรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีรถยนต์อายุเกิน20ปีรวมถึงรถอดลอยรถเสื่อมสภาพและรถสูญหายจะไม่ถูกนำมาตัดสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งสามารถยื่นเรื่องผ่านที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศด้วยขยายเวลาดำเนินการออกไปจนถึงวันที่20กันยายน2569นี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584สุภาด้วงน้อยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับข่าวยามเช้าวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569วันนี้แรม2ค่ำเดือน8หลังนะคะปีมะเมียอาทิชันเชนันแก้วกล่ำค่ะ
0: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะไม่มีวันหยุดเลยนะคะสามารถติดตามได้ช่องทาง FM 92.5 MHz FM 105 MHz แล้วก็ยังมี AM 819 891 KHz ค่ะรวมไปถึงวิทยุชุมชนหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะในช่วงเวลานี้แหละค่ะ1ชั่วโมงเต็มค่ะไปถึง7โมงเช้าค่ะ
1: ค่ะเช้านี้นะวันศุกร์สิ้นเดือน31กรกฎาคม2569ไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยเมื่อวานนี้ช่วงหัวค่ำโอ้ฝนตกยาวเลยน
0: ะ
1: แล้วก็ตกหนักในหลายพื้นที่นะคะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและทางฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดมาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะใครที่จะเดินทางก็เป็นช่วงเช้าตรู่แบบนี้บางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนลงมาแล้วนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการขับขี่ด้วยค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยค่ะเรามีเพจข่าวยามเช้าเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็ส่งข่าวมาได้นะคะพื้นที่ไหนฝนตกหรือยังหรือว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะตกอยู่นะคะสภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างก็แวะเวียนเข้ามาทักทายกันได้นะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าคุณจำลองนะคะบอกว่าฟังอยู่ที่วัดเผาเคืองเชียนใหญ่ค่ะเช้านี้มืดฝนเลยครับเสียงชัดเจนครับขอบคุณค่ะคุณสมบัติคุณยายดาคุณนาฏอนงนะคะบอกว่าแสวงหาอ่างทองก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วค่ะผู้ดีที่ราบสูงนะคะคุณวรรณชัยคุณคมสันค่ะอ่ะทักทายกันพอประมาณนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะมาติดตามเรื่องของปภ.กันหน่อยค่ะขณะนี้นะคะทางด้านของปภ.เองนะคะก็ได้มีการ เตือนภัยเหมือนกันนะคะแล้วก็รับมือภัยค่ะไม่ใช่เตือนภัยรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยค่ะแล้วก็ตอนนี้มีการเกาะติดสถานการณ์ฝนตกหนักกำชับให้จังหวัดเสี่ยงเนี่ยต้องเตรียมพร้อมค่ะแล้วก็จะเตรียมแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะทางด้านของคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยจากที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการประสานแจ้งเตือนให้หลายจังหวัดนั้นเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็หนักมากในบางพื้นที่นะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้หรือแม้แต่ดินโคลนถล่มค่ะโดยในช่วงนี้นะคะไปจนถึง2สิงหาคมนี้เพราะฉะนั้นก็เลยได้มีการสั่งการไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะให้บูรณาการร่วมมือกันค่ะจับมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างเต็มที่ค่ะย้ำเลยนะคะว่าหลักการสำคัญก็คือการรับมือภัยเนี่ยต้องเร็วกว่าภัยค่ะเพื่อที่จะแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะคุณเจเศรษฐ์เองยังบอกว่าได้กำชับให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงนั้นทำงานร่วมกันค่ะจับมือกันนะคะทั้งหน่วยงานที่เกี่ยว ข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้แต่กำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของการเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดขั้นวิกฤตแล้วรวมไปถึงให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องค่ะในขณะเดียวกันนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เตรียมความพร้อมเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นคนนะคะหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือจากคนต่างๆนะคะก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีถ้าเกิดเหตุตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: การด้านสูงปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีก็ได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนการระวังภัยดินถล่มนะคะแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15 จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านแพร่พะเยาอุตรดิตถ์นะคะเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาค่ะเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่1สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็กำลังค่อนข้างที่แรงนะคะทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องก็สามารถวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า150มิลลิเมตรค่ะทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุก็ขอให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบโดยทันทีค่ะ
0: ค่ะมาดูสถานการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหวกันหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นที่ไทยนะคุณเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินในญี่ปุ่นนะคะจากเหตุแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ท่านก็บอกว่าจากเหตุแผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นนั้นได้มีการสั่งการให้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นนั้นไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมกับได้มีการประสานองค์กรผู้รับแรงงานแม้แต่ผู้จ้างนะคะนายจ้างสถานกงสุลใหญ่ที่เมืองฟูกูโอกะนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะสำนักงานแรงงานญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ไปติดตามสถานการณ์กับองค์กรผู้รับแรงงานและนายจ้าง22แห่งด้วยกันค่ะปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วแรงงานไทยทั้งหมดเนี่ยเจอ187คนพบว่าทุกคนนั้นปลอดภัยดีค่ะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเลยแล้วก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติค่ะซึ่งก็ยังไปดูในส่วนของสถานประกอบการค่ะเห็นบอกว่ายังไม่มีสถานประกอบการได้รับความเสียหายจนกระทบต่อการทำงานของแรงงานไทยนะคะกรณีการเกิดภัยพิบัตินั้นนายจ้างก็จะมีหน้าที่ในการอพยพแรงงานไทยอยู่แล้วไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยตามสัญญาจ้างค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าแรงงานนั้นไม่สามารถทำงานต่อในญี่ปุ่นได้นายจ้างญี่ปุ่นนะคะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกระทรวงแรงงานก็ขอให้แรงงานไทยในต่างประเทศเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่มีญาติมีลูกหลานนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นจะได้รับทราบกันด้วยค่ะตอนนี้นะคะกระทรวงแรงงานขอให้แรงงานไทยในต่างประเทศเนี่ยเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Smart TOEA ค่ะเพื่อที่จะป้องกันเป็นการบันทึกข้อมูลที่พักแล้วก็สถานที่ทำงานนะคะช่วยให้หน่วยงานนั้นสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้นะคะและถ้าหากว่าแรงงานไทยในญี่ปุ่นนั้นต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่าจะเข้าไปใน Facebook ของสำนักงานแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นก็ได้นะคะแล้วก็ไปแจ้งไว้ในอินบ็อกซ์นะคะเป็นช่องข้อความก็จะได้ให้ทางสำนักงานแรงงานไทยญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้าไปดูแล้วก็ดำเนินการต่อไปค่ะ
1: ค่ะเอามาดูเรื่องจากกรณีทางด้านของนายบวรพัฒน์เป่งสุขหรือว่าฮารุนโซโล่นักท่องเที่ยวชาวไทยนะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเสียชีวิตภายในโรงแรมของประเทศจอร์เจียเนี่ยล่าสุดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการประสานทางจอร์เจียเร่งสอบปมฮารุนโซโล่เสียชีวิตในโรงแรมย้ำนะคะว่ายังไม่ตัด ทุกสมมุติฐานโดยเด็ดขาดทางด้านของพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศค่ะในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็เปิดเผยถึงกรณีนี้นะคะทางด้านของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮารุนโซโลนักท่องเที่ยวชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักของโรงแรมในประเทศจอร์เจียโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตขณะนี้ทางจอร์เจียก็อยู่ระหว่างที่จะตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพค่ะแล้วก็ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาเหตุที่เสียชีวิตที่ชัดเจนโดยยังไม่ตัดในประเด็นหรือว่าสมมุติฐานใดออกนะคะจนกว่าจะมีผลการตรวจพิสูจน์และพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันค่ะว่าจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสากลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเผยแพร่หรือว่าส่งต่อเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและไม่กระทบต่อกระบวนการตรวจสอบอย่างข้อเท็จจริงและพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เช่นกันค่ะ
0: ค่ะมาดูที่เรื่องของทางภูเก็ตกันหน่อยนะคะหลายท่านที่ได้ติดตามข่าวก็จะทราบดีนะคะช่วงนี้ภูเก็ตเนี่ยเขาจะมีโมเดลเป็นภูเก็ตโมเดลด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็เดินหน้าภูเก็ตโมเดลค่ะเอ็กซเรย์ทุกตารางนิ้วปราบปรามบุกรุกป่าสงวนอุทยานแห่งชาติแล้วก็รวมไปถึงที่สาธารณะเตรียมขยายผลทั่วประเทศแล้วค่ะทางด้านของคุณลลิตาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่อุทยานแห่งชาติรวมไปถึงที่สาธารณประโยชน์อย่างจริงจังค่ะภายใต้แนวทางที่ได้บอกไปแล้วก็คือภูเก็ตโมเดลค่ะพร้อมกับมีการเอ็กซเรย์ทุกตารางนิ้วเลยค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบด้วยค่ะซึ่งแล้วก็ยังมีเรื่องของการถือครองที่ดินผ่านนอมินีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของรัฐโดยผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการขยายไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศค่ะเพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศนั่นเองค่ะรัฐบาลเองได้มอบหมายให้ทางด้านของคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีค่ะกำกับการขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็ให้คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ไปบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะโดยกรมป่าไม้แล้วก็ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเนี่ยดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เพื่อที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดค่ะรวมไปถึงฟื้นฟูที่ยึดที่ได้คืนกลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนต่อไปก็อยู่ในการดำเนินงานภายใต้โมเดลที่เรียกว่าภูเก็ตโมเดลนี่แหละค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรีเองก็ได้สั่งการเพิ่มเติมนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะว่าจะต้องเร่งตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการในจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วยค่ะเนื่องจากว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนด้วยขณะนี้นะคะพร้อมเร่งรื้อถอนบันไดและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเข้าไปในเชิงเขาลงสู่ชายหาดด้วยค่ะซึ่งก็ถูกนำไปใช้เรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวโดยมิชอบค่ะเพื่อคืนการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมค่ะ
1: ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยว
0: ค่ะ
1: นะหลายคนก็อยากไปรวมถึงทั้งที่ฉันด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าอาหารการกินเนี่ยโอ้โหเพียบพร้อม พร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่พักอาศัยอะไรหลายอย่างผู้คนมีการจัดอันดับนะว่าของกินที่เป็นแบบว่าโบราณของภูเก็ตเนี่ยโอ้ร้านค้ามีเยอะแยะมากมายจะต้องไปลิ้มไปลองกันแกงส้มนี่เขาบอกว่าอร่อยเด็ดขาดเลยทีเดียวต้องไปลองกันบ้างแล้วนะคะไปดู เรื่องของทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมกันหน่อยเขาบอกว่าที่ไม่ตรงกับข้อมูลข้อเท็จจริงทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ตั้งคณะทำงานร่วมกับสปสช.ที่จะเร่งตรวจสอบกรณีข้อมูลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับข้อมูลจริงมุ่งตรวจ3ประเด็นหลักนะคะซึ่งเขาก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะรู้ผลภายใน2สัปดาห์นี้ด้านของนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขท่านกล่าวถึงกรณีมีประชาชนค่ะไปร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะโดยเชื่อมโยงกับการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดหรือว่า KPI ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความห่วงใยของสังคมในจุดตรงนี้เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลแม้ในขณะนี้ค่ะยังจะไม่มีข้อมูลที่สรุปได้อย่างเป็นทางการแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ตอนนี้ไม่ได้ดิ้งนอนใจค่ะพร้อมที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกประเด็นด้วยความตรงไปตรงมาโปร่งใสและยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคืนข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องแม่นยำและโปร่งใสกลับคืนสู่มือประชาชนเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถตรวจสอบสิทธิ์และประวัติสุขภาพของตนเองได้อย่างมั่นใจข้อมูลที่ประชาชนได้เห็นผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมถือว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงจากระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานต่างๆความถูกต้องของข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นหากพบข้อบกพร่องในจุดใดเราพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยไม่มีการที่จะปกปิดหรือว่าละเลยอย่างเด็ดขาดกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.เพื่อเป็นกลไกกลางค่ะที่จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การตรวจสอบนั้นเป็นไปอย่างรอบด้านโปร่งใสและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นนะคะซึ่งทางคณะทำงานจะมุ่งเน้นในการตรวจสอบใน3ประเด็นหลักสำคัญก็คือประเด็นที่1นั้นก็คือกรณีหน่วยบริการบันทึกข้อมูลสุขภาพไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อให้ข้อมูลนั้นครบถ้วนตามรายการของฐานข้อมูลสุขภาพในระดับประเทศใน2ก็คือกรณีหน่วยงานบริการบันทึกข้อมูลไม่ตรงข้อเท็จจริงเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของการดำเนินงาน3ค่ะกรณีหน่วยบริการบันทึกข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพื่อให้ไปใช้ประกอบกับการเบิกจ่ายงบประมาณและหากประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะมีการขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็คาดว่าจะสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน2สัปดาห์ก่อนที่จะรายงานข้อเท็จจริงให้แก่พี่น้องประชาชนได้ทราบกันต่อไปค่ะ
0: ค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะน่าสนใจมากๆสำหรับคนที่ขับรถนะมีรถพอขับรถก็ต้องรักษากฎจราจรละค่ะเมื่อไหร่ที่คุณผิดกฎจราจรนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวใบสั่งตามมาแต่ทีนี้ตอนนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาจับมือกันยกระดับไปติดตามระบบข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม
1: ่ค่ะ
0: เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ารูปแบบใหม่จะเป็นยังไงเขาจะเริ่ม1สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ1 สิงหาคมเนี่ยเริ่มใช้มาตรการใหม่ใบสั่งค้างชำระมีผลต่อการต่อภาษีรถซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มาดูกันค่ะเพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาจับมือกันแล้วนะคะกับกรมการขนส่งทางบกยกระดับระบบข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครได้รับใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่เนี่ยแล้วไม่ชำระค่าปรับตามกำหนดนะอันนี้ย้ำว่าตามกำหนดนะคะข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกและอาจส่งผลเมื่อถึงเวลาต่อภาษีรถประจำปีสิ่งที่ต้องรู้ก็คือ1สิงหาคมนี้เริ่มใช้ใบสั่งรูปแบบใหม่แล้วค่ะและถ้าหากไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดข้อมูลจะลิงก์ส่งไปยังกรมการขนส่งทางบกต่อภาษีได้ไหมต่อได้แต่ถ้าหากว่ามีใบสั่งค้างชำระจะได้รับเพียงแค่เอกสารชั่วคราว30วันเท่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นหลังจาก30วันภายใน30วันคุณก็ต้องไปชำระอยู่ดียังไม่ได้รับป้ายแดงแสดงการเสียภาษีป้ายวงกลมฉบับจริงจนกว่าจะชำระปรับครบนะคะซึ่งถ้าว่าปล่อยให้เอกสารชั่วคราวเนี่ยหมดอายุมาดูกันหน่อยแล้วยังไม่ดำเนินการเนี่ย ข้าข่ายมีความผิดฐานใช้รถโดยไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีตามกฎหมายค่ะระบบใหม่นี้จะช่วยให้ประชาชนนั้นตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสตรวจสอบสำเนาใบสั่งหนังสือแจ้งเตือนได้ตรวจสอบหลักฐานการส่งหนังสือได้มีข้อมูลเจ้าพนักงานผู้ออกใบสั่งด้วยและสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับได้ที่จุดบริการขนส่งค่ะมาตรการนี้ไม่มีผลย้อนหลังที่ผ่านมาไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: แต่จากนี้ไปวันพรุ่งนี้ละค่ะดีเดย์แล้วมีผลบังคับใช้พรุ่งนี้นะคะ1สิงหาคมเป็นต้นไปตำรวจสอบสวนกลาง CIB ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยฝากมานะกระซิบมาไม่กระซิบแหละฝากดังๆนะคะบอกว่าใครที่ขับรถขับขี่ปลอดภัยนะครับเคารพกฎจราจรด้วยแล้วก็ชำระค่าปรับตามกำหนดเพื่อให้การต่อภาษีรถเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะว่า CIB เนี่ยก็ฝากเตือนมาแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงกรมการขนส่งทางบกนะคะไม่อยากจะให้ท่านมาเสียค่าปรับหรอกจริงๆไม่ได้อยากได้ตังค์แต่ว่าเราต้องเคารพกฎจราจรค่ะ
1: ก็ย้ำนะว่ากฎระเบียบใหม่เนี่ยที่เขาจะเริ่มมาตรการใหม
0: ่
1: ใบสั่งค้ำชำระมีผลต่อการต่อภาษีรถเขาไม่มีผลย้อนหลังฉะนั้นใครที่จะต้องไปชำระค่าใบสั่งก่อนหน้านี
0: ้
1: นะคะก็ไม่มีผลย้อนหลังนะแต่ถ้าใครได้ใบสั่งหลังเริ่ม1สิงหาคมเนี่ยพรุ่งนี
0: ้เป็นต้นไป
1: เป็นต้นไปใครได้ใบสั่งและไม่ชำระเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้1สิงหาคม2569มีผลต่อการต่อภาษีรถอย่างแน่นอนถ้าคุณภาษีรถคุณหมดแล้วคุณไม่มีป้ายวงกลมไม่มีป้ายแสดงว่าคุณต่อภาษีแปะหน้ารถรับรองได้เลยว่าเดินทางไปไหนตุ้มๆต่อมๆนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องบอกว่าบนทางหลวงทำงานกันอย่างเข้มงวดมากๆ
0: ค่ะตอนนี้6:28 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะแล้วก็มีตีคล้องร้องข่าวนะคะจากคุณปูบุญมาสีมารออยู่ด้วยค่ะ
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
5: ์เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดข่าวแรกในวันนี้นั้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานถวายเทียนพรรษาและพัดรองที่ระลึกแด่พระสงฆ์ประจำปี2569ตามโครงการที่ชื่อว่าหนึ่งใจให้ธรรมะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ณวัดโสภารามตำบลสามเรือนอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาและพัดรองที่ระลึกพระราชทานแด่พระครูพินิจธรรมรัตน์ศักดิ์สอนเจ้าอาวาสวัดโสภารามเจ้าคณะตำบลสามเรือนประธานสงฆ์เพื่ออัญเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตามโครงการที่ชื่อว่าหนึ่งใจให้ธรรมะโดยมีข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับแล้วโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะนี้เกิดจากพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเทียนจำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาแก่วัดต่างๆทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดและกรุงเทพมหานครกันด้วยครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อีกทั้งเพื่อให้คณะสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนกิจตลอด3เดือนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับแล้วในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้ทรงประทานเทียนพรรษาจำนวน70วัดด้วยกันเพื่อจุดถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาถวายวัดโสภารามตำบลสามเรือนอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยในพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัดโสภารามและถวายเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ69ชนษาในวันที่13กรกฎาคม2569ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่การบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งรัฐบาลได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนี้โดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีหลังนอกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกันหน่อยว่ายังไงก็ต้องไปถามนี่เลยครับผู้บริหารสูงสุดของประเทศไทยคือท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่ายกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหนุนกองทัพใช้เมดอินไทยแลนด์สร้างงานสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงลดการพึ่งพาการนำเข้าครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยโดยมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยนั้นก้าวจากการเป็นผู้จัดหาไปสู่การเป็นผู้พัฒนาและผู้ผลิตเทคโนโลยีด้านความมั่นคงของตนเองพร้อมสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยหรือภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันมานานว่า Made in Thailand นี่แหละครับโดยเพลงดังๆที่เรารู้จักกันดีของศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังที่บอกว่า Made in Thailand แดนดินไทยเรานี่แหละครับต้อง Made in Thailand ก็เพื่อให้เม็ดเงินด้านความมั่นคงหมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจไทยสร้างงานพัฒนาบุคลากรไทยและก็เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยกันด้วยครับโดยล่าสุดนั้นได้รับรายงานผลการจัดงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวครับมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดแสดง112บูธผู้เข้าชมงานก็มีมากกว่า 4,000 คนและเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า53คู่ค้าด้วยกันก็คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทแหละครับสะท้อนอะไรครับนั่นสะท้อนว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านเทคโนโลยีการลงทุนและการส่งออกกันด้วยครับจึงได้มอบหมายนโยบายจึงได้มีการมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งต่อยอดผลสำเร็จจากการจัดงานไปสู่การใช้งานจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียุทโธปกรณ์และนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทยแท้ๆ 100% พร้อมทั้งได้ผลักดันให้ทางกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศไทยไปพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตและก้าวสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับสากลระดับโลกกันต่อไปแล้วครับซึ่งทางกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้สั่งการให้หน่วยงานที่ขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพต่างๆไปพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ควบคู่กับการดำเนินนโยบายชดเชยการนำเข้ายุทโธปกรณ์และการกำหนดสัดส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยเพื่อเพิ่มการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับอุตสาหกรรมไทยและก็สร้างบุคลากรด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในด้านความมั่นคงกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ความภาคภูมิใจอีกหนึ่งการประชุมระดับโลกที่องค์การอนามัยโลกได้เลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3ในปีหน้า2570นั่นแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ว่าองค์การอนามัยโลกหรือเรารู้จักกันในนามตัวย่อภาษาอังกฤษว่า WHO นี่แหละครับได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการโดยเลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3หรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า Third WHO Global Summit on Traditional Medicineในปี2570โดยการได้รับเลือกในครั้งนี้นั้นถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยแล้วครับที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและแข่งขันกับประเทศผู้สมัครอื่นๆซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความพร้อมและศักยภาพของระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศไทยในระดับสากลเลยทีเดียวครับและแถมยังเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า Medical and Wellness Tourism ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนกันต่อไปในสายตาชาวโลกด้วยครับแล้วสำหรับเวที Global Summit นี้ไม่ใช่เพียงเวทีวิชาการแต่ยังเป็นเวทีระดับผู้กำหนดนโยบายที่รวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้นำด้านสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับ เพื่อมาหารือและกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพในระดับนานาชาติในระดับโลกแล้วย้อนกลับไปในการประชุมสุดยอดด้านการแพทย์ดั้งเดิมระดับโลกครั้งที่2ที่จัดขึ้นณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียนั้นก็มีผู้แทนเข้าร่วมกว่า107ประเทศด้วยกันพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข25คนแล้วครับทีนี้ในด้านกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศไทยก็ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับพร้อมเดินหน้าทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์การแพทย์ดั้งเดิมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO Global Traditional Medicine Center เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติก่อนการประชุมจะเกิดขึ้นในปี2570นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการจัดมหกรรมที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดค่าครองชีพสูงสุด 60% โดยกระทรวงพาณิชย์นี่แหละครับเป็นคนจัดโดยจับมือกับร้านค้าท้องถิ่นทั่วประเทศไทยจัดงานดังกล่าวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ผนึกกำลังกับทางสสว.สมาคมการค้าส่งปลีกไทยและผู้ผลิตชั้นนำต่างๆของประเทศไทยเปิดตัวโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่างๆนาในชีวิตประจำวันมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดถึง 60% กันเลยทีเดียวครับพี่น้องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้าท้องถิ่นให้แข็งแกร่งขึ้นครับแล้วระยะเวลาของโครงการนี้คือเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคม2569ณร้านตั้งงี้สุนซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีแหละครับและจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศก็มีร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นเข้าร่วมแล้วกว่า130แห่งรวมทั้งสิ้น800สาขาด้วยกันพร้อมมอบส่วนลดแบบจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างเช่นข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสลดสูงสุดถึง 60%เพื่อรองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและนโยบายไทยช่วยไทย Plus 60-40กันด้วยพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้ SME ไทยและสินค้าชุมชนของประเทศไทยนำสินค้ามาวางจำหน่ายเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยตรงกันอีกด้วยครับแล้วโครงการนี้จะช่วยประชาชนที่รักของผมทั้งหลายประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้านค้าท้องถิ่นและโชห่วยก็จะมียอดขายเพิ่มขึ้นแล้วครับก็ช่วยขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคทั่วประเทศเรียกได้ว่าวินวินวินกันทุกฝ่ายเลยทีเดียวครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยทางรัฐบาลก็ได้ออกมาชี้แจงข้อกฎหมายบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้อ้างศาลนะครับในการเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ว่าใช้อำนาจตามระเบียบป้องกันเลือกตั้งโมฆะปกป้องสิทธิผู้ประกันตนนั่นเองครับเอามาฟังรายละเอียดกัน

0: คราวของศาลส่งผลให้คณะกรรมการผู้มีอำนาจต้องใช้ดุลพินิจทบทวนกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและคุ้มครองสิทธิของผู้ประกันตนทุกคนกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลออกมาหน่วยงานของรัฐก็ย่อมมีหน้าที่ต้องประเมินผลกระทบของคำสั่งดังกล่าวต่อกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดแหละครับและต้องใช้ดุลพินิจตามหลักกฎหมายปกครองเพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าการจัดการเลือกตั้งไม่ใช่เพียงกำหนดวันลงคะแนนเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังครอบคลุมการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการจัดหน่วยเลือกตั้งการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งการจัดสรรงบประมาณและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับทีนี้การใช้ดุลพินิจดังกล่าวเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการผู้มีอำนาจตามกฎหมายแหละครับไม่ใช่การปฏิบัติตามคำสั่งให้เลื่อนของศาลดังนั้นแล้วการกล่าวว่ากระทรวงแรงงานอ้างศาลเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งอย่างนี้จึงไม่สะท้อนข้อเท็จจริงทั้งหมดของกระบวนการทางกฎหมายเลยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลนี้ก็ส่งผลให้คณะกรรมการผู้มีอำนาจต้องทบทวนกระบวนการเลือกตั้งทั้งระบบเลยทีเดียวครับเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายการชะลอจึงเป็นผลจากการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการตามอำนาจหน้าที่แหละครับโดยเมื่อการทบทวนแล้วเสร็จเรียบร้อยหน่วยงานก็พร้อมที่จะเดินหน้าการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ประกันตนทุกคนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยนั้นได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมใหญ่ IMF World Bank Group Annual Meetings ในเดือนตุลาคมนี้แหละครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวที่จะได้แสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงศักยภาพความพร้อมและเสน่ห์ของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติแหละครับแต่รู้ไหมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเอ้ามาฟังกันหน่อยพี่น้องประชาชนครับรู้ไหมว่าการคัดเลือกเจ้าภาพของงานประชุมสุดยิ่งใหญ่ระดับแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าต้องผ่านเกณฑ์หลากหลายเลยทีเดียวทั้งด้านความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยมาตรฐานการบริการไปจนถึงภาพลักษณ์ของประเทศกันด้วยครับยังไงก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายประชาชนที่รักของผมทั้งหลายคนไทยนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: 6:49 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะกับเรื่องราวของข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ค่ะทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันเห็นคุณปูบุญมาสีมาดมาแอบส่องด้วยนะขอบคุณนะคะที่เป็น FC คุณสมยศแสวงไพศาลบอกว่าคุณแอลข่าวยามเช้าฟังอยู่ที่มาบตาพุธระยองฝนชุ่มฉ่ำเลยค่ะเมื่อวานนี้ที่ตลาดผลไม้ตะพงและบ้านเพระยองน้ำท่วม
1: ค่ะโอ้นะแถวนั้นก็จริงๆแล้วเคยไปอยู่บ่อยครั้ง
0: ค่ะ
1: ก็ค่อนข้างร่มรื่นแล้วก็มีทะเลก็คือหาดบ้านเพนี่แหละ นะก็

0: เป็นเส้นทางที่ต้องบอกว่าขับรถเลาะเขาเรียกว่าเลาะริมชายหาดเนี่ยก็จะมาตั้งแต่ไปสวนสนเลาะมาเรื่อยๆมาบ้านเพมาตลาดเพอู้ยนะเป็นเส้นทางแบบระยะทางยาวมาก
1: ๆค่ะคุณสุริยานะคะบอกว่าฟังที่บ้านดงดำจังหวัดกำแพงเพชรคุณธงชัยสั่งปล้องนะคะสวัสดีค่ะน้องกบน้องแอลคุณสุเทพคุณสุริยาคุณไพบูลย์นะคะแล้วก็ยังมีคุณประคองบอกว่ารับฟังติดตามรายการทางสวทกาฬสินธุ์เปิดเสียงดังฟังชัดเจนเลยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณสวทภูมิภาคด้วยนะคะพี่ธงชัยสั่งปล้องบ่าวเบิร์ดสุราธานีค่ะใครอยู่ที่ไหนอัปเดตมาได้นะอากาศเป็นยังไงบ้างคุณชะลอพระรุ่งนะคะแล้วก็ยังมีคุณสมควรบอกว่าวันนี้เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกครับก็ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไปแล้วก็มีความสุขกับเส้นทางที่เราได้เลือกแล้วสำหรับการทำงานที่อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันอยู่กับแดดอยู่กับความเสี่ยงเหมือนกันนะคะทุกงานทุกหน้าที่มีความเสี่ยงมีความสุขเหมือนกันหมดเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามาอัปเดตกันต่อค่ะข่าวสารของข่าวยามเช้า
0: ค่ะมีเรื่องราวดีๆนะคะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะราชวิทยาลัยแพทย์ออโธปิดิกนะฮะอย่างประเทศไทยได้ร่วมกับทางโรงพยาบาลรพสท128แห่งอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลพระพันปีหลวงเตรียมที่จะแถลงรายละเอียดต่างๆในวันที่4สิงหาคม2569โดยเรื่องนี้ค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวณิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออโธปิดิกแห่งประเทศไทยค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันนั้นโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศมีผู้ป่วยด้านของออโธปิดิกเนี่ยจำนวนมากกว่าจำนวนมากค่ะที่รอรับการผ่าตัดส่งผลให้เกิดระยะเวลาการรอคอยที่ยาวนานและอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวหรือว่ามีภาวะที่เจ็บป่วยเรื้อรังด้านของราชวิทยาลัยแพทย์ออโธปิดิกแห่งประเทศไทยค่ะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและชมรมออโธปิดิกส่วนภูมิภาคโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะจัดโครงการศัลยแพทย์ออโธอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้แพทย์ออโธปิดิกจิตอาสาทั่วประเทศร่วมให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐต่อไปนะคะเดี๋ยวเตรียมพบกับรายละเอียดต่างๆที่จะมีการแถลงรายละเอียดในวันที่4สิงหาคม2569นี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบสายเดินเที่ยวตลาดแบบชิลๆชอบสินค้าออแกนิกนะคะอย่าพลาดนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีค่ะก็จะมีการจัดงานจริงๆแล้วเนี่ยจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วแต่ว่าแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีพิเศษแตกต่างกันไปแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ชวนเปลี่ยนวันหยุดให้เป็นทริปสั้นๆที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีค่ะกับงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่องานแม่นะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะก็ไปชิมของอร่อยจากทั่วประเทศนะคะมาจัดไว้ในงานนี้เลยค่ะเลือกซื้อผลผลิตสดเลยนะคะจากเกษตรกรตัวจริงแล้วก็พบกับของดีจากชุมชนกว่า100ร้านค้าค่ะมีผลไม้ตามฤดูกาลด้วยนะคะผักสดผลไม้วัตถุดิบคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงอาหารพื้นบ้านขนมพื้นถิ่นพื้นบ้านที่หากินได้ยากแล้วก็มีเมนูชวนให้คิดถึงจากหลายจังหวัดด้วยค่ะไปชมไปชิมกันนะคะสินค้าชุมชนเลือกช็อปได้แบบไม่ซ้ำใครค่ะอิ่มอร่อยได้นะคะแวะไปชมพิพิธภัณฑ์ชมนิทรรศการตามรอยพระบาทบรมราชชนนีเรียนรู้ศาสตร์ของแผ่นดินร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับเวิร์กช็อปตลอดทั้งวันค่ะงานนี้นะคะไปกินไปช็อปไปเที่ยวในวันเดียวนะคะจบเลยค่ะ 1-2 สิงหาคมนี้ค่ะตั้งแต่เช้าเลยค่ะ 8:00 น.ถึง 17:00 น.พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ค่ะทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็เตรียมที่จะจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ซึ่งครั้งนี้ก็จะจัดเป็นครั้งที่18ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกผืนดินสู่วิถีเกษตรกรยั่งยืนค่ะซึ่งงานก็จะจัดภายในวันที่8ถึง13สิงหาคมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการนำเสนอผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาภายในงานค่ะมีการจัดกิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการขยายพันธุ์บอนสีและการดูแลรักษาบอนสีการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และประมงค่ะการสาธิตการทำบัวลอยข้าวหอมจันทร์การทำยำผลไม้การเขียนผ้าบาติกและการจัดกิจกรรมแสดงแบบจำลองระบบอนุรักษ์ดินและน้ำภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินรวมถึงมีการจัดกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกมะลิรังไหมโดยกรมหม่อนไหมค่ะซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติค่ะพร้อมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของไทยนะคะย้ำนะคะว่าประชาชนที่สนใจเตรียมที่จะไปเที่ยวชมงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569 8ถึง13สิงหาคมนี้ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครก็ใกล้ๆกันกับสวนจตุจักรนี่แหละเนาะก็เป็นแนวยาวติดต่อกันค
1: ่ะอีกงานหนึ่งนะคะที่น่าสนใจเลยที่จังหวัดสุรินทร์ใครอยู่จังหวัดสุรินทร์หรือว่าอยากจะไปเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้เขามีงานนะคะสุรินทร์เบสProduct Border Trade Fair นะคะ2026ค่ะเป็นมหากรรมสินค้าเด่นของดีเมืองสุรินทร์ค่ะเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนนะคะกว่า200คูหาเลยค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นการค้าการลงทุนยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่สากลค่ะซึ่งงานนี้เริ่มแล้วนะคะมีไปจนถึงวันที่3สิงหาคมนี้ค่ะบริเวณลานจอดรถศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สโตร์สุรินทร์ค่ะใครสนใจสามารถไปได้นะคะสินค้าชุมชนสินค้าเกษตรโอท็อปแปรรูปสินค้าจากชายแดนพร้อมกับโซนสตรีทฟู้ดนะคะต้องไม่พลาดแล้วก็มีฟู้ดทรัคกว่า40ร้านค้าคัดสรรร้านค้าสินค้าจากจังหวัดทั่วประเทศ245คูหาค่ะไปคัดสรรเมนูอร่อยมาให้ชิมในงานนี้เลยนะคะใครที่สนใจสามารถไปได้และที่สำคัญค่ะแอบกระซิบมาบอกว่ามีกิจกรรมเจรจาธุรกิจด้วยค่ะทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ค่ะก็สร้างโอกาสการค้าใครที่สนใจท่านผู้ว่ากระซิบมาบอกว่าไปกันหน่อยนะไปกันเยอะๆจ้ะ
0: ค่ะดูจากเวลาแล้วเราสองคนต้องลากันไปก่อนวันนี้สำหรับข่าวยามเช้าพบกันใหม่ได้เลยค่ะทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็พบกับข่าวยามเช้าเช่นเคยสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน